0: โอรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างอาคารร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้รวมถึงระบบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการหากฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายให้ดำเนินการโดยไม่มีการละเว้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากว่าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดด้านโครงสร้างอาคารระบบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างละเอียดพร้อมยืนยันว่าหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเต็มที
3: ่ไม่มีการละเว้นอยู่แล้วถ้าตรงไหนมีการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับตอนนี้เราก็ดูแลผู้ป่วยนะครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับว่าก็ต้องให้การดูแลเต็มที่ในเรื่องของผู้ที่เสียชีวิตก็มันก็จะมีกองทุนต่างๆที่จะไปให้การช่วยเหลือเยียวยานะครับ
2: ด้านนายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กล่าวว่าคปภ.ได้ส่งทีมเยียวยาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยเพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวมีการทำประกันอัคคีภัยที่ให้ความคุ้มครองตัวอาคารและทรัพย์สินภายในร้านแต่ขณะนี้ในระบบยังไม่พบข้อมูลการทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกซึ่งหากมีประกันประเภทนี้สามารถประสานงานกับบริษัทประกันเพื่อนำมาเยียวยาประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ทันที
4: ถ้าพูดในมุมมองของคปภ.เองถ้าเป็นข้อแนะนำจากเราจะแนะนำว่าธุรกิจใดก็ตามที่มีคนเข้ามาติดต่อไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นโรงพยาบาลเป็นอะไรก็ตามที่มีบุคคลเข้ามาติดต่อเป็นประจำเนี่ยแม้ไม่มีกฎหมายบังคับเราแนะนำให้เจ้าของกิจการบริหารความเสี่ยงนะครับด้วยการซื้อประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพราะเหตุไม่คาดหมายอาจเกิดขึ้นได้นะครับในยามใดก็ได้ครับ
2: ด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่2ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามอาการของผู้บาดเจ็บและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดและพร้อมดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายได้แก่ค่าทำศพเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเงินบำเหน็จชราภาพค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละกรณีเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิและบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดล่าสุดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ซึ่งกำหนดให้เจ้าของอาคารเอกชน9ประเภทต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบสภาพอาคารทั้งการตรวจสอบใหญ่ทุก5ปีและตรวจสอบประจำปีทุกปียกเว้นประเภทป้ายให้ตรวจทุก3ปีโดยต้องตรวจทั้งความแข็งแรงโครงสร้างและระบบอุปกรณ์ต่างๆเช่นระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศและระบบป้องกันคีภัยให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาหากเจ้าของอาคารรายใดฝ่าฝืนจะต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายนพศรแก้วคำรายงาน
5: ล่าสุดมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน28รายและผู้บาดเจ็บจำนวน71รายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวกรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณราชพร้าวล่าสุดเวลา 18:11 วันนี้พบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน28รายและมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น71คนผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน25รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน14รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน32รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดแพทย์ได้อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วว
1: ันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
0: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยจะไม่มีการใช้เกณฑ์ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่ถูกบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีรวมถึงหนี้ของภาคเกษตรโดยรัฐบาลจะนำฐานข้อมูลประชาชนที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้ทำการสำรวจเพิ่มเติมเข้ามานับรวมในการพิจารณาครั้งนี้ทันทีเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องรอนานซึ่งคาดว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้มีผู้ได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ5 ล้านคนโดยทุกคนจะอยู่ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดยืนยันว่ากระทรวงการคลังยึดเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเป็นหลักและไม่ได้นำกรอบงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้กว่า 40,000 ล้านบาทมาเป็นข้อจำกัดในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งหากงบประมาณที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะหาวิธีบริหารจัดการเพิ่มเติมต่อไป
6: เรื่องค่าลดหย่อนต่างๆเนี่ยบิดามารดาเนี่ยจะยังไม่นำมาใช้5ล้านคนก็เราใช้เกณฑ์เดียวกันมาตรฐานเดียวกัน
7: คนเก่าก็ต้องดูพิจารณาด้วยคือเราใช้เกณฑ์เดียวกันหมดถ้าไม่พอก็ต้องหาวิธี
0: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะเป็นการพิจารณาในส่วนของตัวหลักเกณฑ์ที่จะเลือกใช้และไม่เลือกใช้เป็นหลักขณะที่เรื่องของจำนวนยอดผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดจะเป็นหน้าที่การดูแลของคณะกรรมการโดยตรงซึ่งหลังจากที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในเรื่องหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วทางคณะกรรมการจะมีการนัดประชุมร่วมกันอีกครั้งในวันที่16 กรกฎาคมเพื่อพิจารณาตรวจสอบตัวเลขสรุปในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะมีกำหนดการประกาศผลการพิจารณาให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเป็นทางการในวันที่17ต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งสรุปข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนก่อนครบกำหนด24 กรกฎาคมนี้
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าจะนำคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่15-17 กรกฎาคมนี้เพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายเร่งสรุปการเจรจาข้อตกลงอัตราภาษีต่างตอบแทนหรือ RTEC ก่อนวันที่24 กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นวันครบกำหนดของกระบวนการโดยไทยคาดหวังว่าการสรุป RTEC จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการพิจารณาของสหรัฐและช่วยลดความไม่แน่นอนด้านมาตรการภาษีให้แก่ผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้ไทยจะเสนอข้อยกเว้นภาษีสินค้า6กลุ่มกว่า 1,000 รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรเช่นข้าวหอมมะลิสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทซึ่งเป็นสินค้าที่สหรัฐผลิตไม่ได้หรือใช้เป็นวัตถุดิบในภาคการผลิตพร้อมยืนยันจุดยืนในประเด็นที่ไม่สามารถยอมรับได้เช่นการเปิดให้ใช้สารเร่งเนื้อแดงและเงื่อนไข Country of Concern ที่อาจกระทบต่อการเจรจาการค้าของไทยกับประเทศอื่นในอนาคต
9: เพราะว่าก็คงทราบดีอยู่แล้วว่า3/1เนี่ยกลุ่มที่จบอาร์ตแล้วเนี่ยเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่ากลุ่มที่เราซึ่งเรายังไม่ได้จบเรื่องอาร์ตเราก็คงจะพยายามไปจบเรื่องอาร์ตให้ได้ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะตกลงได้อะค่ะเช่นยกตัวอย่างสารเร่งเนื้อแดงอันนี้เราคงยอมไม่ได้หรือ country of concern ในการที่ถ้าเราจะไปเจรจากับประเทศอื่นถ้าอยู่ในลิสต์ของ Country of Concern ของอเมริกาเราจะไม่สามารถไปทำการเจรจาการค้าการขายกับทางนั้นได้ เราก็ตั้งใจว่า24 กรกฎาคมคือธง
8: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่าการเจรจาครั้งนี้ไทยยังตั้งเป้าให้อัตราภาษีไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคและหากเป็นไปได้คาดหวังให้ปรับลดลงจากปัจจุบันที่19%พร้อมเตรียมนำเสนอข้อมูลความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและแผนการจัดซื้อสินค้าจากสหรัฐเพื่อสะท้อนถึงผลประโยชน์ร่วมกันของทั้ง2 ประเทศปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่7บ้านรวมไทยตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดพังงาที่หมู่2บ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: วันนี้มีอีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจของรัฐบาลมาฝากกับการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อคืนเวลาคุณภาพให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดนั่นคือการสอนการดูแลและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนหลายคนอาจสงสัยว่า AI จะเข้ามาทำหน้าที่อะไรได้บ้างคำตอบคือ AI จะช่วยงานเบื้องหลังที่ใช้เวลามากไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารการสรุปรายงานการเตรียมแผนการสอนหรือการช่วยประเมินผลการเรียน แทนผ่านเครื่องมือดิจิตอล

0: ทยกล่าวว่าผลงานยอดเยี่ยมของนักกีฬาไทยส่วนหนึ่งเป็นนักกีฬาที่มาจากโครงการไทยโดเมสติกพาวเวอร์พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:37 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.27 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:02 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
2: 1 นาทีกับกปท.การขับขี่อย่างปลอดภัยไม่ใช่เพียงการมองรถคันหน้าแต่ต้องมองภาพรวมของสภาพการจราจรคาดการสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเตรียมตัวและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุค่ะ 1. มองกว้างเพื่อป้องกันการชนกับรถหรือผู้ใช้ถนนที่เคลื่อนตัวจากจุดอับสายตารถที่กำลังเปลี่ยนเลนรถที่ออกจากซอยคนเดินเท้าหรือรถจักรยานยนต์ที่อาจเคลื่อนตัวเข้ามาการมองกว้างช่วยให้การรับรู้สถานการณ์ได้รวดเร็วและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาด

0: คิด 2. เคารพกฎจราจรไม่ฝ่าฝืนป้ายจราจรเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟจอดรถเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตการเคารพกฎจราจรช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ถนนทุกคน 3. เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเพิ่มพื้นที่ในการหยุดรถลดอุบัติเหตุจากการเบรกฉุกเฉินเพิ่มเวลาตัดสินใจและ 4. มองไกลช่วยให้มองเห็นสิ่งกีดขวางหรืออุบัติเหตุรถจอดฉุกเฉินได้จากระยะไกลมีเวลารับมือเปลี่ยนเลนหรือหลบเลี่ยงทั้งนี้ขับขี่เว้นระยะมองกว้างไกลให้สัญญาณไฟล่วงหน้าให้ทางเพื่อนร่วมทางค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าโกรนคำว่าโกรนเขียนสระโอกอไก่รอเรือไม่จัตวานอหนูมีความหมายว่าร่วงจนมีเหลืออยู่น้อยหรือร่วงหมดมักใช้กับใบไม้เช่นเมื่อถึงฤดูผลัดใบต้นสาละลังกาก็ทิ้งใบจนโกรนคำว่าโกรนเมื่อใช้กับคำว่าหัวเป็นหัวโกรนหมายถึงหัวที่เหลือผมจำนวนน้อยหรือไม่เหลือเลยเช่นผลของเคมีบำบัดทำให้ผมของเขาร่วงจนหัวโกรนในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีคำว่าผมโกรนถ้าใช้ว่าโกรนเกลี้ยงหมายถึงไม่มีเหลืออยู่เลยเช่นต้นไม้ต้นนี้ถูกตัดจนโกรนเกลี้ยงเหลือแต่กิ่งก้านในที่สุดก็ตาย
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภาษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมอญตอนที่2หากเราได้ฟังหรือได้ยินคำว่าปี่พาทย์มอญหรือเพลงมอญก็ให้เข้าใจว่าเป็นเพลงไทยเดิมสำเนียงมอญแต่เดิมปี่พาทย์มอญใช้บรรเลงในงานมงคลและอวมงคลทั่วไปภายหลังคนไทยนิยมใช้บรรเลงในงานศพหลังรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีธรรมเนียมใช้ปี่พาทย์มอญบรรเลงในงานศพมาจนถึงทุกวันนี้ความเกี่ยวพันและคล้ายคลึงกันหลายประการของชาวมอญและชาวไทยทำให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปด้วยดีชาวมอญในประเทศไทยหรือชาวไทยเชื้อสายมอญมีความเป็นอยู่ที่ผสมกลมกลืนกับคนไทยแต่ยังคงทำรงความเป็นเชื้อชาติมอญ
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ในอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิประกันภัยและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวค่ะ
8: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ชื่อดังย่านลาดพร้าวได้สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบในวงกว้างสิ่งสำคัญหลังจากนี้คือมาตรการเยียวยาและการตรวจสอบสิทธิประกันภัยของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มีแนวทางการเร่งรัดช่วยเหลือในเรื่องนี้ติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบคปภ.สัมภาษณ์โดยณภศรแก้วคำครับ
12: ขณะนี้คุณอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ขณะนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
13: สวัสดีครับ
14: ค่ะจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะคะทางคปภ.ได้ส่งทีมเจรจาความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นอย่างไรบ้างและพบว่าสถานประกอบการแห่งนี้มีประกันภัยประเภทใดที่ให้ความคุ้มครองอยู่บ้างคะ
13: ผมเรียนนี้ครับหลังจากที่เราทราบเหตุเนี่ยนะครับเราพยายามเข้าไปในระบบเพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของประกันภัยของร้านแห่งนี้นะครับทีแรกเราใช้นามนิติบุคคลก็คือชื่อร้านเลยนะครับปรากฏว่าไม่พบพอไม่พบปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เลยใช้ชื่อเจ้าของนะครับปรากฏว่าเราตรวจพบเพียงการประกันอัคคีภัยนะครับอัคคีภัยซึ่งคุ้มครองตัวร้านแล้วก็ทรัพย์สินในร้านณถึงจนเวลานี้เรายังตรวจไม่พบการประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งถ้ามันมีประกันตัวนั้นอยู่นะครับมันก็จะทำให้เราสามารถดีลกับบริษัทเพื่อเยียวยาประชาชนนะครับและผู้เสียหายทั้งเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บได้นะครับตรงนี้ยังหาไม่พบนะครับผมลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะครับกับทีมแล้วก็ได้ฝากบอกไปทางสื่อแล้วว่านะครับใครก็ตามที่เป็นหุ้นส่วนร้านนี้นะครับถ้าทราบนะครับว่าร้านนี้มีประกันตัวนี้อยู่เพราะตอนนี้เราหาในระบบแล้วไม่พบอาจจะมีการเอาประกันในชื่อบุคคลธรรมดาหรือในชื่อหุ้นส่วนหรือเปล่าตอนนี้เรายังหาไม่พบนะฮะอยากให้ถ้ามีติดต่อสำนักงานคปภ.นะเพื่อเราจะได้ประสานงานกับบริษัทเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไปอันนี้คือส่วนของร้านนะครับส่วนของผู้เสียชีวิตเองเนี่ยนะครับกับผู้ได้รับบาดเจ็บจริงๆท่านเลขามีประชาให้ตั้งศูนย์นะครับสำหรับเหตุการณ์นี้ขึ้นโดยเฉพาะอีกแล้วนะครับวิธีการทำงานของเราก็คือเราลงพื้นที่ไปเพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีทางตำรวจนครบาลนะครับแล้วก็ทางกทมนะหลักการของเราสิ่งที่เราต้องการทราบคือการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่เสียชีวิตเราต้องการเลขบัตรประชาชนครับเลขบัตรประชาชนเนี่ยจะสามารถเอาเข้ามาตรวจสอบกับระบบที่เราเรียกว่า Insurance Bureau System ก็คือระบบตรวจสอบการมีอยู่ของประกันภัยนะซึ่งญาติผู้เสียชีวิตอาจจะไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตซื้อประกันที่ไหนบ้างหรืออาจจะมีประกันที่แถมมากับบัตรเครดิตนะครับกับสปอร์ตคลับอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับเราสามารถตรวจสอบได้นะปัญหาตอนนี้ก็คือว่ายังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้ครบทุกรายและอย่างไรก็ตามรายที่พิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้วนะครับและปรากฏว่ามีกรมธรรม์ประกันภัยอยู่นะครับเราได้ประสานบริษัทประกันภัยไปแล้วนะครับสำหรับการทำเช็ครอจ่ายจริงๆบริษัทประกันตอนนี้ทำเช็ครอจ่ายแล้วก็รอแค่ใบมรณบัตรนะครับที่ญาติจะเอามายื่นก็พร้อมที่จะจ่ายเงินนะสำหรับผู้ที่รับบาดเจ็บนะครับที่เหลือนะครับก็อยู่ระหว่างประสานงานนะครับถ้าญาติประสงค์ที่จะให้เราให้ทราบข้อมูลเหล่านั้นก็แจ้งเราได้เลยนะครับเราก็จะประสานกับบริษัททั้งหลายให้นะครับตอนนี้ที่ค้างอยู่ก็คงเป็นส่วนของการทำประกันความรับผิดของร้านเราอยากคุยกับเจ้าของร้านอย่างไรก็ตามเนี่ยทราบจากทางตำรวจว่าจริงๆเจ้าของร้านก็ได้รับอันตรายอยู่ในขั้นบาดเจ็บสาหัสนะครับอยู่ในห้องปลอดเชื้อเราก็เลยยังไม่สามารถคุยกับเจ้าของได้ครับก็เลยไม่ทราบว่าตกลงแล้วเขามีการซื้อประกันความรับผิดหรือเปล่าครับ
14: สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะคะทางคปภ.มีช่องทางหรือกระบวนการเร่งด่วนในการช่วยประสานงานหรือตรวจสอบว่ามีช่องทางหรือกระบวนการเร่งด่วนในการช่วยเหลือประสานงานให้สามารถเคลมประกันจากส่วนใดได้บ้างคะ
13: ผมเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องของสถานประกอบการเรื่องใบอนุญาตหรือว่าการบังคับทำประกันภัยเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าถ้าเป็นสถานประกอบการตามกฎหมายซึ่งเข้าใจว่าหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นเป็นคนดูว่าเป็นสถานประกอบการหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นสถานประกอบการตามกฎหมายจะมีบังคับว่าต้องทำประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าพูดในมุมมองของคปภ.เอง นะครับถ้าเป็นข้อแนะนำจากเราจะแนะนำว่าธุรกิจใดก็ตามที่มีคนเข้ามาติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นโรงพยาบาลเป็นอะไรก็ตามที่มีบุคคลเข้ามาติดต่อเป็นประจำเนี่ยแม้ไม่มีกฎหมายบังคับเราแนะนำให้เจ้าของกิจการบริหารความเสี่ยงนะครับด้วยการซื้อประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพราะเหตุไม่คาดหมายอาจเกิดขึ้นได้นะครับในยามใดก็ได้ครับผม
14: แน่นอนค่ะในส่วนของขอบเขตความคุ้มครองและข้อกฎหมายในกรณีของสถานประกอบการหรือสถานบันเทิงร้านอาหารขนาดใหญ่เช่นนี้นะคะตามกฎหมายแล้วมีการบังคับทำประกันภัยภาคสมัครใจหรือประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมากน้อยแค่ไหนและหากผู้ประกอบการนะคะไม่ได้ทำประกันภัยไว้เลยทางคปภ.เองจะมีบทบาทในการช่วยเหลือกฎหมายหรือประสานงานเยียวยาผู้เสียหายอย่างไรบ้างคะ
13: ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับตัวเงินเยียวยาทั้งหลายที่ไม่ใช่ส่วนของประกันภัยเท่าที่ทราบมีของกทม.ของปภ.ของกระทรวงยุติธรรมเท่าที่ทราบครับอันนั้นจะเป็นการเยียวยานะในส่วนของคปภ.เองเนี่ยคงเป็นการเร่งรัดการจ่ายสินไหมตามความคุ้มครองการประกันภัยครับหลักมันจะเป็นการทำงานร่วมกันในแต่ละภาคส่วนครับ
14: ค่ะท่านคะก็ยังมีคำถามข้อกังวลจากประชาชนว่าหากพิสูจน์พบว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากความประมาทเลินเล่อเช่นระบบไฟไม่ได้มาตรฐานหรือการต่อเติมผิดกฎหมายบริษัทประกันภัยจะสามารถปฏิเสธผ่านทางบริษัทประกันภัยจะสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้หรือไม่และคปภ.มีแนวทางกำกับดูแลเพื่อไม่ให้เกิดการประวิงเวลาจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างไรคะ
13: ผมเรียนอย่างนี้นะครับในส่วนของประกันถ้าบอกว่าเป็นประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุของแต่ละท่านที่ซื้อไว้แล้วนะครับแล้วเกิดเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บตัวนี้ไม่มีเหตุใดๆที่จะไปประวิงเวลาแล้วเราก็ประสานกับบริษัทนะครับจริงๆเราทำงานเชิงลุกนะครับประสานกับบริษัทว่าให้มีการจ่ายสินไหมโดยเร็วนะครับซึ่งบริษัททุกที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีคราวนี้กลับมาดูที่ตัวสถานประกอบการนะครับสถานประกอบการเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าเกิดเพลิงไหม้จริงๆมันเป็นเพลิงไหม้เนี่ยเป็นภัยที่คุ้มครองอยู่แล้วตามกรมขีภัยนะครับบริษัทประกันจะไม่จ่ายเนี่ยมันจะต้องพิสูจน์หลายอย่างเช่นบอกว่ากรณีนี้เป็นการวางเพลิงซึ่งลักษณะพฤติกรรมก็ไม่ใช่นะครับการประมาทไม่ใช่ข้อยกเว้นการจ่ายของประกันภัยนะครับยกเว้นเป็นกรณีที่บอกว่าประมาทเลอะๆอย่างร้ายแรงซึ่งคำว่าประมาทเลอะเล่ออย่างร้ายแรงเนี่ยแทบจะเจตนาครับซึ่งก็ไม่ได้มีลักษณะใกล้เคียงนะผมเชื่อมั่นว่าเคสนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการปฏิเสธการจ่ายสินไหมปัญหาเดียวที่มีตอนนี้ก็คือตัวสถานประกอบการหรือร้านอาหารแห่งนี้มันซื้อไว้เฉพาะเท่าที่เราเพิ่งเห็นยังเห็นอยู่นะครับเฉพาะตัวอาคารและทรัพย์สินในอาคารเรายังไม่พบกรมธรรม์ที่คุ้มครองบุคคลภายนอกนะแล้วก็เรียนว่าถ้ามีการแจ้งเราว่ามีการทำที่ไหนหุ้นส่วนที่มีติดต่อเรานะครับเราจะเป็นคนจัดการเร่งรัดให้มีการจ่ายเงินครับ
14: ค่ะในส่วนของมาตรการเชิงรุกและก็การถอดบทเรียนในครั้งนี้นะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคปภ.มีแนวคิดที่จะผลักดันให้ประกันอัคคีภัยและภัยต่อชีวิตทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเนี่ยนะคะกลายเป็นกฎหมายภาคบังคับสำหรับสถานประกอบการที่รวมกลุ่มคนจำนวนมากอย่างเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมอย่างไรบ้างคะ
13: ผมเรียนอย่างนี้นะครับเรานะครับเป็นองค์กรที่ให้ความสะดวกเรียกว่า facilitate ละกันนะกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลหน่วยไหนก็ตามอยากให้มีการประกันภาคบังคับเช่นถ้าบอกว่าเจ้าของโรงแรมจะต้องมีประกันภัยเจ้าของปั๊มน้ำมันต้องมีประกันภัยเราก็จะดิวนะครับประสานงานกับภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อให้เกิดกรมธรรม์เหล่านั้นอยู่แล้วนะครับอย่างกรณีเนี้ยถ้าบอกว่าสถานบริการต้องมีประกันภัยจริงๆมันก็มีประกันภัยสำหรับสถานบริการนะครับวันนี้คงเป็นสิ่งที่บอกว่าองค์กรที่กำกับดูแลสมมุติว่าร้านอาหารหรือว่าที่ที่มีคนรวมกันเยอะๆเนี่ยนะครับคปภ.พร้อมที่จะเข้าไปนะครับจัดให้มีกรมธรรม์เฉพาะก็ได้นะครับหรือประสานงานกับภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อให้เกิดการรับประกันภัยและเก็บเบี้ยที่เหมาะสมครับ
14: ค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะอยากให้ท่านรองฝากคำแนะนำถึงทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารสถานบันเทิงแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะเกี่ยวกับความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้วยระบบประกันภัยเพื่อไม่ให้เกิดภาวะล้มละลายทางเศรษฐกิจเมื่อเกิดอุบัติภัยที่ไม่คาดฝันค่ะ
13: ผมเรียนงี้ครับความเสี่ยงนะครับมันเป็นต้นทุนแฝงของการประกอบธุรกิจ หลายครั้งเนี่ยนะครับผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยคำนึงถึงต้นทุนที่คำนวณได้ค่าวัตถุดิบค่าแรงค่าขนส่งนะครับแต่ลืมประเมินเรื่องความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงเนี่ยนะครับจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องนะวันนี้ที่อย่างที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสถานประกอบการนะครับถ้าสถานประกอบการของท่านมีคนเข้ามาติดต่อตามกฎหมายแล้วเนี่ยท่านมีความรับผิดกับเขาในฐานะเป็นเจ้าของสถานประกอบการนะถ้ามีคนเสียชีวิตมีคนได้รับบาดเจ็บโอกาสที่ท่านจะต้องรับผิดตามกฎหมายนะเอาส่วนของแพ่งก่อนนะครับที่เป็นการชดใช้เงินมีสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่ที่มีการจัดคอนเสิร์ตมีการฉายภาพยนตร์นะครับร้านอาหารต่างๆนะครับควรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการซื้อประกันความรับผิดของคนภายนอกนะครับไม่จำเป็นต้องให้กฎหมายบังคับนะครับเพราะว่าถึงเวลาเกิดเหตุปุ๊บนะครับเจ้าของยังไงก็หนีไม่พ้นความรับผิดเหล่านี้ถ้ามีประกันนะครับก็จะบรรเทาความเสียหายเหล่านี้และทำให้ธุรกิจนั้นกลับมาประกอบได้เหมือนเดิมครับ
14: ค่ะค่ะในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะต้องขอบพระคุณคุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์นะคะท่านเลขาธิการคปภ.ที่สละเวลามาสร้างความเข้าใจและสร้างความกระจ่างเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆในกรณีที่มีการสูญเสียในครั้งนี้ในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
13: ขอบพระคุณครับ
15: ค่ะ
13: ดีๆยิ่งครับ
15: ค่ะค่ะในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับ
10: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
16: กระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเร่งขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout ดึงเด็กกลับเข้าระบบการศึกษาตั้งเป้าไทยเป็นต้นแบบอาเซียนพร้อมพัฒนาโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านลดความเหลื่อมล้ำติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
10: เคาะข่าวเล่าประเด็น
17: ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษายังคงเป็นโจทย์สำคัญที่ประเทศไทยต้องเร่งแก้ไขกระทรวงศึกษาธิการจึงผลักดัน Thailand Zero Dropout เป็นวาระเร่งด่วนภายใต้แนวคิด All for Education มุ่งสร้างประเทศไทยเป็นต้นแบบอาเซียนในการนำเด็กทุกคนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับพื้นที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศว่า Thailand Zero Dropout ถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่กระทรวงตั้งใจขับเคลื่อนอย่างจริงจังโดยฝากให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตจัดทำฐานข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังเน้นย้ำว่าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยแต่ละเขตต้องทำงานภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
18: เป้าหมายเดียวกันก็คือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนการสร้างศักยภาพทางด้านการศึกษาผมยังมีความมั่นใจว่าการทำงานนี้มันต้องทำคู่ขนานกันภายใต้เป้าหมายที่สำคัญเดียวกันในการทำข้อมูลเรื่อง Thailand Zero Dropout ก็คือเหล็กที่หลุดออกนอกจากระบบการศึกษาเนี่ยท่านต้องมีข้อมูลที่แน่นอนและที่สำคัญก็คือการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นก็เป็นหน่วยงานในกระทรวงศึกษาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาก็คือสกล.สอส.เพราะว่าเรื่องนี้จะเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งแล้วก็เราจะมีการจัดงานใหญ่เราจะเป็นประเทศต้นแบบของประเทศผู้นำในอาเซียนที่จะต้องไม่มีเด็กหลุดออกนอกระบบ
17: นอกเหนือจาก Thailand Zero Dropout รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 15,000 แห่งทั่วประเทศโดยยืนยันชัดเจนว่าไม่มีแนวคิดยุบหรือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กแต่อย่างใดแต่จะเดินหน้าขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านใน20จังหวัดนำร่องก่อนขยายผลทั่วประเทศหากประสบความสำเร็จ พร้อมกำชับให้ทุกเขตพื้นที่สำรวจและแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั้งระบบอินเทอร์เน็ตที่ยังไม่เสถียรระบบไฟฟ้าและสื่อการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมหรือ DLTV เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยหากเขตพื้นที่ใดมีความต้องการหรือขาดแคลนสิ่งใดให้แจ้งกระทรวงศึกษาธิการเพื่อบรรจุในงบประมาณปีถัดไป
18: โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่นวัตกรรมมีอยู่20จังหวัดขณะนี้เนี่ยกระทรวงมีนโยบายที่สำคัญก็คือว่าโรงเรียนเล็กๆหลายแห่งเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เราคิดว่าในเขตตำบลเขตอะไรเนี่ยจะต้องมีการสร้างเรื่องของสร้างโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณภาพดีใกล้บ้านกระทรวงจะมีแนวคิดเรื่องโรงเรียนต้นแบบที่อยู่ในเขตพื้นที่นวัตกรรมเริ่มทำแล้วนะครับใน20จังหวัดแล้วก็ถ้าการทำไพลอตโปรเจกต์หรือทำแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมันเกิดความสำเร็จเราก็จะขับเคลื่อนนโยบายนี้สู่การปฏิบัติทั่วประเทศ
17: กระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าการขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout ให้สำเร็จได้นั้นต้องอาศัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกลไกหลักในระดับพื้นที่เพราะพวกเขาคือคนที่รู้จักบริบทของเด็กในแต่ละจังหวัดดีที่สุดและนั่นคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เด็กไทยทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
16: ท่านผู้ฟังคะปัญหาหนี้สินไม่ใช่เรื่องไกลตัวและสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงร่วมกับองค์กรด้านการเงินเดินหน้าสร้างความรู้และความเข้าใจให้กำลังพลทั่วประเทศเพื่อลดปัญหาหนี้สินและสร้างความมั่นคงในชีวิตติดตามจากรายงาน
19: หนี้สินเป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักของข้าราชการตำรวจด้วยลักษณะอาชีพที่เข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ค่อนข้างง่ายประกอบกับภาระค่าใช้จ่ายทั้งการดูแลครอบครัวค่าใช้จ่ายส่วนตัวและเหตุจำเป็นในชีวิตทำให้ตำรวจจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญปัญหาด้านการเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในปัญหาดังกล่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงผลักดันการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจด้วยการประสานความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.จัดการอบรมภายใต้โครงการสร้างสุขทางการเงินเพื่อครอบครัวตำรวจไทยเพื่อสร้างความรู้ด้านการวางแผนการเงินการออมและการลงทุนให้สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยพลตำรวจโทชัยพจน์สุวรรณรักษ์ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลเล่าว่าแม้กำลังพลจำนวนกว่า 100,000 นายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ได้ประสบปัญหาหนี้สินกันทุกคนแต่การมีความรู้ด้านการเงินจะช่วยป้องกันความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นเพราะเมื่อข้าราชการมีความมั่นคงในชีวิตก็ย่อมส่งผลต่อสมาธิและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน
20: ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยค่อนข้างโชคดีที่ทางผู้บัญชาเนี่ยให้ความใส่ใจในเรื่องนี้เพราะว่าเรามีกำลังพลเยอะนะทั่วประเทศนะครับ 200,000 300,000 คนเนี่ยมันโอกาสที่ปัญหาเรื่องทางด้านการเงินทางด้านหนี้สินต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวบั่นทอนในเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานมันทำให้งานมีคุณภาพขึ้นว่ามันค่อนข้างส่งผลมากเลยทีเดียวละในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการทางด้านการเงินพวกนี้นะครับปัญหาเหล่านี้มันต้องแก้ทั้งตัวของเขาเองทั้งครอบครัวที่จะต้องมีส่วนรับรู้และมีส่วนร่วมกันในการแก้ไขรวมทั้งองค์กรนะครับก็ต้องลงมาอบอุ้มมาช่วยเหลือนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันแก้ด้วยตัวของตัวเองไม่ได
19: ้ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้จัดการอบรมมาแล้วทั้งหมด6รุ่นรวมทั้งในอนาคตผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลเล่าเสริมว่าได้มีแนวคิดผลักดันให้ความรู้ด้านการเงินเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนนายร้อยตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจเพื่อปลูกฝังวินัยทางการเงินตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตรับราชการไปจนถึงวัยเกษียณโดยจะจัดหลักสูตรให้ครอบคลุมทั้งการบริหารรายรับรายจ่ายการแก้ไขปัญหาหนี้การออมการลงทุนไปจนถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ
20: เรื่องนี้คงจะต้องมีการที่จะหลังจากเสร็จการอบรมพวกอย่างนี้เขาก็จะมาประเมินผลนะครับพอประเมินผลเนี่ยเราก็ต้องนำเรียนเข้าสู่ผู้บริหารระดับสูงนะครับเพื่ กำหนดแนวทางว่าเราจะมีความเห็นว่าท่านมีความเห็นว่าควรจะบรรจุไว้ในหลักสูตรไหมทำเป็นหลักสูตรอย่างไรอะไรยังไงหรือให้กันบ้านองค์กรระดับล่างลงไปหน่วยปฏิบัติเช่นโรงเรียนในร้อยตำรวจเช่นกองบัญชาการศึกษาไปศึกษาดูที่เราจะสามารถบรรจุไว้ในหลักสูตรอะไรยังไงได้บ้างแต่พี่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและต้องทำ ยิ่งการพัฒนาทางสภาพเศรษฐกิจสังคมในยุคปัจจุบันการเงินรูปแบบการบริหารจัดการที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปในโลกอนาคตเนี่ยพี่ว่าเรื่องเหล่านี้ต้องสำคัญมากๆ
19: จะเห็นได้ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการปลูกฝังให้บุคลากรมีทักษะในการบริหารการเงินอย่างจริงจังเนื่องจากทักษะดังกล่าวมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตตลอดอายุราชการการมีความรู้และวางแผนอย่างรอบคอบจะช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาหนี้สินสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวและทำให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพดลภาสุภรสมบัติรายงาน
16: ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนที่ผ่านมาได้ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนแต่ในฝั่งของผู้ประกอบการกลับมีทิศทางตรงกันข้ามติดตามรายละเอียดได้จากรายงาน
0: K-shape หรือรูปแบบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ขาดความสมดุลฟากหนึ่งฟื้นตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดสู่สภาวะปกติขณะที่อีกฟากตกต่ำต่อเนื่องคือนิยามลักษณะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ที่พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมิถุนายน2569ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการกลับติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่4รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอธิบายว่าผู้บริโภคเริ่มคลายความกังวลกับภาวะสงครามและราคาน้ำมันที่ปรับลดลงประกอบกับรัฐบาลเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นเดือนแรกส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนแต่ด้านผู้ประกอบการกลับมองว่าเม็ดเงิน 50,000 ล้านบาทที่อัดสู่ระบบเศรษฐกิจไม่เพียงพอต่อการแบกรับต้นทุนและแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยีและ AI
21: เม็ดเงิน 50,000 ล้านบาทที่อัดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจแล้วก็ประชาชนใช้เพิ่มเติม 60,000 ล้านบาทเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อยอดขายหรือระบบเศรษฐกิจที่เขาจะต้องแบกรับต้นทุนส่วนหรือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยยังไม่สามารถกระตุกบรรยากาศทางเศรษฐกิจได้ผู้บริโภครู้สึกดีแต่ผู้ประกอบการเขาควรจะรับรู้ยอดขายยังไม่สามารถฟื้นเศรษฐกิจในระดับประเทศได้ในเดือนแรกผู้ประกอบการเองก็จะรู้สึกว่าเศรษฐกิจนั้นยังลงไม่สุดและเขารอการฟื้นตัวที่โดดเด่นชัดเจน
0: ด้านนายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ได้เปรียบเทียบว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ระหว่างการชักเย่อของ2แรงคือแรงสงครามและแรงวัฏจักรการลงทุนในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีของต่างประเทศโดยมองว่าแรงด้านสงครามอาจไม่สามารถสู้แรงวัฏจักรการลงทุนได้ซึ่งทางธปท.ได้ปรับประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยหรือ GDPปี2569จากเดิมร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 2.3 จากแรงส่งด้านผลกระทบของสงครามที่น้อยกว่าคาดวัฏจักรเทคโนโลยีและ AI รวมถึงผลระยะสั้นของมาตรการภาครัฐอย่างไรก็ตามในภาพรวมอาจยังขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพและไม่ทั่วถึง
22: ตัวเลข 2.3 เนี่ยมันดีกว่าที่เราคาดในช่วงก่อนหน้าถ้าเทียบกับศักยภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความที่เป็น K-shape อยู่พอสมควรตัวเลขที่ดีเนี่ยมันมาจากการกระจุกตัวในภาคส่งออกในภาคเทคโนโลยีนะซึ่งก็แน่นอนว่าไม่ได้กระจายมาถึงคนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้น 2.3 เนี่ยก็มันดีในแง่ของตัวเลขแมโครนะแต่ในแง่ของความรู้สึกก็แล้วเอาจริงๆก็ที่บอกต่ำกว่าศักยภาพเนี่ยก็ยังไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นที่พอใจนะ
0: แม้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นแต่การกระจุกตัวของการเติบโตยังคงเป็นโจทย์สำคัญของภาครัฐที่จะต้องพาทั้งฝั่งผู้บริโภคและผู้ประกอบการฟื้นตัวไปพร้อมกันให้ได้บนปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีรอบด้านทั้งความผันผวนของราคาพลังงานและปรากฏการณ์เอลนินโญที่คาดการว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ปริมาณน้ำจะน้อยกว่าปีก่อน 10,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งหากไม่มีแผนรองรับที่ดีก็อาจส่งผลต่อราคาอาหารสดและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอีกระลอกนันทิกากิตปาโลรายงาน
23: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
2: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม15ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณบุญประกอบอบกลิ่นครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ประเด็นข่าวที่จะมาคุยกันในวันนี้นะครับแน่นอนครับเรื่องของเหตุการณ์ที่โรงเบียร์ลาดพร้าวนะครับที่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายแล้วก็ผู้บาดเจ็บ72คนนะครับเดี๋ยวจะมาติดตามรายละเอียดความคืบหน้าตรงนี้แล้วก็การดูแลเยียวยานะครับว่ามีช่องทางไหนกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอธิบดีอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายกับประชาชนนะครับก็บอกช่องทางในการที่จะให้ประชาชนเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาสอบถามว่าตนเองนั้นมีสิทธิ์อะไรกันบ้างนะครับแล้วก็มีช่องทางไหนที่จะขอรับเงินเยียวยาเพราะมีหลายท่านไม่รู้ช่องทางแล้วก็ไม่รู้สิทธิ์ของตัวเองในการได้รับการชดเชยค่าเสียหายแล้วก็เยียวยาจากเหตุเพลิงไหม้นะครับ
2: ครับ
1: สคบครับก็ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ย่านลาดพร้าวนะครับก็มีการจัดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์นะครับในการที่จะดูแลผู้ที่ได้รับความเสียหายแล้วก็เตรียมที่จะฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคนะครับ
2: ครับ
1: เรื่องของวงเวียนใหญ่นะครับที่วงเวียนใหญ่เนี่ยก็มีความคืบหน้านะครับเรื่องของการกำกับดูแลตามข่าวเนี่ยก็บอกว่าก็จะปิดการจราจรในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนานพอสมควร
2: ครับ
1: นะครับอาจจะเป็นสิ้นสัปดาห์นี
2: ้
1: นะครับเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ยังไงก็มีการกำกับดูแลเรื่องของความสั่นสะเทือนดินทรุดตัวแล้วก็อะไรต่างๆด้วยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ได้ดูด้วยตานะครับแต่ว่ามีข้อมูลเชิงประจักษ์จากเครื่องมือนะครับ
2: ครับ
1: ข่าวเรื่องยาเสพติดฮะคุณณัฐพงศ์ครับเป็นไงบ้างฮะ
2: ก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับก็มีการติดตามกันอยู่นะครับสำหรับยาเสพติดที่เราได้มีการเน้นย้ำนะว่าจะต้องมีการตามหาตัวผู้บงการใหญ่ที่สุดนะครับเพื่อเป็นการเรียกว่าทำให้แถลงแบบชัดเจนนะครับจากกรณีของแอร์สาวมีนานะที่โดนจับที่ออสเตรเลียนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับรวมถึงในเรื่องของการเร่งขยายผลกุมารจีนด้วยกุมารจีนก็คือการลักลอบสวมสิทธิ์เมื่อวานอย่างที่เรานำเสนอไป
1: ครับ
2: ที่เป็นกรณีของการเป็นพ่อทิพย
1: ์พ่อทิพย์
2: นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการจับไปแล้วกว่า33รายนะครับแล้วก็ศาลก็ไม่ให้ประกันตัวด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องของภัยความมั่นคงของชาติ
1: ครับ
2: ครับ
1: คดี Forex ของคุณภาวุฒินะครับที่ถูกจับเรื่องเชื่อมโยงเนี่ยเป็นเรื่องของการเมืองนะครับเพราะคุณภาวุฒิเป็นนักการเมืองและนักการเมืองที่ชื่อภาวุฒิเนี่ยแหละครับที่เป็นผู้ตีประเด็นเรื่องของไทย AI Passport
2: ครับ
1: แล้วก็ถูกนำเรื่องของ Forex เนี่ยนะครับมาเป็นคดีขึ้นมานะครับมีการบอกว่าจะออกหมายจับเมื่อวานนี้คุณภาวุฒิก็ออกมาบอกว่าอ้าวอันนี้เป็นการกลั่นแกล้งกันหรือไม
2: ่ครับ
1: ทำไมมันรวดเร็วเหลือเกิน
2: ครับ
1: และคดีนี้ทำไมยูริดีถึงเร่งออกหมายจับทั้งที่ตัวเขาเนี่ยได้ไปชี้แจงแล้วก็มีการแสดงความบริสุทธิ์อะไรต่างๆกันแล้วนะครับทำไม DSI กับกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเลือกปฏิบัติหรือไม
2: ่
1: นะครับอันนี้ก็ถูกตีมาเป็นประเด็นในทางการเมืองนะครับ
2: ครับ
1: เรื่องของเงินกู้นะครับเงินกู้ 400,000 ล้านบาทเนี่ยก็แบ่งเป็น 200,000 กับ 200,000
2: ครับ
1: 200,000 แรกเนี่ยก็นำไปเยียวยาเรื่องของ
2: ไทยช่วยไทยพลัส
1: ไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าผู้ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันจากสงครามตะวันออกกลางนะครับอีก 200,000 เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่จากฟอสซิลเนี่ยไปสู่พลังงานไฟฟ้านะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตจากฝ่ายค้านนะครับว่าการที่จะทำหรือว่าใช้งบตรงนี้เนี่ยโปร่งใสหรืออะไรหรือไม่รัฐบาลก็ออกมาชี้แจงนะครับ
2: ครับ
1: เอาละครับไล่เรียงข่าวกันครับสรุปเหตุการณ์ เหตุเพลิงไหม้เมื่อวานนี้นะครับที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับอ้อขออภัยต้องประมาณเที่ยงคืนเนี่ยของวันอาทิตย์ที่ผ่านมามากกว่านะครับ
2: ครับ
1: เหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งใหญ่เนี่ยที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายบาดเจ็บ72รายนะครับล่าสุดเนี่ยผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เนี่ยก็เกิดจากบาดแผลไฟไหม้เคสสาหัสก็คือเคสสีแดงเกิดจากการสูดดมควันไฟเข้าไปในปอดในปริมาณมากเกินไป
2: ครับ
1: ครับอันนี้เป็นสรุปเรื่องของตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ เบื้องต้นเนี่ยเขาก็สันนิษฐานกันเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบว่าเนี่ยมันเกิดจากเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณตู้ไฟข้างเครื่องดนตรีนะครับแล้วก็ทำให้ไฟลุกลามไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าแถบนั้นเนี่ยตรงเวทีนักแสดงเนี่ยมีวัสดุกันเสียงวัสดุตกแต่งฝ้าเพดานที่เป็นเชื้อไฟลุกลามได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟมแล้วก็พลาสติกนะฮะก็ทำให้ไฟกระจายทั่วร้านอย่างรวดเร็วอย่างที่มีการสืบสวนสอบสวนบอกว่าในพื้นที่เนี่ยโต๊ะเก้าอี้เนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพที่ไม่เสียหายมากนักแต่ว่าฝ้าบนเพดานเนี่ยไฟมันลามขึ้นไปตรงนั้นอย่างรวดเร็วเปรียบเสมือนน้ำมันนะครับที่ลามไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเป็นวัสดุติดไฟแล้วก็ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วการสะสมของไอเชื้อเพลิงแล้วก็ควันไฟที่หนาแน่นในพื้นที่นะครับเวลาคนเปิดประตูหนีออกมานะครับก็มีออกซิเจนเข้าไปข้างในเนี่ยทำให้เกิดไฟพุ่งปะทุอย่างรุนแรงอย่างที่เราเห็นในคลิปนะครับที่มีไฟพุ่งออกมาจากบริเวณหน้าต่างในร้านนะครับอันนี้คือสาเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะส่วนในร้านเนี่ยอีกอันนึงที่ทำให้เกิดผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากคือบริเวณบันไดหนีไฟทางหนีไฟหรือว่าที่วางโต๊ะเนี่ยมันหนาแน่นเกินไปจนกีดขวางทางเข้าออกนะฮะแล้วก็มีการสอบถามกันว่าอ้าวแล้วประตูหลังเนี่ยหรือว่าประตูในข้างๆร้านเนี่ยบางประตูเนี่ยมันมี4ทางแต่ถูกปิดเอาไว้บางจุดเนี่ยคำถามคือว่าปิดเอาไว้ทำไมนะครับเห็นเขาบอกว่าทางร้านเนี่ยมันจะมีคนเนี่ยที่ไปทานแล้วชักดาบ
2: คือลอบหนีไปทางฝั่ง
1: ประตูหลัง
2: ประตูหนีไฟ
1: ประตูหลังนั่นแหละเขาก็เลยปิดเอาไว
2: ้
1: แล้วก็บางจุดเนี่ยก็มีการที่มีการตั้งร้านตั้งเก้าอี้เนี่ยขวางทางบันไดหนีไฟนะครับทางบันไดหนีไฟทำให้การอพยพหรือว่าการเดินออกไปตรงนั้นเนี่ยเป็นไปได้อย่างลำบากก็ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะครับก็ดูไปแล้วเนี่ยก็ประมาณสัก100รายเป็นอย่างน้อยนะครับส่วนช่องโหว่ทางกฎหมายเนี่ยเขาก็มองกันว่าปัจจุบันเนี่ยพรบสถานบริการที่เราบังคับใช้เนี่ยเราบังคับใช้ได้เฉพาะโซนนิ่งก
2: ็
1: คือในพื้นที่RCA อย่างที่ผมบอกไปเมื่อวาน RCA ก็อยู่แถวๆรัชดาแล้วก็พระราม9ถนนเพชรบุรีถนนรัชดาสถานบันเทิงเหล่านั้นเนี่ยการที่จะตกแต่งพื้นที่หรือการจะทำอะไรต่างๆเนี่ยมีกฎหมายควบคุมอย่างเคร่งครัดวัสดุต่างๆจะต้องไม่เป็นวัสดุที่ไวไฟนะครับอันนี้คือจุดของพระราม9อีกจุดนึงนะฮะก็คือสีล
2: ม
1: สีลมก็คือแถวๆพัดพงนั่นแหละ
2: ครับ
1: ตรงนั้นสถานบริการเยอะเขาก็มีการโซนนิ่งแล้วก็มีการเข้มเรื่องของวัสดุต่างๆเนี่ยที่ใช้ตกแต่งสถานบันเทิงว่าจะต้องไม่เป็นวัสดุลามไฟมิเช่นนั้นเนี่ยก็จะเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นเหมือนที่ซานติก้าที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเมื่อหลายปีก่อนนะครับอันนั้นคือเรื่องของการคุมเข้มสถานบริการแต่ช่องโหว่ทางกฎหมายคือในพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นเป็นร้านอาหารร้านอาหารที่มีการดัดแปลงเป็นสถานบันเทิง
2: คือกึ่งเป็นกึ่งใช่ไหมครับ
1: คือมีดนตรีสดแล้วก็มีการทานอาหาร
2: ครับ
1: แต่คนที่เข้าไปส่วนใหญ่ในโรงเบียร์เนี่ยส่วนใหญ่ชื่อก็บอกแล้วมัน
2: ก็จะต่อไปในทาง การดื่มแอลกอฮอล
1: ์คือส่วนใหญ่เนี่ยก็เข้าไปเพื่อดื่มแอลกอฮอล์เป็นหลัก
2: ครับ
1: แล้วก็กลับแกล้มเป็นรองใครเป็นคอนักดื่มคงรู้ดี
2: ครับ
1: ว่าดื่มเบียร์ดื่มเหล้าเป็นหลักแล้วก็กลับแกล้มเป็นรองแล้วก็ฟังดนตรีเคล้ากันไปนะครับนี่คือเรื่องของการหลีกเลี่ยงนะครับร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีสดแล้วก็ทำให้เรื่องของกฎหมายเนี่ยมันจะผ่อนปรนมากหากจะมีการควบคุมนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นสถานบันเทิงตามกฎหมายแต่เป็นร้านอาหารที่มีดนตรีสดก็ถือว่าเป็นร้านอาหารนะครับก็ไม่ได้มีการควบคุมอะไรอย่างเข้มข้นเหมือนแถวแถว RCA แถวสีลมที่เป็นสถานบริการนี่แหละครับคือช่องโหว่ทางกฎหมายที่ทางภาครัฐเนี่ยหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องเข้าไปกำกับดูแลให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพราะกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ย มันใช้มานานหลายปีแล้วนะครับใช้มานานหลายปีแล้วแล้วก็มันมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเหตุการณ์แล้วก็พฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยจะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันการปรับปรุงการโซนิ่งให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
2: ครับ
1: บริบทปัจจุบันแล้วก็สอดคล้องกับผังเมืองที่มันเปลี่ยนไปนะครับร้านอาหารกึ่งสถานบริการเนี่ยจะต้องมีการแยกออกมาโดยเฉพาะคุณณัฐพงศ์
2: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเป็นร้านอาหารแล้วก็คือถ้าจดทะเบียนร้านอาหารดูแค่ในจบไม่ได้
2: ก็คือไม่ได้ต้องมีการเพิ่มเติมในเรื่องของกึ่งบริการสถานบริการไป
1: กึ่งบันเทิงกึ่งสถานบริการเนี่ยก็จะต้องมีการควบคุมกำกับดูแลต่างๆเนี่ยให้ไม่น้อยกว่าสถานบันเทิง
2: ครับ
1: นะฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยร้านเหล่านี้เยอะ
2: ใช่
1: ตอนแรกผมก็นึกว่าอ้าวอันนี้มันไม่ใช่สถานบันเทิงหรอ
2: ครับมันมีทั้งอินดอร์ทั้งเอาท์ดอร์ด้วยถ้าเอาท์ดอร์เนี่ยก็ยังพอที่จะหลบหนีอะไรกันได
1: ้
2: แต่ถ้าเป็นอินดอร์อย่างกรณีเคสนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงครับ
1: นะฮะแต่นี่คือสรุปไร้เรียงกันไปว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนการเยียวยานะครับคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงอธิบดีอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนนะครับก็ออกมาให้ข่าวนะครับบอกว่าอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนมีสาขาหลายสาขาครับสาขาหนึ่งที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุคือสำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกนะครับห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นเองญาติผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บสามารถขอความช่วยเหลือคำแนะนำทางกฎหมายในการช่วยเหลือเยียวยาตลอดจนค่าเสียหายแนวทางการรับค่าเสียหายตามกฎหมายได้นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ช่องทางไม่รู้สิทธิ์ตัวเองในการรับค่าเสียหายหรือว่าการเยียวยาจากเพลิงไหม้นะครับก็สามารถเดินทางไปได้ไม่สะดวกเดินทางโทรมาก่อนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1157เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายได้ฟรีนะครับขอให้สังคมไทยตื่นรู้เกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยมาตรการในการดูแลสถานบันเทิงร้านอาหารให้ถูกต้องตามระเบียบตามประกาศที่กฎหมายราชการกำหนดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและลูกค้าเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในสังคมไทยอย่างปลอดภัยมีสิทธิ์ไปเที่ยวไปทานอาหารอย่างปลอดภัยนะครับหากสถานบันเทิงสถานบริการร้านอาหารละเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามระเบียบตามกฎหมายเนี่ยนะครับอาจจะถูกดำเนินคดีในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือบาดเจ็บตามกฎหมายได้นะครับเราเมื่อเกิดเหตุพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้าไปสืบสวนสอบสวนที่เกิดเหตุหาความจริงดำเนินการตามกฎหมายต่อไปและขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบความปลอดภัยและมีหน้าที่ต้องกำกับดูแลสถานบันเทิงร้านอาหารช่วยกันเข้มงวดกวดขันเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วยครับ
2: ครับในส่วนของทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับก็มีหน้าที่ในการดูแลผู้บริโภคนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องราวดังกล่าวนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็กำกับดูแลในส่วนของสคบอยู่นะครับก็มีการแสดงความเสียใจอย่างสุขซึ้งต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากก็มีการสั่งการครับให้ทางเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าคุณรณรงค์ภูมิพิพัฒน์นะครับได้มีการนำเจ้าหน้าที่ของสคบเนี่ยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นในส่วนของสำนักงานเขตจตุจักรนะครับก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการประสานหน่วยงานเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบนั่นเองนะครับโดยทางกรุงเทพมหานครมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานนะครับในส่วนนี้เนี่ยทางสคบก็ร่วมด้วยนะครับไปจัดตั้งศูนย์ประสานงานส่วนหน้านะครับอยู่ที่บริเวณสถานี MRT พหลโยธินนะครับก็จะเป็นการรับเรื่องร้องทุกข์และก็ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับเพื่อที่จะรับเรื่องร้องเรียนต่างๆเอกสารพยานหลักฐานต่างๆให้คำปรึกษาด้านกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและก็ญาติของผู้เสียชีวิตในการเรียกร้องค่าเสียหายรวมทั้งเป็นตัวกลางนะครับในการประสานสำหรับผู้ที่เสียหายและก็ผู้ประกอบการด้วยแล้วก็จะมีการเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยเยียวยานะครับหลังจากนี้นะครับก็ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมาแจ้งกันได้นะครับในส่วนนี้แล้วก็ถ้าหากว่ามีการได้รับผลกระทบใดๆนะครับแน่นอนว่าจะต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วที่สุดรวมถึงในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะครับค่าทรัพย์สินที่เสียหายไปรวมถึงค่าเสียหายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับทางสคบเองก็จะมีการประสานงานกับทางพนักงานสอบสวนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็พยานหลักฐานต่างๆนะครับหาความ จริงนะครับแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายนะครับกรณีถ้าผู้ประกอบการเนี่ยไม่แสดงความรับผิดชอบหรือว่าปฏิเสธการเยียวยาในส่วนของคคบนะครับนั่นก็คือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็พร้อมที่จะใช้อำนาจตามกฎหมายนะครับดำเนินคดีทั้งในส่วนของทางแพ่งนะครับเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ที่รับผลกระทบและก็ครอบครัวเนี่ยได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมนะครับโดยถ้าหากผู้ที่เสียหายตรงนี้เนี่ยมาเรียกว่าร้องเรียนมาแจ้งเรื่องไม่มีค่าเสียจะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตรงนี้สคบยืนยันว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทางสคบจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดทั้งในด้านอาญาด้วยนะครับก็จะมีการติดต่อทางสน.พหลโยธินที่จะต้องดูแลรับผิดชอบในส่วนของคดีต่อไปด้วยนะครับ
1: นะครับคือโดยหลักแล้วของคดีเนี่ยแบ่งเป็น2 ส่วนส่วนคดีแพ่งเนี่ยที่ทางโรงเบียร์เนี่ยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตนะฮะอันนี้คือหลักการเบื้องต้นเนี่ยก่อนที่จะฟ้องเนี่ยถ้าคุยกันรู้เรื่องบอกว่าแต่ละรายเนี่ยคุณจะต้องจ่ายเงินเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยก็ไม่ติดใจเอาความอันนี้ก็ถือว่าจบนะครับแต่ว่าถ้ามองไปแล้วเนี่ยการที่มีผู้เสียหายเนี่ยประมาณ100คนเป็นอย่างน้อยนะครับ100คนเป็นอย่างน้อยบาดเจ็บ72เสียชีวิต28รายเนี่ยคือมันก็สุ่มเสี่ยงที่ทางเจ้าของร้านเนี่ยเงินจะไม่พอในการเยียวยาค่าเสียหาย
2: ครับ
1: อันนี้เป็นความจริงที่เราต้องทราบเป็นความจริงที่เราต้องทราบแม้เราจะฟ้องคดีแพ่งกับเขาไปเนี่ยแม้จะฟ้องคดีแพ่งต่อเขาไปแม้ศาลจะตัดสินเนี่ยว่าจะต้องชดใช้เงินเป็นจำนวนกี่ล้านบาทก็ตามเนี่ยหากในฝั่งของ
2: ผู้ประกอบการ
1: ผู้ประกอบการไม่มีเงินจ่ายเขาก็จะต้องไปยึดทรัพย์บังคับคดีถ้ายึดทรัพย์บังคับคดีไม่มีที่ดินไม่มีอะไรปุ๊บเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้อะไ
2: ร
1: นะฮะอันนี้คือความจริงก็คือว่าหากจำเลยในคดีอาญาเนี่ยไม่มีทรัพย์สินอะไรใดๆแล้วเนี่ยทางฝั่งโจทผู้ฟ้องเนี่ยจะไปเรียกร้องอะไรเนี่ยก็คงยากนะฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยก็มีการดำเนินการเชิงรุกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นคือไม่ต้องไปจ้างทนายสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายทางสคบเขาก็จะรวมฟ้องก็คือรวบรวมผู้เสียหายเนี่ยจะมีกี่รายก็ตามเนี่ยรวมฟ้องเป็นคดีเดียวไปยังศาลที่เขามีอำนาจในการฟ้องร้องคดีแพ่งส่วนคดีอาญาเนี่ยประมาทที่ทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นคดีอาญาก็มีโทษจำคุกสำหรับผู้ประกอบการก็แบ่งเป็น2 ส่วนทั้งแพ่งทั้งอาญานะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยก็คือว่าทางรัฐเนี่ยก็รับผิดชอบในการที่จะดูแลประชาชนในการที่จะฟ้องร้องคดีแทนประชาชนไม่ให้ต้องเสียค่าทนายหรือว่าค่าดำเนินคดีกันนะครับ
2: ครับในส่วนของคปภ.นะครับนั่นก็คือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องประกันภัยของร้านดังกล่าวนะครับมีการออกมาให้ข้อมูลนะครับสำหรับระบบที่มีการแจ้งเตือนเบื้องต้นนะครับว่าสถานประกอบการโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยนะครับมีการทำประกันอัคคีภัยไว้นะครับที่มีการคุ้มครองเฉพาะตัวของอาคารและทรัพย์สินภายในร้านเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังไม่พบกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกนะครับเนื่องจากว่าชื่อนิติบุคคลเนี่ยไม่ตรงกับในระบบและก็เจ้าของร้านเนี่ยยังคงได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้องปลอดเชื้อนะครับตรงนี้ก็ยังไม่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับทางคปภ.ก็คือหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของประกันภัยนะครับก็ออกมาแถลงเบื้องต้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไงก็ต้องรอเจ้าของร้านนี่แหละนี่ครับที่ต้องออกมาชี้แจงนะครับแต่ว่าเขาก็ยังรักษาตัวอยู่นะ
1: ครับ
2: นะครับก็ต้องติดตามกันครับ
1: อ๋อถ้าเป็นจดในนิติบุคคลก็ต้องฟ้องนิติบุคคลแล้วล่ะ
2: ครับ
1: ไม่ได้ฟ้องบุคคลก็คือฟ้องนิติบุคคลแล้วก็จำเลยเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยก็คือผู้ทำการแทน
2: ครับ
1: นะฮะก็คือกรรมการบริษัทหรือว่าผู้จัดการของหุ้นส่วนนะฮะต้องติดตามกันดูต่อไปฮะส่วนล่าสุดเนี่ยกรุงเทพมหานครก็ติดประกาศห้ามใช้อาคารโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าอาคารไม่มีความปลอดภัยส่วนกรรมาธิการตำรวจก็เตรียมที่จะเรียกผบ.ตร.และก็กรุงเทพมหานครนะครับมาสอบเรื่องของปมไฟไหม้ดังกล่าวนะครับคุณวัชรพงษ์กูวิจิตรสุวรรณนะครับส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็บอกว่ากรรมการตำรวจจะนำเรื่องเข้าสู่พิจารณาเป็นวาระสำคัญโดยด่วนเตรียมเชิญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและผู้แทนพร้อมพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงความคืบหน้าของคดีดังกล่าวนะครับ แล้วก็จะมีการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดการอนุญาตให้เปิดสถานบริการสถานประกอบการมาตรการความปลอดภัยระบบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้แล้วก็ทางหนีไฟโครงสร้างของอาคารต่างๆนะ

0: การสร้าง MRT นะครับที่ในส่วนของสถานีวงเวียนใหญ่นะครับตรงนี้ก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับจากทางปภ.นะครับไปตรวจสอบอาคารแถววงเวียนใหญ่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังมีการพบการทรุดตัวแต่ว่ายังเป็นการทรุดตัวที่ยังคงที่นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับคุณธีรพัฒน์คชมาศก็ได้ติดตามข้อมูลแล้วก็มีการปฏิบัติงานของทีมปภ.นะครับที่มีการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเหตุที่น้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะครับเส้นทางวงเวียนใหญ่ตรงนี้นะครับก็มีการสำรวจพื้นที่เมื่อเย็นวานนะครับก็พบว่าความเอียงของอาคารนะครับแล้วก็ความทรุดตัวเนี่ยอาจจะมีรอยร้าวเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าไม่มีรอยแยกโดยรวมเนี่ยอยู่ก็คือคงที่อยู่นะครับไม่มีการเคลื่อนตัวที่มีนัยยะสำคัญสถานการณ์ค่อนข้างคงตัวนะครับสำหรับพื้นที่ถนนจุดที่1นะครับพื้นที่ที่1เนี่ยไม่มีการสุดตัวเพิ่มจุดที่2ที่บริเวณถนนหน้าอาคารสุภาลัยนะครับก็อยู่นอกแนวในส่วนของที่มีการรั่วซึมเนี่ยประมาณ30เมตรนะครับระยะเนี่ยคงที่นะครับแล้วก็จุดที่3นั่นก็คือถนนขาออกวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าสะพานพุทธนะครับแนวร้าวนะครับแล้วก็แนวสุดตัวเนี่ยก็ยังคงที่เป็นอาจจะเป็นในส่วนของรอยเก่านะ
1: ครับ
0: ที่มีการเกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับส่วนอาคารช่วงรอยต่อของอาคารธนชาติเก่าและก็คลินิกบริเวณเสากลางด้านหน้าอาคารนะครับรวมถึงด้านบนของอาคารก็ยังคงมีรอยร้าวที่คงที่นะครับตอนนี้ทางปภ.เองนะครับก็มีในส่วนของทีมยูซ่าไทยแลนด์นะครับก็มีการกำหนดรอบการสำรวจนะครับสำหรับพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยคือจะสำรวจเป็น3รอบต่อวันนะครับ3เวลาด้วยกันนั่นก็คือเวลา 11:00 นนะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงเย็นก็จะประมาณ 18:00 นนะครับแล้วก็ 4:00 น3รอบนะครับก็จะมีคณะร่วมในการตรวจด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของสำนักงานเขตธนบุรีนะครับสำนักงานเขตคลองสานมีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครแล้วก็ในส่วนของอาสาสมัครมูลนิธินะครับแล้วก็ผู้รับเหมาด้วยนะครับหรือว่าถ้าหากมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นเนี่ยก็จะมีการปรับวงรอบในการสำรวจอย่างรวดเร็วนะครับในส่วนของปภ.เองนะมีการแจ้งว่าทางกรุงเทพมหานครนะครับได้มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยนะครับสำหรับถนนสุดตัวแล้วก็อาคารร้าวเนี่ย2เขตด้วยกันนะครับก็คือเขตธนบุรีและก็เขตคลองสานนะครับก็เพื่อเป็นการให้ส่วนราชการและก็หน่วยงานหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตที่ประสบภัยสาธารณะดังกล่าวนะครับ
1: นะแล้วก็เรื่องของยาเสพติดนะฮะเรื่องของแอร์สาวนะครับที่กลายเป็นเครื่องมือของกระบวนการยักค้ายาเสพติดนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรอพิจารณาคดีที่ศาลออสเตรเลียนะครับแล้วก็ตรงนี้เองฮะเป็นอุทาหรณ์ให้ทางตำรวจแล้วก็ทางปปส.เนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีผู้ที่มีการลักลอบเนี่ยหิ้วสินค้านะ
0: ครับ
1: ก็คือรับจ็อบเสริมนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นแอร์หรือว่าคนทั่วไปนิสิตนักศึกษาหรือคุณณัฐพงศ์กับผมเนี่ยเวลาไปเที่ยวเมืองนอกเพื่อนก็จะฝากซื้อของ
0: ครับ
1: คือเป็นธรรมเนียม
0: ครับ
1: ก็คือว่าฝากซื้อของฝากซื้อนั่นฝากซื้อนี่กระเป๋าแพง
0: ๆ
1: เวลาซื้อเมืองไทยเนี่ยมันก็จะราคาหนึ่ง
0: มีภาษีมาหน่อย
1: ใช่แล้วก็ไปซื้อหิ้วกลับมาเนี่ยมันก็จะถูกกว่า
0: ครับ
1: ถ้าหิ้วกลับมาฝากนู่นนี่เนี่ยจริงๆมันผิดนะฮะ
0: ครับ
1: คือเขาให้เฉพาะตัวคุณเท่านั้นเช่นผมจะไปซื้อนาฬิกาสักเรือนนึงเนี่ยใส่ในข้อมือแล้วเดินกลับมาเนี่ยก็ต้องบอกเ
0: ขา
1: ว่าผมซื้ออันนี้มานะครับแล้วเวลากลับมาจากต่างประเทศทุกประเทศเนี่ยก
0: ็
1: จะมีการสอบถามว่ามีสินค้าเนี่ยต้องสำแดงหรือไม
0: ่
1: นะครับศุลกากรก็จะถามเราอยู่แล้ว
0: ถ
1: ้าคุณบอกว่าไม่มีไม่มีแล้วเขาไปเจอทีหลังเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยโดนนะครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดบอกว่ามีเขาก็จะดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เสียภาษีเป็นจำนวนเท่าไหร่แต่มันก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่เขาไปเที่ยวเมืองนอกแล้วก็หิ้วของกลับมา
0: ครับ
1: นะครับถ้าเกิดเป็นคนสนิทมิตรสหายเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดมีกรณีที่ว่ารับจ้างเนี่ยในการที่จะหิ้วของกลับมามันก็สุ่มเสี่ยงว่าบางทีไม่รู้หรอกครับว่าไอ้ข้างในเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มันมีอะไรซุกซ่อนภายในที่เป็นยาเสพติดหรือไม
0: ่
1: นะครับปปส.ครับโดยพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาปปส.ก็ออกมาเตือนบอกว่าเรื่องนี้นะฮะแอร์สาวมีนาเนี่ยเป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ที่มันเกิดขึ้นและเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ตระหนักรู้ว่าคนหิ้วไม่ว่าจะเป็นแอร์โฮสเตสสจ๊วตบุคคลทั่วไปใครก็ตามที่อยู่ในกระบวนการรับหิ้วสินค้าไปต่างประเทศหรือกลับมาสู่ในประเทศไทยรู้หรือไม่รู้ว่าข้างในมียาเสพติดเนี่ย

0: อันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดไปเจอที่โน่นเนี่ยคือปฏิเสธข้อเท็จจริงอะไรยากนะครับแม้ไม่รู้ว่านั่นเป็นยาเสพติดแต่การหิ้วสินค้าไปต่างประเทศผิดพรบ.ศุลกากรชัดเจนฮะที่ผ่านมาครับละเลยฮะไม่มีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังจึงเป็นที่มาของช่องทางของกระบวนการส่งยาเสพติดไปต่างประเทศพรบ.ศุลกากรฮะหนีภาษีศุลกากรโทษจำคุกไม่เกิน10ปีแล้วก็เปรียบเทียบปรับตามมูลค่าสินค้าด้วยนะครับอ่ะนี่คือข้อกฎหมายที่ทางปปส.เนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะครับให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบฮะเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนฮะ
1: ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
6: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
6: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: ทำความดีเพื่อชาต
8: ินี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
9: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
8: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
9: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับกับโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยนะครับจากโรคพิษสุนัขบ้านั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นโรคที่สำคัญนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยคือถ้าใครเป็นเนี่ยมีความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับเรื่องนี้นะครับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีนะครับพบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลคูบางหลวงที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับเมื่อช่วงของวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาจาก การตรวจสอบนะครับก็มีในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับทางสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีร่วมกับในส่วนของการสอบสวนทางระบาดวิทยานะครับก็ยังพบว่าประชาชนเนี่ยถูกสุนัขบ้ากัดจำนวน2รายนะครับในพื้นที่หมู่ที่7แล้วก็หมู่ที่9ตำบลคูบางหลวงมีสุนัขที่โดนสุนัขบ้ากัดขออภัยครับมีคนที่โดนสุนัขบ้ากัดเนี่ยจำนวน10ตัวเลยด้วยกันนะนะครับซึ่งผู้ป่วยก็ถูกสุนัขบ้ากัดแล้วก็ได้พบแพทย์ได้รับการรักษาแล้วนะครับส่วนสุนัขที่โดนกัดได้การฉีดวัคซีนนะครับและมีการฉีดวัคซีนแบบ4ต่อ4พร้อมเฝ้าดูอาการ6เดือนหลังจากนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของปศุสัตว์อำเภอลาดหลุมแก้วเนี่ยก็มีการประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้านะครับมีกำหนดระยะเวลา30วันตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมไปจนถึงวันที่4วันที่5นะครับขออภัยวันที่5สิงหาคม2569ในพื้นที่รัศมี5กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรคนั่นเองนะครับในส่วนของทิศเหนือนะครับก็จะอยู่ที่หมู่8ตำบลบางเตยอำเภอสามโคกที่ประทุมธานีนะครับทิศใต้ก็จะจรดที่หมู่6ตำบลบางหลวงอำเภอเมืองประทุมธานีจังหวัดประทุมธานีส่วนทิศตะวันออกนะครับอยู่ที่หมู่2ตำบลบ้านฉางอำเภอเมืองประทุมธานีจังหวัดประทุมธานีนะครับแล้วก็อีก1ฝั่งก็คือทิศตะวันตกนะครับหมู่ที่3ตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดประทุมธานีนั่นเองนะครับตรงนี้ก็มีการออกประกาศมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับทั้งนี้นะครับหากพบสุนัขหรือว่าแมวที่เสียชีวิตหรือว่ามีอาการเข้าข่ายต้องสงสัยโรคพิษสุนัขบ้านะครับให้แจ้งไปที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีครับหมายเลขโทรศัพท์029679770 029679770นะครับเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีนะครับรวมถึงหากพบผู้ที่สัมผัสสัตว์ที่ต้องสงสัยว่าจะติดโรคพิษสุนัขบ้าก็ให้โทรแจ้งได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีนะครับหมายเลขโทรศัพท์025816454 025816454ต่อ305นั่นเองนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับในพื้นที่ปทุมธานีนะครับตอนนี้ก็มีการประกาศแล้ว30วันรัศมี5เมตรนะครับไปจนถึงวันที่5สิงหาคม2569ครับ
0: นะครับอันนี้คือสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้านะครับแม้จะเลยหน้าร้อนมาแล้วคนนึกว่าโอ๊ยหน้าร้อนเนี่ยพิษสุนัขบ้าระบาดนะฮะอันนี้เข้าสู่หน้าฝนไม่น่ามีอะไรปรากฏไม่ใช
1: ่
0: นะฮะมันอยู่รอบตัวเราทุกวันนะครับมาดูเรื่องของตำรวจนะครับเร่งขยายผลขบวนการกุมารจีนนะครับ
1: ครับ
0: ลอบปั้นสัญชาติไทยให้กับเด็กต่างด้าวจับแล้ว33รายนะครับแล้วก็ศาลไม่ให้ประกันตัวด้วยนะครับเมื่อวานเรายังพูดว่าพ่อทิพย์กันอยู่เลยนะฮะ
1: ครับ
0: วันนี้เปลี่ยนคำแล้วนะครับกุมารจีน
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้ก็มีความชัดเจนขึ้นว่าเออ มันก็คือคนจีนนั่นแหละที่มาสวมสิทธิ์เป็นคนไทยนะครับคำถามคือว่าเอาแล้วทำไมประเทศจีนเนี่ยถึงเป็นแบบนี
1: ้
0: นะครับคือถ้าไปวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐกิจแล้วเนี่ยถ้าเราดูประเทศจีนแล้วเรานึกว่าเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีในระดับสูงสินค้าเขาเนี่ยต้องดีและเศรษฐกิจในประเทศเขาต้องดีมากๆแต่ปรากฏว่าพอดูในเนื้อลึกลงไปแล้วเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจของประเทศจีนเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของผลิตของออกมาเป็นจำนวนมากคุณณัฐพงษ์และท่านผู้ฟังแต่ว่ากำลังซื้อของคนเนี่ยมันไม่มากพ
1: อ
0: พูดง่ายๆกำลังซื้อไม่มีแต่ของมันล้นตลาดดูตัวอย่างรถไฟฟ้าร ถไฟฟ้าเนี่ยในประเทศเขาเนี่ยล้มหายตายจากกันไปเยอะแล้วนะครับ
1: หลายแบรนด์นะ
0: ผลิตขึ้นมาเยอะแล้วปรากฏว่ามากกว่าคนที่จะต้องการซื้อแล้วกำลังซื้อคนไม่พ
1: อ
0: กำลังซื้อคนไม่พอปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้คนรู้สึกว่าโอ้ยเศรษฐกิจยังไม่ดีมากพอนะครับก็มีความมัธยัสถ์มากขึ้นสำหรับคนจีนพูดง่ายๆเก็บเงินไม่เอาเงินมาใช
1: ้
0: ประกอบกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนเนี่ยอยู่ในระดับถดถอยนะครับก็คือว่าเรื่องของการเก็งกำไรการซื้อขายที่ดินเนี่ยค่อนข้างจะซบเซาถ้าเทียบกับก่อนหน้านี
1: ้
0: นะครับทำให้เศรษฐกิจของจีนเนี่ยกำลังซื้อไม่มากพอกับสิ่งที่กำลังจะผลิตได้อยู่ณวันนี้ทุกๆอย่างนะครับก็มีความคิดว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ไปลงทุนต่างประเทศดูตัวอย่างเรื่องของรถไฟฟ้าก็มาขายในไทย
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะเพราะว่าก็มีผู้บริโภคชาวไทยเนี่ยที่ยังมีกำลังซื้อและสามารถซื้อได้ขายดิบขายดีกันไปนะครับอีกอันนึงคืออสังหาริมทรัพย์คือที่ดินนั่นแหละนะครับซึ่งกฎหมายไทยไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติหรือต่างด้าวเนี่ยถือครองที่ดินนะฮะถือครองที่ดินได้นะครับก็มีการใช้นอมินีเนี่ยแหละตัวแทนเชิดที่เป็นคนไทยถือแทนแล้วเก็บประโยชน์เท่ากับตัวเองแต่นั่นคือในระยะแรกตอนนี้เขามีเทคนิค มากกว่านั้นก็คือว่าสวมสิทธิ์เป็นคนไทยซะเลยนะครับจะได้จบๆกันไปนะครับเพราะว่าไปจ้างคนไทยเป็นนอมินีเนี่ยเสียตังค์แล้วก็ไม่แน่เดี๋ยวโดนเชิดนะฮะก็เอาอย่างนี้ละกันสวมสิทธิ์คนไทยซะเลยเพื่อที่จะให้เขาถือครองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ทำธุรกิจด้วยตัวของเขาเองก
1: ็
0: คือที่มาของพ่อทิพย์แล้วก็กุมารจีนการสืบสวนสอบสวนของตำรวจล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับแถลงว่าเรื่องความคืบหน้าเครือข่ายลักลอบแจ้งเกิดเท็จให้กับเด็กต่างด้าวที่ถูกขนานนามว่าเป็นขบวนการกุมารจีนนะครับเขาบอกว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยทำเป็นขั้นตอนเป็นขบวนการเลยนะครับไม่ใช่คนกลุ่มเดียวนะฮะมีการจัดหาบุคคลสัญชาติไทยเข้ามาสวมสิทธิ์เป็นพ่อไทยทิพย์ด้วยนะครับ
1: ร
0: ับจ้างแจ้งเกิดให้เด็กต่างด้าวร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บางรายทั้งในโรงพยาบาลและหน่วยงานทะเบียนเพื่อดำเนินการออกเอกสารสำคัญของรัฐให้เด็กคนนั้นมีสิทธิ์ได้รับสัญชาติไทยนะครับพฤติกรรมดังกล่าวฮะทำให้เด็กต่างด้าวสามารถมีสถานะสัญชาติไทยโดยมิชอบนะฮะอาศัยหลักทางสัญชาติทางสายเลือดและเกิดในราชอาณาจักรไทยก็ส่งผลให้สิทธิ์และก็สวัสดิการของรัฐเนี่ยเข้าถึงเด็กคนนั้นไม่ว่าจะเป็นศึกษารักษาพยาบาลสิทธิทางสังคมและที่สำคัญฮะการถือครองทรัพย์สินแล้วก็ที่ดินนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่หอมหวานสำหรับเขานะครับผลการดำเนินคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่ขอศาลออกหมายจับฮะผู้เกี่ยวข้อง35หมายจับจับกุมได้แล้ว33รายหนีออกนอกประเทศไปแล้ว1รายหลบหนีในประเทศอีก1รายก็อยู่ระหว่างการตามตัวผู้ที่เหลือมาดำเนินคดีนะครับผู้ต้องหาฝากขังฮะมีพ่อชาวจีนนะครับ4รายแม่ชาวจีน10รายพ่อไทยทิพย์13รายทั้งหมด27รายฮะศาลก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับเพราะว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงฮะ
1: ครับในส่วนของทางสาธารณสุขนะครับก
0: ็
1: เป็นอีกหนึ่งส่วนที่จะต้องตรวจสอบนะว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเกี่ยวข้องไหมกับการที่มีการรับรองบุตรกรณีพ่อทิพย์นี
0: ้
1: นะครับก็มีการไปตรวจสอบนะครับในโรงพยาบาลย้อนหลัง5ปีด้วยกันนะครับในส่วนนี้ครับทันตแพทย์อาคมประดิษฐสุวรรณครับรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเปิดเผยถึงการตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนที่เกี่ยวข้องครับกับขบวนการที่มีการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับให้กับชาวจีนเพื่อให้ได้รับสัญชาติอย่างผิดกฎหมายในส่วนนี้นะครับสบส.เนี่ยก็ได้รับการแจ้งเบาะแสจากสื่อมวลชนนะครับว่ามีโรงพยาบาลเอกชนเนี่ย5แห่งด้วยกันที่มีการเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวนะครับก็ให้เจ้าที่ประสานงานขอเอกสารเบื้องต้นจากทั้ง5แห่งแล้วแล้วก็ในส่วนของเจ้าที่สบส.ก็จะมีการลงตรวจสอบพื้นที่โรงพยาบาลเอกชนทั้ง5แห่งในวันนี้ครับ14กรกฎาคม2569โดยจะดูข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลการทำคลอดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการตรวจสอบหนังสือการรับรองการเกิดซึ่งตามกฎหมายนะครับก็จะมีการกำหนดให้ผู้ทำคลอดแล้วก็ผู้ทำการรักษาเนี่ยต้องลงรายละเอียดนะครับในหนังสือดังกล่าวนะครับก็จะมีการดูหลักฐานว่ารายชื่อต่างๆเนี่ยสอดคล้องกับบันทึกการรักษาจริงไหมนะครับในส่วนของบันทึกเวชระเบียนเนี่ยผู้ป่วยหรือว่าในส่วนของ OPD card เนี่ยตรงกันหรือไม
0: ่
1: นะครับก็จะต้องมีการไปตรวจสอบนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับอธิบดีสบส.เองนะก็มีการพูดถึงว่าสำหรับจำนวนที่เกี่ยวข้องของเด็กนั้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยมีการทราบข่าวจากทางสื่อมวลชน มีการแจ้งมาว่าประมาณ400ถึง500เคสนะครับแต่ว่าจากการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นเนี่ยพบนะแต่ว่าไม่ถึง400ถึง500เคสพบอยู่ประมาณ100เคสเท่านั้นนะครับซึ่งก็จะมีการลงตรวจสอบย้อนหลังอีก5ปีว่ามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นมามากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะมีการตรวจสอบย้อนหลังไปอีกหลายปีต่อไปด้วยนะครับโดยก็จะมีการลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายๆฝ่ายเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับในส่วนของพรบการทะเบียนราษฎรด้วยนะครับก็ต้องให้กระทรวงมหาดไทยเข้ามาร่วมตรวจสอบนะครับแล้วก็ผู้บริหารโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยจะมีการเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่หรือว่ามีการเกี่ยวข้องกับขบวนการต่างๆหรือไม่ก็ต้องขอตรวจสอบกับพนักงานเจ้าที่ก่อนนะครับเพื่อว่าที่จะได้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะในส่วนของพรบสถานพยาบาลนะครับเขียนชัดเจนว่าผู้ใดทำหลักฐานเท็จผู้นั้นก็จะมีความผิดมาตรา73ก็คือจำคุกสูงสุดนะครับอยู่ที่ไม่เกิน2ปีนะครับปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับใครทั้งหมดก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งใบรับรองก ็จะมีการระบุไว้นะครับว่าใครเนี่ยเขียนอะไรลงไปบ้างนะก็ไปตรวจสอบเอาตรงนั้นนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ทำคลอดบิดามารดาชื่อเด็กสถานที่ทำคลอดหรือว่าวันเวลาต่างๆนะครับก็จะต้องให้ความสำคัญกับใบเกิดตรงนี้เนี่ยเป็นตัวชี้วัดว่าใครทำผิดหรือว่าใครที่จะต้องได้รับโทษทางกฎหมายนะครับแล้วก็เมื่อทางผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทราบเรื่องนะครับเห็นชื่อโรงพยาบาลที่ปรากฏในข่าวแล้วก็ค่อนข้างที่จะตกใจนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศด้วยเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็ไม่น่าเกิดขึ้นในโรงพยาบาลเอกชนซึ่งการลงทุนของเอกชนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะ
0: ครับ
1: ขณะที่โรงพยาบาลแต่ละแห่งก็เป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยและก็บริหารโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็อย่างที่บอกคือให้ความสำคัญเพราะว่าโยงในเรื่องสำคัญหลายๆเรื่องนะครับตรงนี้ก็จะต้องติดตามกันวันนี้นะครับจะมีการลงพื้นที่ทั้ง5โรงพยาบาลนะครับก็ต้องไปดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับการที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายหรือไม
0: ่ครับ
1: นะครับตรงไหนที่มีการบกพร่องหรือว่ามีการชี้โยงว่าเชื่อมโยงกับขบวนการพ่อทิพย์ก็จะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปครับ
0: โอ้ยประเทศไทยแตะไปตรงไหนทุจริตหมดเลยนะฟังดูแล้วค่อนข้างที่จะน่ากลัว
1: ครับ
0: คือเหมือนมีเงินแล้วมันทำได้ทุกอย่างเนี่ยเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยพบประมาณ100กรณี
1: ครับ
0: นะครับที่มีการแจ้งเท็จเนี่ยว่าเป็นพ่อทิพย์เนี่ยก็คือมีความผิดในฐานเรื่องของการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานหากคุณไปแจ้งเกิดแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเนี่ยอันนี้มันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จโทษติดคุกอยู่แล้วแหละแต่นั่นแหละมันอย่างที่เขาบอกอะทำเป็นขบวนการ
1: ครับ
0: คือมันจะเกิดจากคนคนเดียวทางทะเบียนและบัตรอย่างเดียวไม่ได้นะฮะมันก็เริ่มจากแต่ต้นทางอ่ะตั้งแต่คลอดแวะเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาล
1: ครับ
0: โรงพยาบาลแล้วก็มายังบุคคลที่ไปแจ้งแล้วก็พยานแล้วก็ทางฝ่ายปกครอง
1: ครับ
0: นะครับจะเป็นเทศบาลหรือว่ากรมการปกครองผู้รับแจ้งก็สุดแท้แต่บางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยผู้รับแจ้งเนี่ยก็อาจจะไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่ามาทั้งสูติบัตร มาทั้งพยานบุคคล
1: ครับ
0: มาทั้งตัวตนนะครับมายืนยันในทางทะเบียนปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ตรวจสอบแล้วอ้าวมันก็สอดคล้องกันเองมันก็สอดคล้องกันนี่ก็แจ้งเกิดเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามดูอันนี้ก็ติดตามดูเพราะคนก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตรเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันไหมก็ต้องไปดูเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยเขาแจ้งด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เจ้าหน้าที่ดูค่อนข้างยากแต่ต่อไปเนี้ยก็คงเป็นอุทาหรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่เวลารับแจ้งเกิดหรือรับแจ้งอะไรต่างๆนะต้องมีความรอบคอบแล้วก็รัดกุมมากแต่ที่สำคัญก็คือต้องไปทลายขบวนการตรงนี
1: ้
0: นะครับตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางนะครับต้องติดตามว่าเอ๊ะทำไมต้องตรวจสอบไป5ปี
1: ครับอาจจะเป็นเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่า100เคสไงแต่ว่า
0: ทำไมมันต้อง5ปีอ่ะ
1: 5ปีย้อนหลังแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีการพบเจอมากกว่า400ถึง500เคสตามที่สื่อมวลชนแจ้งมาเนี่ย
0: 10ปีไม่ได้เหรอ
1: ไปอีก
0: ทำไมมัน10ปีไม่ได้ทำไมผมสงสัยว่าทำไมต้อง5ปีอ่ะเหมือนสอบท้องถิ่นอ่ะทำไมมันต้องมีตัวอันนี้
1: เบื้องต้นสงสัยอาจจะเป็นเบื้องต้น
0: ทำไมต้อง5ปี
1: ครับ
0: อดีตผมก็ตั้งข้อสงสัยทำไม
1: แล้วประเด็นคือ5แห่งด้วยนะ
0: 5แห่ง5ปีอ่ะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เขามีคงมีเงื่อนไขของเขาอ่ะเขาคงมีเหตุผลเนาะ
1: ครับ
0: มาดูเรื่องของคุณภาวุฒิกันบ้างนะ คุณภาวุฒิคือส.ส.พรรคประชาชนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับคดี Forex นะครับซึ่งผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีข่าวว่าจะถูกออกหมายจับเมื่อวานนี
1: ้
0: นะครับก็เป็นที่ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงออกหมายจับนะครับเจ้าตัวก็ไปมอบตัวแล้วนี่แล้วเจ้าตัวก็แสดงความบริสุทธิ์แล้วก็มีการให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากพอสมควร
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะหลบหนีนะครับด้วยภาวะต่างๆไม่ควรที่จะออกหมายจับนะครับคุณสิริกัญญาตันสกุลฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็บอกว่าเรื่องของการเตรียมออกหมายจับคุณภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.พรรคประชาชนคดี Forex นะครับทันทีที่ปิดสมัยประชุมสภาพูดง่ายๆไม่มีเกราะป้องกันก็ออกหมายจับทันทีนะครับก็สงสัยว่าไอ้คุณภาวุฒิเนี่ยไม่มีสัญญาณที่จะหลบหนีจึงไม่แน่ใจเหตุผลในการออกหมายจับซึ่งเจ้าตัวก็ไปมอบตัวกับ DSI ให้เร็วที่สุดเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจให้ข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับคุณภาวุฒิบ้างถึงแผนการเข้าพบ DSI โดยเร็วที่สุดซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ส่งข้อมูลหลักฐานในฐานะพยานแล้วก็ตั้งข้อสงสัยในการเร่งรีบเพราะ มีการเข้าพบ DSI แล้วก็เป็นการออกหมายจับซึ่งมีบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายคนในหมายจับด้วยเห็นว่าการออกหมายจับเรียกก็พร้อมให้ความร่วมมือคือมองว่าออกหมายเรียกก็พอไม่ต้องไปออกหมายจับเขานะครับแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนขนาดนี้นะครับส่วนที่คุณภาวุฒิบอกว่ามีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งในทางการเมืองคุณสิริกัญญาก็บอกว่าส่วนตัวก็มองเช่นนั้นเหมือนกันจะมีการเมืองหรือความพยายามใช้การเมืองเป็นเครื่องเล่นงานหรือไม่เพราะตัวคุณภาวุฒิก็ได้มาเปิดนโยบายฝั่งรัฐบาลอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่ก็ได้ให้กำลังใจว่าขอให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะฮะ
1: ครับในส่วนของศาลอาญานะครับก็มีการรายงานมาเมื่อวานนะครับในส่วนของผู้สื่อข่าวก็ไปเกาะติดเลยนะครับที่ศาลอาญานะครับก็ในส่วนของพนักงานสอบสวนคดี DSI นะครับก็นำพยานหลักฐานพร้อมคำร้องมายื่นขอศาลออกหมายจับนะครับกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดี Forex ก็มีทั้งหมด24หมายนะ
0: คร
1: ับ24หมายก็คือ24รายด้วยกันซึ่ง1ในนั้นนะครับมีชื่อของคุณภาวุฒิพงวิทยาพานุนะครับก็เป็นส.ส.พรรคประชาชนนะครับที่อยู่ในส.ส.บัญชีรายชื่อรวมอยู่ด้วยนะครับแต่มีรายงานนะครับว่าศาลอาญาเนี่ยได้มีการพิจารณาคำร้องพร้อมหลักฐานอย่างละเอียดแล้วนะครับ24หมายเนี่ยออกหมายจับได้นะครับสำหรับผู้ต้องหาเพียง2รายนะครับที่มีผู้เสียหายและก็พยานหลักฐานที่ชัดเจนส่วนอีก22รายเนี่ยให้ยกคำร้องนะครับโดยเหตุอยู่ในวิสัยที่ออกหมายเรียกได้นะครับโดย2คนที่ได้รับการออกหมายจับเนี่ยก็คือไม่ใช่คุณภาวุฒิไม่ใช่คุณภาวุฒินะครับไม่ใช่คุณภาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแต่อย่างใดนะครับสำหรับการออกหมายจับดังกล่าวเนี่ยศาลอาญามีการพิจารณาพยานหลักฐานอย่างละเอียดแล้วนะครับป้องกันไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองก็แสดงว่าคุณภาวุฒิเนี่ยไม่ได้อยู่ในหมายจับนะไปอยู่ในหมายเรียกอีก22รายชื่อนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยคุณภาวุฒิก็อยู่ใน24หมายนี้อยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของหมายจับที่มีการออกเนี่ยไม่ใช่คุณภาวุฒิ
0: นะครับสรุปคุณภาวุฒิไม่ได้ถูกออกหมายจับ
1: ครับ
0: นะฮะถูกออกหมายเรียกนะครับเพื่อที่จะไปให้ข้อมูลกับ DSI
1: ครับ
0: นะฮะคือคนมองว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้เราทางการเมืองเนี่ยมีนิติสงครามกันเยอะคือใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเนี่ยในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้าม
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้ก็คงจะมีแต่สีน้ำเงินกับสีส้มที่คนจับตามองว่ามีนิติสงครามระหว่างกันนะฮะคือจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องการเมืองเพราะเวลาเกิดเหตุเรื่องเกี่ยวกับคดีความที่มีความเกี่ยวข้องของนักการเมืองเนี่ยนะครับคนก็จะมองว่านี่แหละคือการเมืองเป็นเนื้อแท้ของการที่จะทำให้เกิดนิติสงครามกันเกิดขึ้นนะครับเพราะคุณภาวุฒิเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาเปิดโปงนโยบายของฝั่งรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเปิดโปงไปเปิดโปงมาเนี่ยอันนี้คือฝั่งพรรคประชาชนเขาก็มองไงไปเปิดโปงเขาปุ๊บเนี่ยเขาก็เล่นกลับด้วยวิธีการนี
1: ้
0: นะครับอันนั้นจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่เนี่ยแต่สุดท้ายนะฮะสิ่งที่ประชาชนจับตามองคือกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะต้องมีความโปร่งใสเป็นธรรมรวดเร็วและไม่เลือกปฏิบัติกับคนใดคนหนึ่งเอาใหม่นะฮะโปร่งใสเป็นธรรมรวดเร็วและไม่เลือกปฏิบัติคนใดคนหนึ่งต้องเท่าเทียมกัน คือเมื่อโดนคดีพร้อมๆกันเนี่ยก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายและจะต้องถูกดำเนินคดีเนี่ยในระยะเวลาที่เท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าคนนี้เร็วคนนี้ช้าฝ้าฝั่งฝั่งนี้เอ๊ะทำไมเรื่องเนี่ยปี2ปีแล้วยังไม่ไปถึงไหนไอ้ฝั่งนี้ทำไมเร็วเหลือเกินนี่แหละเป็นข้อเปรียบเทียบเป็นข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นและถูกเปรียบเทียบว่าทำไมฝั่งนี้เร็วฝั่งนี้ช้าแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือคุณภาวุฒิจะต้องพิสูจน์ตนเองด้วยเนื้อแท้แห่งคดีก็คือว่าเกี่ยวข้องกับ Forex ตรงนี้จริงหรือไม
1: ่
0: ถ้าชี้แจงออกมาแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะชี้แจงได้อย่างสุจริตเนี่ยแน่นอนก็จะต้องถูกดำเนินคดีต่อไปนะฮะอันนี้คือเรื่องทางคดีก็ส่วนหนึ่งแต่กระบวนการที่รวดเร็วและเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติจุดนี้คือสิ่งที่คนตั้งข้อสังเกตว่าคือการเมืองหรือไม่ความรวดเร็วของคดีการไม่เลือกปฏิบัติและเท่าเทียมกันเนี่ยทำกันแบบนี้หรือเปล่านะครับคนมองแบบนี
1: ้
0: เพราะว่าถ้าเปรียบเทียบคดีกับคนคนนี้กับคดีกับอีกคนกลุ่มนึงทำไมถึงระยะเวลามันถึงแตกต่างกัน
1: ครับ
0: อันนี้ต้องตอบสังคมให้ได้นะครับแต่ในทางคดีแล้วเนี่ยคุณภาวุฒิต้องพิสูจน์ให้ได
1: ้
0: ว่าเกี่ยวข้องกับคดี Forex หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องไปพิสูจน์ตนเองนะครับ
1: ครับ
0: ส่วน เรื่องของศาลในการที่ศาลจะออกหมายจับหรือไม่อย่างไรเนี่ยเขาก็จะมีการพิจารณาว่า คดีนี้มันมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: 1 2คนที่ถูกออกหมายจับเขายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไหม
1: ครับ
0: หรือมีแนวโน้มว่าจะหลบหนีหรือไม่ถ้า3อย่างสอดคล้องตรงกันปุ๊บเนี่ยศาลจึงจะออกหมายจับนะฮะอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ศาลพิจารณานะฮะอ่ะนี่คือเรื่องของคดีความ Forex นะครับ
1: ครับ
0: ไปดูเรื่องของการพิจารณาเงินกู้ด้วยนะฮะเงินกู้นะครับว่าเป็นยังไงฮะคุณณัฐพงศ์
1: ครับในส่วนนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีการเดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับเงินกู้4แสนล้านนะครับที่มีการออกพรก.เรียบร้อยนะครับในส่วนของเงินกู้ตอนนี้นะครับทางกระทรวงการคลังเองก็มีการเดินหน้าพิจารณานะครับในส่วนของโครงการที่ยังคงจะต้องเรียกว่าใช้เงินกู้ตรงนี้2แสนล้านบาทแบ่งเป็นส่วนของพลังงานสะอาดนะครับในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับมีการเปิดเผยในการพิจารณาโครงการภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้กรอบวงเงินอยู่ที่ 200,000 ล้านบาทนะครับก็ได้มีการหารือกับในส่วนของปลัดกระทรวงการคลังนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเน้นย้ำถึงหลักการทำงานที่ต้องมีการรอบคอบนะครับและก็โปร่งใสสูงสุดขั้นตอนในการพิจารณานะครับก็จะมีการกั่นกรอง2ระดับด้วยกันเริ่มต้นจากคณะอนุกรรมการชุดแรกนะครับที่มีอดีตปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานนะครับนั่นก็คือคุณกุลิศสมบัติสิรินะครับก่อนที่จะมีการส่งต่อไปที่คณะอนุกรรมการชุดที่2ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานนะครับก็จะมีการเปิดรับผู้แทนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันก็คือกกร.นะครับเข้าร่วมในส่วนนี้ด้วยเพื่อความโปร่งใสในเรื่องของการดำเนินงานนะครับส่วนทิศทางนะครับของการใช้เงินกู้ระยะแรกนั้นรัฐบาลก็จะมุ่งเน้นไปในส่วนของการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและก็ระบบโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชนลดความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยท่ามกลางภาวะราคาพลังงานโลกที่มีการปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามตะวันออกกลางนะครับและก็ในส่วนของกระทรวงการคลังเองก็จะมีการเตรียมบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันทางการเงินนะครับรวมถึงการประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อพิจารณาการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับในอัตรา 1% ในช่วง3ปีแรกให้กับประชาชนนะครับที่สนใจจะมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์นอกจากนี้ครับยังเตรียมหารือร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมและก็การลงทุนเพื่อเป็นการผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดควบคู่ไปกับการสร้างทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตอย่างครบวงจรนะครับในส่วนของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาคการขนส่งนะครับรัฐบาลก็จะมีนโยบายที่จะช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันดีเซลนำเข้าจากต่างประเทศด้วยนะครับเพื่อเป็นการพิจารณาในการปรับเปลี่ยนรถรับจ้างสาธารณะนะรวมถึงรถโดยสารประจำทางเนี่ยให้มีการใช้พลังงานสะอาดในการทดแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่เป็น HEV หรือว่ารถไฟฟ้า EV นะนะครับที่จะมาทดแทนในส่วนนี้รวมถึงในเรื่องของการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ด้วยนะครับที่จะมีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มซึ่งผลิตได้เองในประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีการสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าพิจารณากับทางกรมการขนส่งทางบกด้วยนะครับขณะที่ในส่วนของคุณลวรนแสงสนิทครับปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าก็จะมีการกั่นกรองในส่วนของหลักเกณฑ์พิจารณาคำร้องการสนับสนุนงบประมาณจากเงินกู้ส่วนที่2นะครับก็จะยึดโยงในเรื่องของความถูกต้องจะต้องเป็นไปตามพ.ร.ก.นะครับการได้มาใครได้ก่อนนะครับแต่ว่าทุกอย่างจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็สอดคล้องอย่างเข้มงวดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีโครงการเสนอเข้ามาอย่างเป็นทางการในแต่ละกระทรวงนะครับก็รออยู่ว่าจะเป็นยังไงนะครับโดยมุ่งเน้นในส่วนของทางกระทรวงคมนาคมเป็นอันดับแรกในเรื่องของขนส่งสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรถจักรยานยนต์รับจ้างรถตุ๊กๆแท็กซี่รถบรรทุกนะครับที่จะมีการปรับเปลี่ยนให้มาใช้เป็นยานยนต์ไฟฟ้านะครับกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็อยู่ระหว่างการศึกษาในเรื่องของการที่จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการสนับสนุนประชาชนด้วยนะแต่ก่อนจะเป็นเรื่องรถเก่าแลกรถใหม่จะมีการปรับเปลี่ยนแล้วนะเป็นโครงการอื่นเดี๋ยวรอดูว่าในส่วนของกรมการขนส่งทางบกจะมีโครงการไหนออกมานะครับแล้วก็ในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับประชาชนนะครับกระทรวงการคลังก็จะมีการประเมินผลมาตรการส่งเสริมในการใช้ตรงนี้นะครับว่าจะมีแรงจูงใจหรือไม่สำหรับ EV 3.5 ก
0: ็
1: คือจะลดในส่วนของการที่จะซื้อรถไฟฟ้าให้ราคาต่ำลงโดยมีรัฐมาอุดหนุน
0: สนับสนุนให้ EV เนี่ยมันมีราคาถูกลงเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็อุดหนุนอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ทำให้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเข้าเงื่อนไขเนี่ยมีราคาที่ไม่แพงมากแล้วก็ประชาชนสามารถ จับต้องได้ซื้อได้นะฮะ
1: ครับอ่ะก็ต้องติดตามกันต่อนะครับ
0: คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเขาก็จับตามองนะครับประชาชนแล้วก็พรรคฝ่ายค้านว่าการใช้เงินกู้เนี่ยนะฮะจะต้องคุ้มค่า
1: ครับ
0: คุ้มค่ากับการใช้เงินแล้วก็ไม่นำไปสู่เรื่องของการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในการที่จะใช้ประโยชน์ตรงนี
1: ้ครับ
0: เงินกู้กลายเป็นสิ่งที่หอมหวานในการตักตวงผลประโยชน์กับคนทุจริตอันนั้นคือสิ่งที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็เตรียมตั้งเรื่องที่จะตรวจสอบแต่เนื้อสิ่งอื่นใดทุกโครงการเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการและทางฝ่ายฝั่งของรัฐบาลก็จะต้องไปทำโครงการเนี่ยให้มันเหมาะสมสอดคล้องและใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับไปดูเรื่องของการเตรียมออกกฎหมายคุมงบรักษาพยาบาลข้าราชการนะครับหลังจากที่มันมีการรั่วไหลเงินตรงนี้ไปเยอะนะฮะเพราะว่ามันมีเรื่องของการที่ข้าราชการสมมติว่าข้าราชการคนนึงเนี่ยไปรักษาโรงพยาบาลนี้ปุ๊บเบิกยามาปั๊บเนี่ยไม่ได้เบิกให้ตัวเองเอาไปขายต่อ
1: เอาไปให้คนอื่น
0: วันรุ่งขึ้นอีก2วันก็ไปอีกโรงพยาบาลนึงก็เบิกยาชุดเดียวกันในอีกโรงพยาบาลนึงซึ่งก็เอาไปขายต่ออีกนะฮะแบบนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาของกระทรวงการคลังว่ามันมีเรื่องของการทุจริตแล้วก็มันมีการรั่วไหลตรงนี้ไปเยอะนะฮะก็เตรียมที่จะตีกรอบออกกฎหมายคุมงบรักษาพยาบาลของข้าราชการในการเบิกจ่ายตรงนะครับคุณแพทริเซียมงคลวณิชฮะอธิบดีกรมบัญชีกลางก็บอกว่างบประมาณด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการปรับตัวสูงขึ้นนะฮะ90,000 ล้านบาทต่อปีนะครับตอนนี้นะฮะกรมบัญชีกลางก็เปิดรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขกฎหมายตรงนี้นะครับว่าจะเปิดโอกาสนะคะให้บุคคลในครอบครัวเนี่ยรับสวัสดิการรักษาพยาบาลอื่นๆได้ตามความต้องการนะฮะไม่ใช่กรมบัญชีกลางเท่านั้นกูอยากจะใช้ประกันสังคมก็ได
1: ้
0: สิทธิ30 บาทรักษาทุกโรคก็ได้นะครับเดิมเนี่ยบังคับให้มาใช้สิทธิข้าราชการเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือเพิ่มบทลงโทษเด็ดขาดหากพบการทุจริตว่ามีคนในครอบครัวตะเวนเบิกยาเอาไปขายต่อนะครับก็จะมีการดำเนินการคดีตรงนี้ทันทีนะครับแล้วก็ตัดสิทธิต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรมบัญชีกลางก็บอกว่าเตรียมที่จะออกกฎหมายในการคุมเข้มในการที่จะการรักษาพยาบาลเบิกโดยทุจริตนะฮะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับต้องรอติดตามว่าจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับข้าราชการเนี่ยก็คือเริ่มมีการกระตุ้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างต่างๆมาด้วย
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้มีการตรวจสอบวันนี้ผมไปโรงพยาบาลนี้เบิกตัวนึง
1: ครับ
0: วันรุ่งขึ้นไปอีกโรงพยาบาลนึงเบิกตัวนึงไม่ได้มีการตรวจสอบ
1: ครับ
0: ไม่ได้มีการกำกับดูแลมันจึงเป็นช่องทางในการที่ข้าราชการบางคนนะฮะในการที่จะตระเวนไปโรงพยาบาลต่างๆเบิกยามาไม่ได้ให้ตัวเองนะครับเบิกยามให้คนใกล้ชิดเบิกยามาขายต่ออันนี้อันตรายที่สุดนะฮะ
1: ครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวชลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาปรับหลักเกณฑ์คัดกรองและคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาปรับหลักเกณฑ์คัดกรองและคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569พร้อมให้ความเห็นชอบการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนหลายฉบับก่อนจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีหลายกระทรวงเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอพิจารณาหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569ที่ได้ปรับปรุงและงดเว้นการใช้หลักเกณฑ์ไม่นำเกณฑ์การหักค่าลดหย่อนของบิดามารดาและการงดเว้นการนำยอดหนี้สินของภาคเกษตรมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่3ทับ2569ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569ถึงวันที่19ตุลาคม2569นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและจีนจำนวน3ฉบับครอบคลุมการส่งเสริมความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานทรัพย์สินทางปัญญาและช่างตวงวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการน้ำในพื้นที่ชนบทพลังน้ำและการชลประทานการขออนุญาตลงนามในพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดการกักกันและสุขลักษณะสำหรับสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคที่จะส่งออกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนซึ่งจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจในห่วงการเดินทางเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีในวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและตรวจสอบระบบประกันภัยอย่างเร่งด่วนจากกรณีอุบัติภัยเพลิงไหม้โรงเบียร์ชื่อดังย่านลาดพร้าว
8: นายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบสิทธิประกันภัยและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านรัฐพาว่าขณะนี้คปภ.ได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจและส่งทีมเจรจาความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลงพื้นที่ทันทีจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบเบื้องต้นพบสถานประกอบการดังกล่าวมีการทำประกันภัยที่คุ้มครองเฉพาะตัวอาคารและทรัพย์สินภายในร้านเท่านั้นแต่ยังไม่พบกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากชื่อนิติบุคคลไม่ตรงกับในระบบและเจ้าของร้านยังคงได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้องปลอดเชื้อจึงไม่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จึงขอความร่วมมือหากหุ้นส่วนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรายใดมีข้อมูลการทำประกันภัยดังกล่าวให้รีบแจ้งคปภ.เพื่อประสานการจ่ายสินใหม่ทดแทนให้กับผู้เสียหายโดยเร็วสำหรับการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บคปภ.ได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครนำเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยเข้าตรวจค้นในระบบ Insurance Bureau System จะช่วยให้ทราบข้อมูลของกรมธรรม์ประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุทั้งหมดได้อย่างแม่นยำแม้ว่าญาติจะไม่ทราบข้อมูลหรือเป็นประกันภัยที่พ่วงกับบัตรเครดิตก็ตามโดยผู้เสียชีวิตที่พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเรียบร้อยแล้วคปภ.ได้เร่งรัดให้บริษัทประกันภัยจัดเตรียมเช็คสินใหม่ทดแทนพร้อมจ่ายทันทีเมื่อได้รับใบมรณบัตรศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
10: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
12: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
11: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
12: ้เฮ้ย
11: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
13: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
12: ขับขี่มีสติ
11: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ชวนคุณมาฟินในงาน Phuket Parkland and Music Fest 2026ปีนี้เราจะเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นดินแดนลูกหวาดสุดป๊อป Sugar Candy จัดเต็มกับทัพศิลปินดังระดับประเทศอะตอมชนกันปู่จ๋าลองใหม่รัชโยวัยวิทย์วัชรวลีดนตรีในสวนสุดชิลมุมถ่ายรูปแสงสีสุดอลังการและอิ่มอร่อยกับร้านอาหารและฟู้ดทรัคมากมายและอย่าลืมจัดเต็มเสื้อผ้าสีสันสดใสมาร่วมประกวด Candy Costume กันด้วยนะงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569นี้ณภูเก็ตเกตเวย์ประตูเมืองภูเก็ตภูเก็ต Parkland and Music Fest 2000

0: โดยประมาณห่วงใยทุกเส้นทางสัญจรปลอดภัยร่วมใจรักษาวินัยจราจร
1: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกผู้ชมนะครับผมแล้วก็สวัสดีทุกคนทุกคนเลยนะครับก็ยินต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับผมก็อาจจะห่างหายกับเสียงผมไปนานนะครับก็กระผมนายวสุรัตน์วีระใสนะครับน้องดิววสุนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับก็เช่นเคยครับอยู่ทาง FM 96.75 MHz นะครับเราก็พบกันเป็นประจำแน่นอนครับวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณนะครับสำหรับวันนี้ในรายการนะครับผมท่านผู้ฟังผู้ชมครับผมก็ได้เตรียมนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับผมบนท้องถนนเนี่ยมาให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับผมจริงๆแล้วมันไม่ได้รวมในเรื่องของการขับขี่อย่างเดียวนะครับแต่จะมีทริคต่างๆนะครับในการใช้รถรวมถึงการใช้ถนนด้วยนะครับผมก็วันนี้แอบสปอยนิดนึงก็ได้ครับก็จะมีในเรื่องของการจอดรถเมื่อติดไฟแดงเราควรจะใช้เกียร์ยังไงนะครับการจอดรถตากแดดเนี่ยเราควรจะจอดรถแบบไหนไม่ให้ส่งผลกระทบต่อรถของเรานะครับผมแล้วก็มีหลายเรื่องเลยนะครับผมที่จะนำมาแชร์กันในวันนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาแชร์ทริคต่างๆให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับ

เอาละครับจบไปแล้วกับเพลงเพราะๆนะครับผมวันนี้แอบใส่เพลงที่มีจังหวะเร็วขึ้นมานิดหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงเวลานี้แหละครับที่จะเป็นช่วงที่คนส่วนใหญ่มักจะเกิดอาการง่วงเหงาเฮานอนนะครับผมจึงใส่เพลงโจ๊กๆมาให้ฟังนะครับเอาละครับในช่วงนี้นะครับผมเราจะมาพูดในเรื่องของอย่างที่ได้บอกไปนะครับผมในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือจะนำทริคต่างๆในการขับขี่อย่างไรนะครับให้ปลอดภัยมาแชร์กับทุกท่านให้ได้ฟังกันนะครับผมจริงๆแล้วนะครับก็อย่างที่ท่านทราบนะครับว่าช่วงเวลาที่มีช่วงฝนตกหนักนะครับผมอย่างจังหวัดภูเก็ตของเราเองเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าน้ำที่รอการระบายหรือว่าน้ำทะเลหนุนขึ้นมาทำให้บางพื้นที่นะครับผมมีน้ำท่วมบ้างนะครับผมซึ่งคนในจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยก็จะพยายามขับรถของเราเนี่ยพาไปหาพื้นที่ที่คาดว่าจะสามารถจอดรถได้โดยที่น้ำจะไม่ท่วมรถของเรานะครับซึ่งหลายที่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสถานที่กลางแจ้งนะครับแล้วก็รถของเราเนี่ยจะต้องตากแดดนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าการที่เรานำรถไปตากแดดนะครับผมก็ต้องมีวิธีการจอดที่ถูกต้องด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้รถของเราเนี่ยได้รับผลกระทบมากเกินไปนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับผมรถที่เขาเรียกว่าต้องถูกตากแดดอย่างต่อเนื่องไปเวลานานนะครับนอกจากจะเป็นสาเหตุที่ทำให้อากาศภายในรถยนต์ของเราแล้วเนี่ยร้อนทั่วไปทั้งคันเลยนะครับความร้อนจากแสงแดดก็อาจจะส่งผลต่อวัสดุต่างๆภายในรถให้เสื่อมสภาพได้เร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยครับซึ่งบางอย่างก็อาจจะเสื่อมสภาพทันทีเลยนะครับผมดังนั้นนะครับหากจำเป็นนะครับผมหากเราจำเป็นจริงๆที่จะต้องนำรถของเราไปจอดตากแดดนะครับก็ถ้าต้องตากแดดเป็นเวลานานจริงๆก็ผู้ขับขี่ควรจะลดกระจกหน้าต่างนะครับผมลงสักเล็กน้อยไม่ต้องลดเยอะนะครับผมคือให้มีช่องว่างในการแบบระบายอากาศนะครับผมไม่เกินประมาณ1เซนติเมตรนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเพื่อเป็นการระบายอากาศช่วยไม่ให้ในรถของเราเนี่ยเกิดความร้อนสะสมภายในรถครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยที่สำคัญคือถ้าเรามีติดรถไปก็คงจะดีนะครับก็คือในเรื่องของอุปกรณ์บังแดดครับถ้าเรามีนะครับผมให้ติดตั้งอุปกรณ์บังแดดเพื่อช่วยลดความร้อนจากแสงแดดที่ส่องเข้ามาในรถยนต์ของเราครับยกก้านปัดน้ำฝนขึ้นเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานยืดอายุการใช้งานของยางปัดน้ำฝนนะครับผมอีกทั้งนะครับควรหลีกเลี่ยงนะครับการวางวัสดุที่อาจจะมีโอกาสระเบิดไว้ในรถนะครับผมเช่นตัวอย่างเลยที่สำคัญที่หลายๆคนชอบมีติดรถไว้นะครับคือไฟแช็กนะครับผมสำหรับคนที่อาจจะต้องสูบบุหรี่หรือว่าอาจจะมีติดรถเพื่อการอย่างอื่นนะครับผมไฟแช็กเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของเวลาจอดตากแดดหรอกไม่ควรจะนำไว้ในรถนะครับผมเพราะเป็นสิ่งที่สามารถเกิดประกายไฟหรือว่าอาจจะทำให้เกิดการระเบิดได้นะครับผมก็เป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเลยนะครับอย่างที่สองคืออุปกรณ์อัดแก๊สต่างๆสิ่งนี้ก็ไม่ควรก็คล้ายๆกันนะครับผมบางคนเป็นสายปิกนิกชอบแคมปิ้งนะครับมีกระเป๋าสำหรับเตาย่างหมูกระทะสำหรับแก๊สสำหรับทำเครื่องไหนนะกาแฟนะครับผมสิ่งนี้อันตรายมากๆนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปสิ่งเหล่านี้ครับมีโอกาสที่จะระเบิดเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นครับแล้วก็อาจจะส่งผลต่อแบบกระจกรถของเราให้แตกได้นะครับผมซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะครับสำหรับรถของเราเพราะว่ารถของเราก็ห่วงนะครับผมซึ่งจริงๆทริคเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เราควรจะรู้เป็นพื้นฐานนะครับผมสำหรับใครที่เหมือนยังไม่เคยคิดถึงเรื่องมุมมองตรงนี้ครับแล้วก็วันนี้ก็ได้ทริคตรงนี้ไปนะครับแล้วก็นำไปใช้นะครับผมเพราะว่าถ้าเขาเรียกว่าไงดีการขับขี่แล้วก็การใช้รถนะครับผมจริงๆมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับผมถ้าเราไม่ใส่ใจนะครับผมไม่ใส่ใจในเรื่องของการขับขี่เรื่องของการระมัดระวังภายในรถของเราเนี่ยครับผมก็มันเป็นสิ่งที่อาจจะส่งผลต่อชีวิตของเราได้นะครับผมในอนาคตนะครับวันนี้คืนดีอาจจะตอนที่เราจอดรถเอาไว้นะครับอาจจะไม่ระเบิดหรอกไฟแช็กในรถหรือว่าเตาแก๊สตัวกระป๋องแก๊สในรถอาจจะไม่ระเบิดตอนที่เราตากเอาไว้แต่เมื่อไหร่ที่เราขึ้นไปนะครับผมหรือพาครอบครัวของเราคนที่เรารักขึ้นไปบนรถแล้วเป็นจังหวะดวงไม่ดีของเรานะครับสิ่งเหล่านั้นเกิดระเบิดขึ้นมาทุกท่านก็คงไม่อยากจะให้เกิดภาพแบบนั้นถูกไหมครับผมเพราะฉะนั้นก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่นำมาฝากในวันนี้นะครับในช่วงนี้เป็นทริคแรกนะครับผมซึ่งก็จะมีสิ่งที่ต่อเนื่องกันมาอีกนะครับว่าภายหลังจากการจอดรถตากแดดเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรนะครับหากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับหรือหากเจ้าของรถนะครับที่ได้จอดรถหนีน้ำท่วมหรือว่าจอดรถตากแดดด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับเป็นเวลานานเมื่อจะเริ่มใช้งานนะครับผมรถที่ตากแดดนานนะครับให้ทำการติดเครื่องยนต์เอาไว้สักพักหนึ่งก่อนครับเมื่อจะเริ่มใช้งานก็นะครับผมก็ติดไว้สักครู่นึงโดยให้
เปิดระบบปรับอากาศในตำแหน่งที่เย็นที่สุดครับเพื่อให้ในรถของเราเนี่ยอุณหภูมิลดลงนะครับผมเปิดให้แรงที่สุดเลยแรงเท่าไหร่ได้ใส่เท่านั้นเลยนะครับยกเว้นว่าแต่มีกรณียกเว้นนะครับจดเลยนะครับผมยกเว้นว่าหากเป็นระบบปรับอากาศอัตโนมัตินะครับผมก็ให้ตั้งนะครับผมว่าให้อุณหภูมิต่ำที่สุดแล้วค่อยๆเปิดไปก็ได้ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าสมมติว่ารถที่ตากแดดเนี่ยอยู่ใกล้บ้านเราพัดลมจ่อช่วยนะครับผมเป็นอีกทริคหนึ่งเล็กๆน้อยๆที่บางทีที่บ้านผมใช้เพราะบางทีเหมือนที่บ้านผมที่กรุงเทพเนี่ยมีรถ

ปิดหน้าต่างทั้งหมดนะครับผมความร้อนที่สะสมอยู่ภายในรถอาจจะระบายออกมาไม่ได้นะครับผมซึ่งบางทีเนี่ยถ้าสมมุตินะครับภายในรถอากาศร้อนแบบร้อนจริงๆร้อนมากๆแล้วมีการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิกระทันหันนะครับการเลื่อนกระจกรถขึ้นเนี่ยอาจจะเสี่ยงให้ตัวกระจกรถเองเนี่ยแตกได้นะครับผมก็อย่างที่บอกไปอย่าเพิ่งเลื่อนขึ้นนะครับมั่นใจก่อนว่าในรถของเราเนี่ยอุณหภูมิปรับลงแล้วนะครับผมเย็นลงแล้วนะครับส่วนตัวกระจกเองก็ไม่ร้อนจีแบบลองเอามือไปสัมผัสดูถ้าสมมติว่ายังร้อนมากๆเลยแต่ตัวในรถของเราเนี่ยเย็นแล้วเนี่ยอันนี้ผมว่าแนะนำว่าอย่าเพิ่งนำรถกระจกรถขึ้นนะครับผมก็อาจจะขับไปก่อนก็ได้นะครับไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าเพิ่งนำขึ้นจนเรารู้สึกว่าเออกระจกรถของเราเนี่ยเย็นลงแล้วนะครับผมเย็นพอประมาณไม่ต้องถึงกับแบบว่าโอ้เย็นเจี๊ยบแต่ว่าอุ่นลงนะครับผมจากที่แบบร้อนจีโอ้แตะไม่ได้เลยสามารถทอดไข่ดาวบนกระจกรถได้เหลือแค่การแบบแตะแล้วอุ่นๆเนี่ยอันนี้ได้นะครับผมสามารถเลื่อนกระจกรถขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็เมื่ออุณหภูมิภายในรถของเราเนี่ยภายในห้องโดยสารห้องโดยสารนะครับเย็นพอที่จะเคลื่อนรถยนต์ได้แล้วก็อย่างที่บอกไปค่อยๆเลื่อนกระจกรถขึ้นนะครับผมแล้วก็ปรับอุณหภูมิให้กลับเป็นปกตินะครับก็นี่แหละครับเป็นทริคหลังจากที่เราจอดรถตากแดดไว้นานๆเห็นไหมครับเราจะต้องทำยังไงหลังจากตากแดดแล้วต้องใช้นะครับผมทุกอย่างมันมีขั้นมีตอนนะครับทุกคนอาจจะมองว่าเออก็แค่ตากแดดก็พอถึงเวลาจะใช้เราก็แค่เก็บอุปกรณ์บังแดดแล้วก็ใช้รถได้เลยอันนี้อาจจะจริงๆก็ทำได้นะครับผมแต่ว่าสิ่งเขาเรียกว่าไงความสึกหรอการซ่อมบำรุงรักษาอาจจะเคลื่อนเข้ามาหาเราไวขึ้นนะครับผมจากที่เราถ้าดูแลรักษาดีๆเนี่ยเงินทองที่จำเป็นจะต้องเสียจากการที่เราจะต้องไปบำรุงรักษารถยนต์ของเราจากเหตุการณ์นี้ครับก็จะน้อยลงเขาเรียกว่าเข้ามาหาเราช้าลงนะครับผมจากสมมติว่าเราตากแดดมีผมกับคุณพี่ที่ฟังอยู่นะครับตัวผมเองนะครับผมตากแดดแล้วไม่ดูแลรักษาแต่คุณพี่ดูแลรักษาเนี่ยครับของคุณพี่อาจจะปีนึงซ่อมบำรุงครั้งหนึ่งส่วนผมอาจจะปีละ 3-4 ครั้งเงินที่เสียก็เยอะขึ้นเวลาที่ต้องใช้ไปกับการดูแลรักษาก็มากขึ้นนะครับผมจะต้องเอาไปเข้าศูนย์เอ้ยเอาไปซ่อมนั่นซ่อมนี่รถที่เราควรจะได้ใช้ก็ยังไม่ได้ใช้นะครับผมก็เป็นผลเสียมากมายนะครับไก่กองเลยแหละนะครับผมนี่ก็เป็นทริคนะครับในเรื่องของการที่เราจอดรถตากแดดนะครับจอดยังไงแล้วก็หลังจอดทำยังไงนะครับผมนี่แหละครับเป็นทริคที่ผมอยากจะนำเสนอมากๆเลยเพราะว่าช่วงนี้ในจังหวัดภูเก็ตของเราหลายๆช่วงเลยแหละที่มีฝนตกแล้วเราก็จะพยายามนำรถของเราไปตากแดดไปหลบน้ำท่วมไปอยู่ในจุดที่คิดว่าน้ำจะไม่ท่วมรถของเรานะครับจนลืมไปว่ามันก็จะมีแดดออกมาด้วยบ้างเหมือนกันซึ่งรถของเราก็นะครับอาจจะร้อนได้นะครับผมนี่ก็เป็นวิธีที่นำมาเสนอให้ในช่วงนี้นะครับเอาละครับพักกันสักครู่ดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามทริคเล็กๆน้อยๆกันต่ออีกสักเรื่องสองเรื่องนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปสู่ช่วงต่อไปกันนะครับ

เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: เอาละครับเรามาคุยกันต่อดีกว่านะครับผมในเรื่องของการขับขี่นะครับช่วงเบรกนี้นะครับผมหลังจากเบรกกันไปเนี่ยจะนำในเรื่องของสายตากับการขับขี่นะครับผมซึ่งจริงๆตรงนี้ผมว่าทุกคนทราบอยู่แล้วแหละว่าสายตาของเรานะครับส่งผลกระทบนะครับผมหลักๆเลยต่อการขับขี่อยู่แล้วนะครับผมถ้าเรามองไม่เห็นเส้นทางจะขับได้ไหมครับก็ไม่ได้ถูกไหมครับผมเพราะฉะนั้นครับสายตาก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับผมมาตรฐานการขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับทางกรมการขนส่งทางบกนะครับได้มีข้อกำหนดเอาไว้นะครับว่าผู้ขับขี่จะต้องมีสายตาที่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆบนท้องถนนและข้างทางได้อย่างน้อยนะครับร้อยละ85ของสายตาปกติครับและต้องมีลานสายตานะครับผมคือบริเวณทั้งหมดที่มองเห็นนะครับลานสายตาคือบริเวณที่เราสามารถมองเห็นได้นะครับเมื่อเพ่งตรงไปข้างหน้ากว้างนะครับผมไม่น้อยกว่า140องศานะครับผมรวมทั้งไม่ตาบอดสีหรือสายตามองเห็นกลางคืนได้ช้ากว่าปกติครับเพราะสิ่งเหล่านี้ครับผมจะเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดจากการที่เรามีสายตาที่ไม่พร้อมในการขับรถครับการขอต่ออายุใบขับขี่นะครับหรือใบอนุญาตขับรถประเภท5ปีเนี่ยจึงต้องผ่านการทดสอบสายตาครับนอกจากนี้นะครับผู้ขับขี่ควรจะระวังจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางการขับขี่ด้วยครับซึ่งมีอยู่6จุดด้วยกันนะครับได้แก่รถที่มาจากด้านหน้าครับรถที่มาจากด้านหลังรถที่กำลังเตรียมแซงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ตามนะครับรถที่กำลังจะขับแซงนะครับผมต่างกันนะครับผมเตรียมแซงกับกำลังจะขับแซงเตรียมแซงก็คือเหมือนรถที่กำลังยังไม่ถึงเขาเรียกว่ายังไม่ถึงตัวรถของเรานะครับแต่เราเห็นแล้วว่าจากด้านหลังเนี่ยจากการมองกระจกข้างเนี่ยรถคันนั้นมีท่าทีที่กำลังจะแซงเราอันนั้นคือรถที่กำลังจะเตรียมแซงนะครับส่วนรถที่กำลังจะขับแซงนะครับก็คือรถที่อยู่ด้านข้างของเราแล้วหรือกำลังพุ่งขึ้นมาเพื่อจะแซงเราเนี่ยอันนี้คือรถที่กำลังจะแซงครับแล้วก็รถที่มาจากด้านข้างนะครับผมแล้วก็รถที่วิ่งสวนทางมานะครับผมนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะคือ6จุดด้วยกันนะครับดังนั้นนะครับผู้ขับขี่รถจึงควรทดสอบสายตานะครับให้พร้อมสำหรับการขับรถยนต์ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องของตาบอดสีนะครับผมก็มองว่ามันสำคัญนะครับผมเพราะว่าไฟแดงไฟเหลืองไฟเขียวถ้าเรามองไม่ออกจะเป็นยังไงครับถ้าเอาตามจริงเราสังเกตจากการที่รถจอดหรือรถวิ่งได้ถูกไหมครับแต่เราจะรู้ได้อย่างไรถ้าสมมติว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงกลางคืนและมีรถอยู่แค่1คันรถ1คันนั้นเราจะมั่นใจได้ไงว่ารถข้างหน้าคันนั้นเขาไม่ทำผิดกฎจราจรเขาไม่ได้ฝ่าไฟแดงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ตาบอดสีนะครับผมถ้าตาบอดสีอื่นที่ไม่ใช่แดงเหลืองเขียวอาจจะได้แต่จริงๆมันผิดกฎนั่นแหละครับแต่ผมมองว่าก็อาจจะยังได้นะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าไม่สามารถมองไฟจราจรได้เลยอันนี้นั่นแหละครับผมอันตรายมากๆนะครับจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ทำผิดกฎใดๆเลยนั่นแหละครับผมถูกต้องแล้วนะครับก็แนะนำว่าใครที่ตาบอดสีก็เป็นผู้ที่อาศัยรถเป็นผู้นั่งดีกว่านะครับผมอย่าเป็นผู้ขับเลยนะครับเพราะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายนะครับต่อตัวเองด้วยนะครับผมแล้วก็ต่อผู้อื่นผู้ที่ขับขี่ร่วมกันผู้ที่เดินเท้าอยู่บนท้องถนนนะครับผมตัวเราเองอาจจะไม่เป็นอะไรนะครับแต่ถ้าในวันใดวันหนึ่งเนี่ยรถของเรานะครับผมเกิดฝ่าไฟแดงขึ้นมาโดยที่เราเหมือนว่ามองว่ามันเป็นไฟเขียวคนที่ร่วมถนนมาด้วยก็อาจจะต้องเกิดอุบัติเหตุนะครับผมสูญเสียชีวิตหรือว่าสูญเสียชิ้นส่วนในร่างกายไปเขาเรียกไงดีไม่ใช่ชิ้นส่วนแอบน่ากลัวนะชิ้นส่วนในร่างกายเรียกว่าสูญเสียอวัยวะในร่างกายนะครับผมของร่างกายไปเนี่ยก็เป็นความผิดเราเต็มๆเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสายตาสั้นสายตายาวอันนี้ก็คือเรามีวิธีแก้กันอยู่แล้วเนาะก็คือการหาแว่นสายตามาใส่ให้เรียบร้อยนะครับถ้าวันไหนลืมใส่นะครับผมแล้วค่าสายตาเรามันแย่มากๆแนะนำว่ารถสาธารณะดีกว่านะครับหรือขอให้ใครสักคนเนี่ยหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมทางก็ขับไปด้วยกันให้ขับให้หน่อยนะครับผมแล้วก็เราก็เป็นผู้อาศัยผู้นั่งไปดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์ก็ตามนะครับหรือมีใครขี่รถไฟไปทำงานไหมครับอันนี้หยอกเล่นนะครับผมก็เป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยแหละครับที่ต้องระมัดระวังจริงๆก็แอบจะรวมจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการแบบขับขี่หรอกแต่ว่าก็เกี่ยวแต่ผมถือว่ารถจักรยานรถจักรยานเขาเรียกว่าไบซิเคิลครับรถจักรยานเองอ่ะก็ควรจะมีสายตาที่ดีด้วยเหมือนกันนะครับเพราะตัวรถจักรยานเนี่ย เขาเรียกว่าความเร็วในการขับขี่ต่ำก็จริงแต่ถ้ามันเมื่อไหร่ที่เราเกิดอุบัติเหตุหรือเราจะต้องรีบใช้ความเร็วในการหลบหลีกอันตรายเราไม่สามารถทำได้ถูกไหมครับเพราะเราต้องมีแรงขาที่แบบติดสปีดรถจักรยานของเราเนี่ยพุ่งไปข้างหน้าซึ่งมันทำไม่ได้นะครับถ้าเราสายตายิ่งแย่เนี่ยโอ้เราแบบสายตาสั้นมากๆข้างหน้ามีหลุมหรือมีท่อที่ดันแบบฝาหายนะครับแล้วเรามองไม่เห็นจนเราเพิ่งมาเห็นแบบโอ้จังหวะอยู่ใกล้ๆแล้วเราไม่สามารถที่จะแบบยังไงดีเร่งจักรยานของเราแบบโอ้ยปันแล้วก็แบบกระโดดข้ามท่อหรือว่าหลบซ้ายหลบขวาได้เพราะมันยิ่งอันตรายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสายตาเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตาบอดสีแล้วก็ความสั้นความยาวของสายตานะครับเป็นสิ่งที่อันตรายมากรวมถึงอีกอย่างนึงที่ได้กล่าวเอาไว้คือในเรื่องของสายตาปรับในช่วงกลางคืนยากปรับสายตาตัวเองเนี่ยในช่วงกลางคืนได้ช้านะครับผมวิธีสังเกตนะครับให้เราลองไปในห้องมืดๆดูนะครับแล้วก็ไม่ต้องมืดมากก็ได้เอาแค่เหมือนว่ามืดประมาณนึงแบบไม่ใช่มืดตื่อมืดตึ๊บจนมองอะไรไม่เห็นนะครับให้เราแบบปิดตาเดินเข้าไปในห้องมืดๆแล้วก็ลองเปิดตาดูและลองเช็คดูว่าระยะแบบระยะเวลาที่เรากว่าจะปรับสายตาให้แบบมองเห็นสิ่งต่างๆในห้องได้อย่างชัดเจนเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับผมเพราะบางทีให้เรานึกถึงว่าเราลงอุโมงค์ไปนะครับผมอุโมงค์ในแบบที่ตามท้องถนนนี่แหละแล้วไฟอาจจะเสียหรือไฟอาจจะน้อยนะครับผมซึ่งอาจจะแตกต่างนะครับผมจากด้านบนที่แบบแสงสว่างเยอะๆสายตาของเราถ้าเราปรับสายตาได้ช้าเรามีสิทธิ์ที่จะพุ่งข้ามเลนไปชนกับรถที่สวนทางมาหรือชนเข้ากับข้างทางหรือชนเข้ากับรถด้านหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีสายตาที่ปรับตัวในความมืดได้ช้าก็ส่งผลเช่นกันนะครับแต่มันก็มีวิธีหลีกเลี่ยงเนาะก็คือเราไม่ขับในเวลากลางคืนก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับผมแต่อย่างที่บอกไปถ้ามันถึงคราวที่เราจะต้องขับรถในช่วงเวลากลางคืนจริงๆเนี่ยก็เป็นสิ่งอันตรายนะครับก็ไม่แนะนำเลยว่าให้ขับในช่วงกลางคืนสำหรับคนที่สายตาปรับตัวในช่วงเวลากลางคืนได้ช้าหรือว่าในที่มืดได้ช้านะครับฉันอย่างที่บอกไปนะครับเรื่องสายตาก็3อย่าง4อย่างนี่แหละเรื่องของตาบอดสีระยะสายตานะครับผมแล้วก็ความมืดอย่างที่4คือเรื่องสายตาเอียงอันนี้จริงๆมันไม่ได้ผิดกฎหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าส่งผลกระทบเช่นกันคนที่สายตาเอียงจะทราบดีนะครับว่าในช่วงเวลากลางคืนหรือเวลามีรถที่เราสวนทางมานะครับเปิดไฟหน้ารถหรือรถตามไฟตามทางเนี่ยมักจะมีเส้นเฉียงกระจายตัวออกจากตัวไฟซึ่งตัวผมเองก็เป็นนะครับก็บอกเลยว่ามันรบกวนสายตาเรามากๆบางทีมันดึงความสนใจไปจากการขับขี่ได้ครับเราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับผมแต่บางทีเนี่ยเส้นเหล่านั้นเส้นแสงเหล่านั้นอาจจะบดบังทัศนวิสัยของเราได้นะครับผมซึ่งถ้าวันไหนมันเกิดดวงเราซวยจริงๆเนี่ยมีคนกำลังข้ามถนนและไอ้ตัวแสงไฟตรงนั้นอ่ะด้านกระจายเข้าสู่สายตาเราพอดีทำให้เราไม่เห็นคนข้ามถนนอยู่จะเกิดอะไรขึ้นครับนั่นแหละครับผมก็แนะนำว่าคนสำหรับคนที่สายตาเอียงอย่าพยายามขับช่วงเวลากลางคืนเช่นกันครับเพราะว่าไฟอาจจะสาดเข้าตาเราได้มากกว่าผู้อื่นนะครับผมบดบังทัศนวิสัยเราได้มากกว่าคนอื่นนะครับก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้ในเรื่องของสายตานะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมที่อยากจะบอกนะครับก็เป็นในเรื่องของที่อาจจะต่อเนื่องกันมานะครับผมก็คืออันตรายอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับรถนะครับผมซึ่งอันนี้ขอแบบสเปเชียลนิดนึงก็คือเป็นการอันตรายที่เกิดจากการขับรถชนต้นไม้ครับปกติคนเราก็จะคิดว่าแบบเอ้ยขับรถชนอาจจะเป็นเข้าข้างทางบ้างรถพลิกหรือว่ารถชนกันเองแต่อันเนี้ยครับรถชนต้นไม้บางคนอาจจะแบบเคยเห็นตามหนังแต่เราไม่เคยมานั่งคิดจริงๆว่าอันตรายจริงๆที่เกิดจากการขับรถชนต้นไม้มีอะไรบ้างนะครับผมอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับรถชนต้นไม้นะครับนับเป็นที่หนึ่งสาเหตุเลยของการเสียชีวิตที่ไม่ควรมองข้ามครับเพราะว่าหากรถเราเสียหลักหลุดออกจากถนนและชนต้นไม้ด้วยความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมากกว่านั้นนะครับแรงปะทะจากการชนนะครับจะเทียบเท่ากับรถตกจากตึกสูงครับ5ชั้นเลยทีเดียวนะครับผมฟังไม่ผิดนะท่านผู้ชมครับความรุนแรงนะครับผมที่เกิดจากการที่เราขับรถชนต้นไม้เนี่ยนะครับผมแล้วเขาเรียกว่าไงชนด้วยความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอย่าง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็คือเทียบเท่ากับการตกตึกสูง5ชั้นครับฟังไม่ผิดจริงๆครับผม เท่ากับการที่เราขับรถพุ่งลงจากตึกลงมาที่พื้น5ชั้นน่ากลัวไหมครับทุกคนอาจจะมองว่าเออก็แค่ขับรถชนต้นไม้ซีทเบลล์เราก็ใส่นะครับเข็มขัดนิรภัยเราใส่มีแอร์แบ็กนะครับผมแต่ทุกคนคิดว่าเราจะรับแรงปะทะขนาดนั้นได้จริงๆไหมครับนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเลยถ้าให้เปรียบเทียบอีกนิดนึงนะครับผมก็อย่างที่บอกไปจะมีความรุนแรงมากขึ้นถ้าเราขับรถด้วยความเร็วมากกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่ขับรถบนท้องถนน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่แล้วถูกไหมครับถ้าเป็นถนนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะแบบ70 80 90หรือถ้าถนนที่แบบข้ามจังหวัดเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะขับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับจะยกตัวอย่างให้ฟังถ้ารถของเราพุ่งชนต้นไม้ด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะเท่ากับการที่เราขับรถล่วงลงจากตึกทั้งหมด13ชั้นครับคิดว่ามีสิทธิ์รอดไหมครับผมนะครับถ้าจะห้อยหลวงปู่อะไรก็แล้วแต่ผมว่ายังไงก็เคสนี้ไม่น่ารอดนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะเตือนเอาไว้นะครับว่าเราควรจะเขาเรียกว่ามีสติในการขับขี่รถตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆในรถของเราให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเกิดอุบัติเหตุที่น่ากังวลอย่างนี้นะครับผมจริงๆก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการปลูกต้นไม้ริมถนนที่ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยนะครับจะต้องเว้นพื้นที่ข้างทางโดยปราศจากสิ่งกีดขวางครับซึ่งเรียกพื้นที่ดังกล่าวว่าเขตเป็นเขตปลอดภัยนะครับผมจากการศึกษาพบว่าการเพิ่มระยะปลอดภัยหรือระยะห่างอุปกรณ์ข้างทางเพียง6เมตรนะครับจะช่วยลดอุบัติเหตุได้มากถึงร้อยละ44ครับถ้าสมมติว่าเราไปเห็นท้องถนนที่ไหนมีต้นไม้ปลูกต้นไม้ขึ้นเนี่ยเป็นต้นใหญ่ๆเลยหลายๆต้นติดกันนะครับผมเราควรจะแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสิ่งนี้ไม่ถูกหลักนะครับผมอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับผู้ขับขี่อาจจะถ้าผู้ขับขี่เสียหลักล้อยางแตกหักหลบสุนัขแมวนะครับผมแล้วดันไปชนต้นไม้เนี่ยจริงๆแล้วก็อันเป็นอย่างที่บอกไปมันอันตรายนะครับแต่ถ้าข้างทางของเรามีการเว้นระยะที่ถูกต้องก็สามารถช่วยลดอัตราการเสี่ยงที่จะเกิดการชนต้นไม้ได้นะครับผมก็คือเหมือนมีระยะให้เราได้แบบตั้งสติโอ้ยเหยียบเบรกหรือว่าหักหลบต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับผมไปแบบจุดที่มันไม่อันตรายน้อยลงหรืออันตรายน้อยลงนะครับผมก็ได้เช่นกันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็ถ้าอย่างที่บอกไปถ้าเจอจุดไหนที่โอ้ข้างทางปลูกต้นไม้ทีต้นใหญ่ๆที่แบบชนแล้วแบบโอ้รถเราพังแน่นอนอย่างเงี้ยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมก็ให้เข้าไปตรวจสอบกันดูนะครับเพราะอย่าไปแจ้งเจ้าของบ้านโดยตรงหรือว่าอาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทได้นะครับผมให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดีที่สุดนะครับแล้วก็พยายามใช้วิธีการประนีประนอมนะครับผมดีที่สุดแล้วนะครับอย่าลืมนะครับผมอันตรายจากการขับรถชนต้นไม้นะครับขับเพียงแค่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เท่ากับรถตกตึก5ชั้นน่ะท่านผู้ชมครับน่ากลัวไหมล่ะครับคือผมอ่านเองตั้งแต่ตอนแรกผมยังตกใจเลยคือขับรถแค่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะในสายตาของเราเวลาเราขับอ่ะมันไม่ได้เร็วมากถูกไหมครับแต่ทำไมความรุนแรงปนดันเท่ากับการขับรถตกตึก5ชั้นเลยเนี่ยอันนี้คือแอบตกใจมากๆเลยก็เลยอยากจะนำเรื่องนี้ครับมาแชร์มันเป็นสเปเชียลเคสก็จริงครับเป็นแบบเคสพิเศษที่แบบไม่ใช่ว่าอุบัติเหตุจะเกิดแต่เรื่องนี้อย่างเดียวแต่อยากจะนำมาแบบแชร์ให้ฟังจริงๆว่ามันอันตรายมากๆบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยรถเสียหลักใช้ต้นไม้เป็นตัวซับแรงกระแทกนี่เลยต้องเปลี่ยนความคิดก็วันนี้แหละครับมันไม่สามารถซับแรงกระแทกเราได้แถมทำให้เราอันตรายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมก็ให้ระมัดระวังกันให้ดีนะครับในเรื่องของการขับรถเสียหลักแล้วดันไปชนต้นไม้นะครับผมถ้าเราตั้งสติแล้วก็แบบมองหาทิศทางที่อันตรายต่อตัวเราแล้วก็ผู้ขับขี่หรือว่าผู้ร่วมรถถนนน้อยที่สุดก็ให้ไปในเส้นทางนั้นดีที่สุดนะครับก็อย่างที่บอกไปเราก็เช็ครถของเราให้ทิปเต็มที่นะครับผมตรวจสอบอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นตัวรถยนต์เองหรือว่าซีทเบลหรือตัวของเราเองสุขภาพของเราเองอย่างที่บอกสายตานะครับผมให้เรียบร้อยตรวจให้พร้อมแล้วจึงขับขี่นะครับอย่าปล่อยเอาไว้นะครับเอาละครับก็จบไปในช่วงของช่วงแรกขับขี่ปลอดภัยใบขออภัยครับสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับผมเดี๋ยวช่วงต่อไปของเราหลังจากเบรกกันไปเนี่ยจะมาเข้าสู่ช่วงขับขี่ปลอดภัยใบ DLT นะครับซึ่งจริงๆแล้วในช่วงนี้เดี๋ยวในอนาคตอันใกล้นี้แหละจะนำผู้ที่มีความรู้จริงๆจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของการขับขี่มาสนทนานะครับผมมาทอล์กให้ฟังกันนะครับว่ามาถกมาเถียงให้ฟังกันว่าสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติ สิ่งที่เราควรจะทำในการขับขี่เป็นอย่างไรนะครับในอนาคตอันใกล้นี้นะครับใครที่อยากได้ความรู้แบบเน้นๆแบบจากนักวิชาการขนส่งเองหรือว่าจากตำรวจหรือจากอะไรเงี้ยครับก็รอฟังกันได้ในวันอื่นๆวันต่อๆไปนะครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของขับขี่ปลอดภัยใบเดียวทีครับ
1: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
2: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
1: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
2: ้เฮ้ย
1: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
3: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
2: ขับขี่มีสติ
1: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
5: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
4: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
5: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
6: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: เอาละครับมาในสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับผมช่วงขับขี่ปลอดภัย by DLT ครับก็วันนี้จะนำเสนอในเรื่องของทำไมอุบัติเหตุมักเริ่มต้นก่อนเสียงเบรกดังครับอันนี้เป็นสโลแกนของช่วงที่แอบคิดขึ้นมาได้นะครับผมในช่วงเวลาสั้นๆเมื่อกี้นะครับก็ต้องบอกว่าต้อนรับเข้าสู่ช่วงขับขี่ปลอดภัยไป DLT ครับช่วงนี้ก็จะนำความรู้จากกรมการขนส่งทางบกโดยตรงเลยนะครับผมแล้วก็หน่วยงานด้านความปลอดภัยทางถนนนะครับมาพูดคุยกันแบบเข้าใจง่ายๆนะครับผมเพื่อให้ทุกการเดินทางของทุกท่านเนี่ยปลอดภัยในทุกเส้นทางเลยนะครับคุณผู้ฟังครับเคยสังเกตไหมนะครับว่าเวลาเราอ่านข่าวหรือได้ยินข่าวอุบัติเหตุนะครับผมคำที่เราได้ยินมักจะได้ยินบ่อยที่สุดเนี่ยมักจะเป็นคำว่ารถเสียหลักจากรถพุ่งข้ามเลนเบรกไม่ทันอันนี้ก็จะเป็นแบบพาดหัวข่าวต่างๆที่เรามักจะได้ยินกันนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าความจริงแล้วนะครับอุบัติเหตุส่วนใหญ่นะครับไม่ได้เริ่มต้นตอนที่รถชนครับหากแต่ว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนหน้านั้นหลายวินาทีแล้วครับผมหลายครั้งนะครับจุดเริ่มต้นอาจจะเป็นเพียงแค่การก้มมองโทรศัพท์เพียง2วินาทีการละสายตาไปปรับเครื่องเสียงการคิดว่าแค่แป๊บเดียวก็ได้นะครับหรือการขับเร็วเกินกว่าสถานสภาพถนนจะรับได้นะครับก็ต้องบอกว่าจังหวัดภูเก็ตก็เป็นจังหวัดที่มีลักษณะการใช้ถนนที่แตกต่างจากหลายพื้นที่ของประเทศนะครับเรามีทั้งถนนขึ้นเขาลงเขาอย่างเช่นถนนป่าตองนะครับถนนโค้งต่อเนื่องถนนเลียบชายฝั่งทะเลก็นักท่องเที่ยวก็มีมากมายที่เช่ารถนะครับผมขับด้วยตนเองรวมถึงรถจักรยานยนต์จำนวนมากที่ใช้สัญจรในชีวิตประจำวันนะครับเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับผมถนนหลายสายจะมีผิวถนนที่เปียกลื่นทำให้ระยะเบรกต้องยาวขึ้นและรถอาจสูญเสียการยึดเกาะได้ง่ายกว่าปกติครับดังนั้นนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสิ่งสำคัญที่สุดจึงไม่ใช่การที่เรามีฝีมือในการขับรถเพียงอย่างเดียวครับแต่คือการที่เรามองเห็นความเสี่ยงก่อนที่ความเสี่ยงจะมาถึงตัวเรานั่นเองนะครับผมเป็นสิ่งสำคัญเลยที่คนขับรถจะต้องมีนะครับกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ใช้หลักการที่เรียกว่า defensive driving นะครับหรือการขับรถเชิงป้องกันแนวคิดนี้นะครับไม่ได้สอนให้เราเป็นนักขับที่เร็วที่สุดนะครับแต่สอนให้เราเป็นนักขับที่กลับถึงบ้านทุกครั้งในการขับขี่ครับหัวใจสำคัญนะครับคือต้องมองไกลคาดการล่วงหน้าและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆครับตัวอย่างง่ายๆเลยท่านผู้ชมครับหากเราขับรถอยู่บนถนนเจ้าฟ้าตะวันตกหรือถนนกาตะกะรนเนี่ยแล้วเห็นรถคันหน้ากำลังชะลอแม้ไฟเบรกรถยังไม่ติดนะครับผมก็คนขับที่ใช้หลัก defensive driving นะครับก็จะเริ่มถอนคันเร่งทันทีไม่รอให้รถคันหน้าหยุดก่อนนะครับผมก็คือเป็นการคาดการณ์ว่าคันข้างหน้าจะมีการชะลอตัวนะครับเพราะการถอนคันเร่งเพียงเสี้ยววินาทีอาจจะเพิ่มระยะปลอดภัยได้อีกหลายเมตรย้ำนะครับว่าหลายเมตรไม่ใช่เป็นหลักเซนติเมตรนะครับแค่แตะแค่วิ2วินาทีก็สามารถช่วยเพิ่มระยะเบรกเราได้เป็นหลายเมตรแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะครับผมการที่คาดการณ์ว่ารถคันข้างหน้าจะจอดจะเลี้ยวแม้เขาอาจจะลืมเปิดไฟเลี้ยวหรือว่ารถไฟท้ายพังถ้าเราคาดการณ์หรือสังเกตก็จะช่วยเราได้นะครับอีกเทคนิคนึงนะครับที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักคือกด3วินาทีนะครับผมเป็นวิธีที่เว้นระยะห่างที่กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีทำก็ง่ายมากเลยนะครับผมเลือกวัตถุข้างทางนะครับเช่นเสาไฟป้ายจราจรหรือสะพานนะครับเมื่อรถคันหน้าผ่านจุดนั้นนะครับให้เริ่มนับ 1,001 1,002 1,003ถ้ารถของเราผ่านจุดเดียวกันก่อนนับครบ3แสดงว่าเราขับตามใกล้เกินไปครับแปลกไหมไม่เคยได้ยินใช่ไหมครับผมตัวผมเองก็เพิ่งเคยได้ยินนี่แหละครับวิธีการนับไม่ใช่แค่นับ1 2 3เลยนะให้นับคำว่า 1,001 1,002 1,003 ถ้าเรานับแบบนี้มันจะครบ3วินาทีพอดีนะครับผมให้เราหายึดจุดใดจุดหนึ่งอย่างที่บอกไปข้างหน้านะครับมีสะพานลอยรถคันข้างหน้าเราขับถึงจุดสะพานลอยปุ๊บเรานับเลย 1,001 1,002 1,003 ถ้าเราขับถึงสะพานลอยก่อนนับ 1,003 แสดงว่าเราขับใกล้เกินไปครับนี่เป็นไงล่ะครับเทคนิคนี้โอ้ยผมอ่านแล้วผมยังตื่นเต้นเองเลยตลกดีครับผมแล้วก็เป็นทริคที่น่าสนใจมากๆนะครับผมคิดว่าใช้ได้จริงนะนายผมลองไปใช้กันดูนะครับผมใครที่ลองใช้แล้วก็ ลองมาบอกกันได้นะครับในคอมเมนต์ในไลฟ์ Facebook ของเรานะว่าได้ผลไหมนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับผมเราถ้าเราถึงจุดที่เรามาร์กเอาไว้ก่อนที่เราจะครบ 1,001 1,002 1,003 เนี่ยเราถึงก่อนให้เราเพิ่มระยะห่างทันทีแต่ไม่ใช่ว่าเราเหยียบเบรกเอียดเลยอันนี้อันตรายนะครับให้เราค่อยๆชะลอทีละเล็กทีละน้อยให้รู้สึกว่าโอเคเนี่ยแหละระยะที่ควรพอเหมาะแล้วนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าในกรณีที่ฝนตกมีหมอกหรือถนนลื่นระยะห่างของเราก็จะเปลี่ยนจากกด3วิเป็นกด4วิหรือ6วิตามสถานการณ์นะครับถ้าตกหนักมากหมอกมองไม่เห็นก็นั่นแหละครับ6วิเลยหักขับห่างๆกันดีกว่านะครับผมเพราะว่าบนถนนที่เปียกหรือเส้นทางที่ทัศนวิสัยไม่ดีเนี่ยการขับติดๆกันย่อมอันตรายเสมอนะครับเอาละครับพูดถึงภูเก็ตของเราแล้วอีกเรื่องนึงที่หลายคนก็มักจะมองข้ามกันนะครับคือการขับรถลงเขาปกติเราจะกังวลในเรื่องของขึ้นเขาจะขึ้นยังไงให้รอดรถจะมีแรงไหวไหมเราจะเสียหลักที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยรถเราจะเอ็นล้มไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่กลายเป็นนะครับเรามักจะลืมกันไปว่าการขับรถลงเขาก็สำคัญนะครับโดยเฉพาะเส้นทางป่าตองกมลากาตากะรนหรือเส้นทางที่มีความลาดชันเนี่ยหลายคนใช้วิธีเหยียบเบรกตลอดทางซึ่งจริงๆแล้วเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำนะครับเน้นย้ำเลยนะครับผมการขับรถลงเขาการที่เราเหยียบเบรกตลอดทางเป็นพฤติกรรมที่เราไม่ควรทำเพราะการเหยียบเบรกต่อเนื่องเป็นเวลานานจะทำให้พระเบรกและจานเบรกของเรามีอุณหภูมิสูงขึ้นครับประสิทธิภาพการเบรกจะลดลงจนเกิดอาการที่เรียกว่าเบรกเฟดนะครับผมหรือเบรกล้าเมื่อถึงจังหวะที่ต้องหยุดรถจริงๆรถอาจจะหยุดไม่ได้ตามที่เราคิดเอาไว้ครับวิธีที่กรมการขนส่งทางบกได้แนะนำเอาไว้นะครับคือการใช้เกียร์ตามปล่อยให้แรงหน่วงของเครื่องยนต์ช่วยชะลอความเร็วครับและใช้เบรกเป็นระยะเท่าที่จำเป็นนะครับผมจะช่วยลดความร้อนของระยะเบรกได้แล้วก็เพิ่มความปลอดภัยได้มากกว่านะครับนี่แหละครับผมน่ากลัวไหมล่ะครับผมอาการเบรกล้าเหมือนเราทำยังไงดีให้นึกถึงว่าเวลาเราถือของหนักนานๆนะครับผมไอตอนแรกที่เราโอ้ยเราแข็งแรงเราถือไหวแหละยกขึ้นยกลงได้โอ้โหสุดยอดแต่พอถึงเวลาพอเราทำไปนานๆเนี่ยแล้วเราต้องใช้แรงมากกว่าเดิมในการที่จะหยุดมันนะครับผมหรือการที่เราจะยกของแบบขึ้นสูงๆเราก็จะเกิดอาการล้านะครับเบรกที่ควรจะเบรกได้ทันทีก็อาจจะใช้เวลานานในการที่จะเบรกหรือไม่สามารถเบรกได้เลยก็มีเพราะฉะนั้นครับให้ระมัดระวังในเรื่องการของการใช้เบรกแนวเปลี่ยนจากการที่เราใช้การแตะเบรกเนี่ยเป็นเข้าเกียร์ต่ำในการลงเขาดีที่สุดครับผมเอาละครับอีกเรื่องที่อยากฝากเอาไว้นะครับจากการวิเคราะห์อุบัติเหตุของหลายหน่วยงานเลยนะครับผมไม่ใช่แค่กรมการขนส่งทางบกนะครับหลายเหตุการณ์ไม่ได้เกิดจากท้องถนนอย่างเดียวนะครับไม่ได้เกิดจากรถด้วยแต่เกิดจากคำว่าคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรเกิดจากตัวเราเองเกิดจากสมองเรานี่แหละครับไม่เปิดไฟเลี้ยวเพราะคิดว่าไม่มีรถไม่คาดเข็มขัดเพราะขับใกล้บ้านไม่สวมหมวกกันน็อกเพราะไปแค่หน้าปากซอยนะครับหรือก้มดูโทรศัพท์เพราะคิดว่าใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีคิดว่าไม่น่าเป็นจะอาจไม่คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับแต่บนท้องถนนเนี่ยเพียงเสี้ยววินาทีก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่งไปได้ตลอดกาลเลยนะครับก็ก่อนจากกันวันนี้นะครับผมอย่างที่บอกไปทำตามกันนะครับเราไหนๆก็เปิดฟังเป็นเพื่อนร่วมทางกันแล้วทริคที่ผมแชร์ไปผมก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้นำไปใช้กันจริงๆนะครับกด3วิเรื่องการจอดรถในที่มีแดดจัดการอันตรายจากการชนต้นไม้นะครับผมแล้วก็เรื่องของเบรกต่างๆการขึ้นเขาลงเขาสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่ามีความรู้ติดตัวเอาไว้ย่อมดีกว่าไม่มีนะครับผมวันหนึ่งวันใดที่เรามีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ขับรถลงเขาแล้วเออแวบนึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยน้องดิวว่าสู่จากรายการสัญจรปลอดภัยเคยบอกเอาไว้ว่าอย่าแตะเบรกบ่อยอย่าเหยียบเบรกนานใส่เกียร์ต่ำดีกว่ามันจะช่วยให้รถของเราไม่เกิดอาการเบรกล้าวันนั้นก็จะเป็นวันที่คุณขับรถได้อย่างปลอดภัยไปอีกหนึ่งวันครับนั่นแหละครับผมอยากฝากข้อคิดสั้นๆเอาไว้นะครับว่าคนขับที่เก่งที่สุดไม่ใช่คนที่ขับเร็วที่สุดครับแต่คือคนที่สามารถคาดการอันตรายได้ก่อนคนอื่นและพาตัวเองรวมถึงทุกคนในรถเนี่ยเดินทางถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยครับเพราะทุกครั้งที่เราออกจากบ้านไม่ได้มีแค่เราเท่านั้นที่รอถึงที่หมายนะครับแต่ยังมีคนที่บ้าน รอให้เรากลับไปหาอย่างปลอดภัยเช่นกันครับวันนี้ก็ช่วงขับขี่ปลอดภัยไว้ที่ LT ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมครั้งหน้าเราก็จะมาพูดคุยกันแบบในเรื่องสาระดีๆกันอีกนะครับผมก็ที่จะช่วยให้การใช้รถใช้ถนนของเราเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับก็ในวันนี้นะครับผมก็ใกล้จะหมดเวลาจริงๆอย่างที่ผมบอกไปนะครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตนะครับผมซึ่งโดยกปท.นะครับซึ่งวันนี้นะครับรายการก็หมดเวลาลงมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการใหม่นะครับผมรายการของเราใหม่ขออภัยนะครับแอบช็อตนิดหนึ่งรีบกลัวไม่ทันนะครับได้ในเวลาเดียวกันนี้ก็คือ 9:10 ถึง 10:00 โดยประมาณเป็นประจำในทุกวันอังคารนะครับและวันพฤหัสบดีนะครับผมก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขอให้มีวันที่ดีนะครับ
1: ใหญ่ทุกเส้นทางสัญจรปลอดภัยร่วมใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีวันครบรอบ94ปีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและนายชัยวัฒน์บุญชาวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมแสดงความยินดีร่วมกับผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานก่อนจะเดินทางกลับไปยังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อเตรียมตัวสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวอย่างเต็มขีดความสามารถพร้อมส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินและทีมเยียวยาจิตใจเข้าดูแลผู้ประสบภัยอย่างรอบด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ประชาชนได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีโดยพบว่ายังมีผู้ป่วยวิกฤตในห้อง ICU จำนวน3รายและเคสสีเหลือง1รายโดยภาพรวมมีผู้บาดเจ็บกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆรวม17แห่ง ซึ่งในช่วง72ชั่วโมงแรกจะใช้สิทธิ์ยูเซฟในการรักษาขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ประสานงานกับกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชนเพื่อบริหารจัดการเตียงและเตรียมความพร้อมหากต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปหาแพทย์เฉพาะทางแล้วในส่วนของการดูแลเยียวยากระทรวงสาธารณสุขได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตจากกรมสุขภาพจิตเข้าดูแลสภาพจิตใจผู้ประสบภัยทั้งเคสสีเหลืองและสีเขียวเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ได้รับผลกระทบทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มศักยภาพในทุกด้านอีกด้วยเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งวันที่14ถึง18กรกฎาคมนี้จากเหตุมรสุมทำคลื่นลมแรงในอ่าวไทย
8: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสแจ้งเตือนผู้ควบคุมเรือและชาวประมงให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันที่14ถึง18กรกฎาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้ทะเลมีคลื่นลมแรงและมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ก่อนที่มรสุมจะเริ่มอ่อนกำลังลงในช่วงวันที่16ถึง18กรกฎาคมสำหรับบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า9เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่9เมตรขึ้นไปให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรควรงดออกจากฝั่งปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
3: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
10: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
9: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
12: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
11: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
12: ้เฮ้ย
11: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
13: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
12: ขับขี่มีสติ
11: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: ตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข0765255 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radioเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันนะครับก็ต่อเนื่องจากรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับผมก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะนำข่าวสารต่างๆมาทุกท่านได้รับฟังกันนะครับรายการข่าวสารจากฟอนเทเลียดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำในรายการเล่าข่าวดามันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 10:00 นถึง 11:00 นโดยประมาณครับโดยในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับผมนายวสุทัศน์วีระสายหรือน้องดิววสุนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงของสายวันนี้นะครับก่อนเราจะไปเล่าข่าวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามข่าวสารกันนะครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
2: ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนการบริจาคอวัยวะถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเราได้มีโอกาสให้ทานแม้แต่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังมีโอกาสให้ทานร่างกายของเราโดยเฉพาะดวงตาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคนจะมองเห็นคนจะทำอะไรได้เพราะมีดวงตาเหมือนเครื่องนำทางเพราะนั้นเมื่อเราลากจากโลกนี้ไปแล้วถ้าเราได้บริจาคดวงตาไว้ก็จะเป็นบุญคุณส่งให้พวกเราติดตัวไปแม้แต่ตายแล้วก็ยังได้ทำบุญนี่ก็เรียกเป็นการทำบุญด้วยกันให้อวัยวะเป็นทานซึ่งถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะโดยปกติร่างกายชีวิตของคนเรามีความหวงแหนแต่ว่าเมื่อตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนกับก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินที่ไม่มีวิญญาณแต่ถ้าเราสามารถทำให้ร่างกายของเราได้เป็นประโยชน์ให้กับบุคคลที่ยังอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้เราต่อไปในภายภาคหน้าจึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันให้ทานแบบพิเศษก็คือให้อวัยวะเป็นทานด้วยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาติไทยเพื่อต่อบุญทำประโยชน์ให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังที่เราได้จากโลกนี้ไปแล้วขอเชิญชวนทุกท่านมาณโอกาสนี
3: ้เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็จะนำข่าวสารจากส่วนกลางนะครับผมมาเผยแพร่ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับข่าวแรกนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบผลไม้ไทยหรือกำลังมองหาผลไม้สดๆนะครับจากแหล่งผลิตโดยตรงช่วงนี้นะครับผมมีงานดีๆที่อยากนำมาบอกต่อกันครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกรมการค้าภายในนะครับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลไม้นะครับ Thailand The Land of Tropical Fruits นะครับผมภายใต้แนวคิด Fresh Form Farm นะครับมหัศจรรย์ผลไม้4ภาคครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16กรกฎาคมนะครับที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับผมโดยเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานี่แหละครับหรือเมื่อวานนี้นะครับท่านปิยรัตน์ติยภัยรัตน์นะครับผมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะครับพร้อมได้ย้ำด้วยนะครับว่างานนี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เลือกซื้อผลไม้คุณภาพนะครับแต่ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรและสหกรณ์นะครับให้สามารถนำผลผลิตมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคได้โดยตรงครับข้อดีของการซื้อผลไม้ผ่านสหกรณ์นะครับก็คือช่วยลดขั้นตอนของพ่อค้าคนกลางครับทำให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมขณะที่ผู้บริโภค

ือมกอชครับซึ่งจะเป็นการผลักดันให้สหกรณ์ทุกประเทศเนี่ยนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้มากขึ้นซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในระยะยาวครับแน่นอนครับจะส่งผลดีอย่างแน่นอนนะครับถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเขาเรียกว่าด้านความน่าเชื่อถือความปลอดภัยนะครับผมจะสามารถช่วยยกระดับนะครับผมสิ่งต่างๆตามไปด้วยนะครับผมเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการค้าขายที่จะสามารถเกิดขึ้นต่อจากการเกิดสิ่งเหล่านี้ก็จะมีมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าผลไม้ไทยนะครับสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้นะครับภายในงานเนี่ยยังมีการสาธิตการทำเมนูยำผลไม้จากผลไม้ไทยคุณภาพครับรวมถึงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกว่า50บูธเลยนะครับผมใครที่อยู่กรุงเทพมหานครนะครับหรืออยู่ใกล้พื้นที่จัดงานเนี่ยก็สามารถแวะเวียนนะครับผมขับรถผ่านก็แวะไปอุดหนุนกันได้นะครับแวะอุดหนุนพี่ๆเกษตรกรไทยของเรานี่แหละครับเลือกซื้อผลไม้คุณภาพจากทั้ง4ภาคนะครับผมได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่16กรกฎาคมนะครับผมเพราะว่างานจัดมาแล้วตั้งแต่วันที่12เนาะจบวันที่16กรกฎาคมก็วันนี้ก็วันที่12วันที่3แล้วนะครับผมอีกนิดนึงนะครับผมก็ใกล้จะหมดเวลาของโครงการกิจกรรมในครั้งนี้แล้วนะครับผมใครที่อยู่ใกล้นะครับอย่าลืมแวะเวียนไปกันได้นะครับแวะไปชิมไปช็อปกันได้นะครับผมเอาละครับขยับมาที่ในเรื่องของสถานการณ์มะพร้าวแกงกันบ้างครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนก็กำลังติดตามอยู่นะครับผมล่าสุดนะครับกระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้านะครับช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเลยครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับได้เร่งประสานโรงงานและผู้ประกอบการเข้ารับซื้อมะพร้าวจากพื้นที่แหล่งผลิตหลักครับจนสามารถระบายผลผลิตได้แล้วกว่า11ล้านลูกครับผมโอ้โหอยากจะปรบมือดังๆให้เลยนะครับคือต้องบอกว่ามากกว่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งเอาไว้เนี่ยถึง10ล้านลูกเลยทีเดียวครับแต่จากการลงพื้นที่ติดตามก็ยังพบว่ายังมีเกษตรกรนะครับบางส่วนที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการนะครับผมมาตรการช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับทางด้านท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับจึงได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในเนี่ยของบกลางเพื่อนำมารับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดครับเพิ่มเติมนะครับผมพร้อมเร่งสำรวจเกษตรกรที่ยังตกหล่นครับเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนั่นเองนะครับผมทางด้านท่านกรณิตนะครับนนจุ้ยนะครับผมโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการรับซื้อที่ผ่านมาครอบคลุมพื้นที่แหล่งปลูกสำคัญทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับนครศรีธรรมราชนะครับสุราษฎร์ธานีและชุมพรครับโดยสามารถระบายผลผลิตออกจากพื้นที่ได้ต่อเนื่องเลยนะครับผมอย่างไรก็ตามเกษตรกรบางรายนะครับยังไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้นะครับเนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่อะยังรับซื้อผ่านเครือข่ายคู่ค้าเดิมนะครับผมอีกทั้งยังมีเงื่อนไขได้มาตรฐานนะครับผมเช่นการรองรับ GAP นะครับการรับรอง Monkey Free Certificate นะครับและก็ระบบตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าทำให้เกษตรกรบางกลุ่มยังเข้าไม่ถึงตลาดนั่นเองครับในขณะเดียวกันนะครับกระทรวงพาณิชย์ยังติดตามการนำเข้ามะพร้าวอย่างใกล้ชิดโดยขอความร่วมมือโรงงานผลิตกะทิและผู้นำเข้านะครับชะลอการนำเข้ามะพร้าวในช่วงผลผลิตของไทยออกสู่ตลาดนะครับผมเพื่อเปิดโอกาสให้ใช้ผลผลิตภายในประเทศเป็นวัตถุดิบหลักนั่นเองซึ่งจากข้อมูลนะครับผมล่าสุดก็พบว่าโรงงานแปรรูปมะพร้าวส่วนใหญ่ใช้มะพร้าวไทยเป็นวัตถุดิบถึงประมาณ80%ในช่วงเวลา5เดือนแรกของปีนี้นะครับปริมาณการนำเข้ามะพร้าวก็ลดลงกว่า 60% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับผมสำหรับในระยะต่อไปกระทรวงพาณิชย์ก็ยังยืนยันว่าจะเดินหน้าดูแลราคามะพร้าวแกงอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับซื้อผลผลิตการกำกับดูแลการนำเข้านะครับรวมถึงการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยนะครับผมทั้งนี้นะครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดว่าปี2569นี้นะครับจะมีผลผลิตมะพร้าวแกงออกสู่ตลาดประมาณ608ล้านลูกครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนและยังมีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอีกจำนวนมากเลยนะครับผมในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับต่อเนื่องถึงสิงหาเลยนะครับทำให้ภาครัฐเนี่ยต้องเตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าเลยนะครับผมเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมและได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนั่นเองครับก็เป็น2เรื่องที่เกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็การซื้อผักผลไม้นะครับผมสำหรับใครที่อยู่ในแก๊ปนะครับผมในเขาเรียกว่าสามารถเข้าร่วมมาตรการต่างๆหรือว่าเข้าร่วมโครงการต่างๆได้ก็อยากจะให้ร่วม

ครงการเหล่านี้นะครับเพราะว่าจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศการแก้ไขปัญหาต่างๆของพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับผมก็ลองเข้าร่วมกันดูนะครับผมสำหรับใครที่ไม่เคยได้รับทราบมาตรการเหล่านี้แล้วก็ได้รับทราบผ่านวิทยุในวันนี้นะครับผมผ่านรายการในวันนี้ก็ให้ลองนะครับผมนำตัวเองเข้าไปสู่กระบวนการเหล่านี้ดูนะครับเพราะว่ากระบวนการเหล่านี้มีขึ้นเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับผมเอาละครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงที่2นะครับยังมีอีกสักข่าว2ข่าวให้ทุกท่านได้ฟังกันครับ

ี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

0: ่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
1: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
2: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
3: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
4: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคน

0: ่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภาแห่งชาติไทยค่ะ
1: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
2: งานที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
3: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgadonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
4: เอาละครับเรากลับมาดูอีกสักข่าวสองข่าวกันต่อในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมอีกหนึ่งด้านความเคลื่อนไหวนะครับในช่วงของช่วงนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของต่างประเทศซะส่วนใหญ่นะครับสถานเอกขอไปครับสถานเอกอัครราชทูตจีนนะครับประจำประเทศไทยเปิดเผยว่าท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนะครับระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งถือเป็นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับก็เดินทางครั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2569นะครับหรือ World Artificial Intelligence Conference นะครับรวมถึงการประชุมระดับสูงว่าด้วยธรรมาภิบาลด้านปัญญาประดิษฐ์ครับและมีกำหนดเข้าพบผู้นำระดับสูงของจีนนะครับได้แก่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับผมนายหลี่เฉียงนะครับนายรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าจี้นะครับประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนนะครับฝ่ายจีนนะครับได้ระบุว่าการเยือนครั้งนี้นะครับสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นอย่างมากนะครับโดยจีนยังย้ำถึงความสัมพันธ์อันยาวนานของทั้งสองประเทศภายใต้คำกล่าวที่หลายคนคุ้นเคยว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันครับนอกจากนี้นะครับจีนยังแสดงความหวังว่าการเยือนของท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะครับในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยต่อยอดความร่วมมือในหลายๆด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าการลงทุนนะผมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับด้านการศึกษาเอ่ยสาธารณสุขเอ่ยนะครับรวมถึงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมด้วยนะครับเพื่อผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับจีนให้มีความแน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับในอนาคตนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ท่านนายกของเราได้ทำการขับเคลื่อนนะครับผมได้นำตัวเองเข้าไปเข้าสู่จุดที่เขาเรียกว่าพัฒนาประเทศอย่างเต็มตัวนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะมาปิดท้ายในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็คือเรื่องของTravel and Tour World นะครับผมเป็นในเรื่องของสื่อด้านการท่องเที่ยวระดับโลกจากสหรัฐอเมริกานะครับได้ทำการจัดอันดับให้ประเทศไทยของเรานะครับเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นะครับหรือ Medical Tourism อันดับ2ของโลกนะครับประจำปี2026นะครับรองจากประเทศตุรกีนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าทางรายงานเนี่ยได้ระบุว่าจุดแข็งของประเทศไทยของเรานะครับคือการรักษาที่มีคุณภาพนะครับผมครอบคลุมทั้งศัลยกรรมความงามทันตกรรมการรักษาโรคเฉพาะทางนะครับรวมถึงบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมนั่นเองหรือเวลเนสนะครับประกอบกับโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากลนะครับผมบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมีความเชี่ยวชาญแล้วก็เขาเรียกว่ามากประสบการณ์นะครับรวมถึงมีค่ารักษาที่สามารถแข่งขันได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีอีกหลายเมืองของไทยเลยที่ได้รับการยอมรับว่ามีศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อย่างครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าการแพทย์ที่มีครบวงจรนะครับผมการแพทย์ที่มีหลากหลายแพทย์แผนเขาเรียกยังไงหลากหลายแผนไทยแผนสากลแผนมาตรฐานแผนจีนในผมซึ่งคนไทยก็มีการประยุกต์ใช้แล้วได้รับมาตรฐานแบบแพร่หลายมากๆเลยนะครับผมก็กลายเป็นว่าเมืองไทยของเราเนี่ยมีความสามารถด้านการแข่งขันในเรื่องของเวลเนสเป็นอย่างมากเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับประเทศไทยของเรานะครับผม ต้องบอกว่าอย่างภูเก็ตของเราเองเนี่ยก็สุดยอดไม่แพ้กันนะครับเรื่องของการรักษาเรื่องเวลเนสอย่างโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตของเรานะครับก็มีหลากหลายแพทย์หลากหลายแผนให้เราได้เลือกใช้นะครับผมได้เลือกบริการเลือกใช้บริการนะครับก็สามารถลองไปดูกันได้นะครับภูเก็ตเองเราก็ไม่แพ้ใครเลยทีเดียวนะครับนอกจากภูเก็ตเองยังมีกรุงเทพนะครับเชียงใหม่พัทยาเกาะสมุยรวมถึงหัวหินด้วยนะครับที่สามารถสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยของเรานะครับในการก้าวสู่การเป็น medicalAnd Wellness Hub นะครับของภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาลครับก็สุดยอดไปเลยนะประเทศไทยของเราไม่ได้เชื่อนะครับเพราะส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงประเทศไทยคนส่วนใหญ่จะมองในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่นะครับผมตามหัวเมืองหลักๆตามจังหวัดเชียงใหม่กรุงเทพพัทยาภูเก็ตหัวหินนะครับผมอะไรแบบนี้เขาใหญ่นะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะมองในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ใครจะไปคิดว่าประเทศไทยของเรานะครับตัวคนไทยเองหลายๆคนอาจจะยังไม่เชื่อนะครับแต่ตัวผมเองก็ลองได้สัมผัสมาแล้วว่าประเทศไทยนี่แหละสวัสดิการศักยภาพด้านการแพทย์เนี่ยสูงมากๆนะครับผมก็อยากจะให้ภูมิใจกันไว้นะครับว่าประเทศไทยนี่แหละที่ให้ความสำคัญมากๆเลยนะผมกับการด้านการแพทย์นะครับเอาละครับก็หมดไปแล้วในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนเร็วไหมครับผมเดี๋ยวพักกันสักอีกสักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันครับ
5: นัดมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รับ
7: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
6: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcross.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
5: ช่วงข่าวใต้รายวัน
4: เอาละครับก็ต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่ช่วงข่าวใต้รายวันนะครับพักกันไปเป็นไงบ้างครับพักกันไป2นาทีนะครับผมเอาละครับในเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับก็ในจังหวัดภูเก็ตบ้านเรานี่แหละครับเปิดฉากกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับผมมาดูข่าวที่เขาเรียกว่าเป็นเหตุสะเทือนใจนะครับผมที่จังหวัดกรุงเทพมหานครก็ทำให้หลายๆจังหวัดทั่วประเทศเองนะครับก็ต้องย้อนกลับมามองว่าจังหวัดของตนเองเนี่ยมีมาตรการรองรับที่พร้อมดีหรือยังนะครับผมก็หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานประกอบการในกรุงเทพมหานครนะครับที่สร้างความสูญเสียแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ด้านความปลอดภัยนะครับล่าสุดนะครับจังหวัดภูเก็ตได้ยกระดับมาตรฐานมาตรการป้องกันอัคคีภัยทันทีเลยนะครับผมโดยได้มีการบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ตรวจเข้มเลยนะครับสถานประกอบการทั่วจังหวัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันครับโดยทางด้านท่านชนรินทร์เกิดสมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของเราได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญสินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำทีมร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองนะครับฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมตัวกันนะครับรวมตัวกันบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการครับในอำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอกระทู้ด้วยนะครับผมซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยแล้วก็ผู้ใช้บริการน่ะจำนวนมากเลยนะครับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยนะครับไม่ใช่แค่การตรวจถังดับเพลิงนะครับแต่เป็นการตรวจเส้นทางเอาชีวิตรอดนะครับเส้นทางหนีไฟหากเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบว่าทางหนีไฟมีป้ายบอกทางชัดเจนหรือไม่นะครับมีสิ่งของกีดขวางทางหรือเปล่าประตูหนีไฟสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีหรือไม่นะครับรวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็วัสดุตกแต่งภายในอาคารนะครับว่าเป็นวัสดุที่ทนไฟและไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไม่นะครับทางด้านร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานสิทธิ์นะครับระบุว่าจากบทเรียนของเหตุเพลิงไหม้หลายครั้งที่ผ่านมานะครับความสูญเสียจำนวนมากไม่ได้เกิดจากเปลวไฟเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เกิดจากการที่ทางหนีไฟถูกปิดถูกล็อกนะครับผมหรือมีสิ่งของขวางทางเอาไว้นะครับทำให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารไม่สามารถอพยพออกมาได้ทันดังนั้นนะครับจังหวัดจึงกำชับให้ผู้ประกอบการทุกแห่งเลยนะครับปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและจะมีการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องครับไม่ใช่ตรวจเพียงครั้งเดียวแล้วจบเหมือนไฟไหม้ฟางนั่นเองนะครับด้านพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตรวจสถานประกอบการเป็นประจำอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เพียงแค่หลังจากเกิดเหตุนะครับแล้วก็มาตรวจนะครับผมโดยเฉพาะสถานบริการและสถานที่ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากนะครับพร้อมได้กำชับนะครับให้ผู้ประกอบการเนี่ยควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการให้เหมาะสมกับความจุของสถานที่ครับแล้วก็จัดทำเช็คลิสต์ตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ดับเพลิงนะครับป้ายทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พร้อมใช้งานนะครับได้แล้วก็ใช้งานได้จริงจากเหมือนว่าถ้าเกิดเหตุก็สามารถใช้ได้จริงหลบหนีได้นะครับผมหรือว่าใช้ระงับเหตุได้นะครับสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับได้ตรวจสถานประกอบการนำร่องนะครับจำนวน4แห่งทั้งในอำเภอเมืองภูเก็ตและอำเภอกระทู้นะครับก่อนจะขยายการตรวจไปยังสถานประกอบการทั่วทั้งจังหวัดเลยนะครับโดยทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอเลยนะครับผู้กำกับสถานีตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันตรวจสอบและสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวว่าภูเก็ตของเราเนี่ยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในทุกมิติและพร้อมป้องกันความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุนะครับผมหรือเกิดเหตุนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ในช่วงเช้านะครับทางสพภูเก็ตเราก็ทีมงานแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านดัชนีสัจจบุญวีนะครับได้ลงพื้นที่ไปพบท่านผู้ว่านะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าได้ให้เขาเรียกว่าเป็นคำสัมภาษณ์มานะครับว่าจริงๆแล้วจังหวัดภูเก็ตของเราก็ดำเนินการมาอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับผมมีการตรวจสอบความปลอดภัยของถังดับเพลิงนะครับว่าถังดับเพลิงเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานที่ได้มาตรฐานสากลนะครับเพราะว่าถังดับเพลิงที่ไม่ได้มาตรฐานตัวโฟมเขาเรียกว่าตัวโฟมในถังดับเพลิงนะครับอาจจะจุดติดไฟได้ด้วยนะครับผมถ้าเป็นถังดับเพลิงปลอมถังดับเพลิงเถื่อนถังดับเพลิงที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับเราจะเร่งกำจัดออกให้หมดนะครับผมจะเป็นการตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็ให้ทำการเปลี่ยนเป็นถังดับเพลิงที่ได้มาตรฐานจริงๆนะครับผมรวมถึงตัวกระจกเองนะครับท่านได้พูดเอาไว้นะครับว่าตัวกระจกเองเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องเป็นกระจกที่เมื่อโดนความร้อนถึงระดับหนึ่งจะต้องแตกออกเองได้ไม่หนาจนไม่สามารถทุบออกมายามเกิดเหตุฉุกเฉินได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านได้ฝากเอาไว้นะครับผมซึ่งเราก็ต้องมาดูกันแหละครับว่ามาตรฐานจริงๆแล้วควรจะเป็นแบบไหนนะครับถ้าอย่างที่ท่านพูดก็อยากจะให้สถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยนำเรื่องนี้ไปพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงด้านความปลอดภัยนะครับผมยังอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตอีกหนึ่งเรื่องนะครับอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับได้ร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตเนี่ยแล้วก็สถานีตำรวจภูธรฉลองเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นพื้นที่ตำบลระไวภายใต้ยุทธการสยบผู้ค้าและอาวุธปืนครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย Operation 90 Days นะครับของกระทรวงมหาดไทย หลังเจ้าหน้าที่สืบสวนพบข้อมูลว่ามีผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดนะครับผมลักลอบจำหน่ายยาและครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายอยู่ในพื้นที่ครับจึงขอหมายค้นจากศาลและสนธิกำลังเข้าปฏิบัติการร่วมกันครับทั้งฝ่ายปกครองเองชุดปฏิบัติการพิเศษนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสพฉลองก็ได้บูรณาการร่วมกันนะครับผลการเข้าตรวจค้นนะครับสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้1รายพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นยาไอซ์นะครับยาบ้าอาวุธปืนหลายรายการเลยไม่ว่าจะเป็นปืนกลปืนพกนะครับแล้วก็อาวุธดัดแปลงเองก็มีนะครับผมรวมถึงเครื่องกระสุนนะครับก็ครบคันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับยังพบเงินสดกว่า 160,000 บาทสร้อยคอทองคำเครื่องชั่งดิจิทัลนะครับและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดครับหลังจากการจับกุมเจ้าหน้าที่นะครับได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางเนี่ยส่งให้พนักงานสอบสวนสพ.ฉลองเนี่ยดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับทั้งในข้อหาจำหน่ายและครอบครองยาเสพติดนะครับผมเพื่อจำหน่ายนะครับเสพยาเสพติดและครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตครับทั้งนี้นะครับจังหวัดภูเก็ตก็ได้ยืนยันว่าจะเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องครับเพื่อสกัดกั้นเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดด้วยแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของเรานี่แหละครับรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะครับเอาละครับก็มาต่อกันที่จังหวัดพี่จังหวัดน้องของภูเก็ตของเรานะครับจังหวัดกระบี่ครับหลังเกิดเหตุไฟไหม้เพลิงไหม้ร้านอาหารในย่านลาดพร้าวนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นเรื่องสะเทือนใจแล้วก็น่าสลดมากๆนะครับทางด้านท่านอังกูลศิลาเทวกูลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผู้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารสถานบันเทิงและสถานบริการทั่วทั้งจังหวัดอย่างเข้มงวดนะครับก็เหมือนกับจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับโดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการเป็นจำนวนมากนั่นเองนะครับผมสิ่งที่เน้นเป็นพิเศษเลยคือการตรวจความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและวงจรนะครับถังดับเพลิงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะครับรวมถึงป้ายบอกทางหนีไฟประตูและเส้นทางอพยพฉุกเฉินนะครับที่จะต้องพร้อมใช้งานจริงและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าหลายๆจังหวัดก็เร่งตรวจสอบความปลอดภัยกันแล้วนะครับตอนนี้หลายๆจังหวัดก็มีมาก่อนแล้วแต่ช่วงนี้ก็จะเข้มงวดมากขึ้นนะครับก็ขอให้สถานประกอบการได้เข้าใจในส่วนนี้ด้วยนะครับผมผู้ราชการจังหวัดกระบี่นะครับได้ขอความร่วมมือประกอบการทุกแห่งเลยนะครับให้มีการหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์และระบบความปลอดภัยภายในสถานบันเทิงสถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับเพื่อร่วมกันลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนะครับสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดกระบี่นั่นเองครับผมนอกจากนี้นะครับยังให้เจ้าหน้าที่นะครับได้กวดขันเวลาปฏิบัติตามกฎหมายของสถานบริการทั้งเรื่องใบอนุญาตนะครับเวลาเปิดปิดการรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็มาตรการด้านความปลอดภัยด้วยนะครับเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกคนเลยนะครับรวมถึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะครับก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าตอนนี้นะครับประเทศไทยของเราทุกๆจังหวัดเลยทุกๆจังหวัดเนี่ยพยายามเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยกันอยู่นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมสบายใจได้เปราะหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ว่าต้องให้ทุกท่านอยู่ในความไม่ประมาทด้วยนะครับเวลาจะไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่สถานบันเทิงไม่ใช่เพียงแค่สถานบันเทิงครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ก็มองหาลู่ทางนะครับผมเผื่อเหตุฉุกเฉินไว้ด้วยนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับมาต่อกันที่จังหวัดพังงานะครับผมเช่นเคยเลยนะครับพังงาตอนนี้กำลังผลักดันในเรื่องของทวีดัมเบิลวันอยู่นะครับช่วงนี้นะครับก็ขอเชิญทุกคนนะครับร่วมส่งกำลังใจให้กับตัวแทนชาวพังงาเลยที่กำลังร่วมประกวดผลงานโครงการ To Be Number 1 บนเวทีระดับประเทศครับในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number 1 ประจำปี2569ครับซึ่งจัดขึ้นที่ Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาหรือเมื่อวานนี้นะครับท่านสราวุธธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นะครับได้ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีครับองค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วันครับพร้อมติดตามการประกวดและให้กำลังใจคณะผู้แทนจังหวัดพังงาอย่างใกล้ชิดนะครับผมสำหรับวันดังกล่าวนะครับจังหวัดพังงาส่งตัวแทนเข้าประกวด7ชมรม จากหลายประเภทเลยครับทั้งหน่วยงานภาครัฐชุมชนและสาธารณศึกษานะครับโดยทุกชมรมได้นำเสนอผลงานและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับในกลุ่มเด็กและเยาวชนต่อคณะกรรมการระดับประเทศครับขณะที่ภาพรวมในปีนี้นะครับจังหวัดพังงาเองก็ส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดมากถึง26ชมรมด้วยกันครับแบ่งเป็นกลุ่มต้นแบบ20ชมรมและกลุ่มดีเด่น6ชมรมครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการดูแลในการแสดงศักยภาพของจังหวัดนะครับแล้วก็และเปลี่ยนแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยืนครับก็ขอร่วมส่งแรงใจเชียร์ตัวแทนจากจังหวัดพังงาทุกชมรมเลยนะครับให้ประสบความสำเร็จและคว้ารางวัลกลับมาฝากชาวพังงาในปีนี้กันนะครับผมเอาละครับใกล้จะหมดเวลาแล้วมาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองเลยนะครับประตูสู่อันดามันนะครับก็ยังอยู่ที่เรื่องของทูบีนัมเบอร์วันนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่ายินดีของชาวจังหวัดระนองเองเลยนะครับจังหวัดระนองนะครับได้รับรางวัลบุคลากรทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นระดับประเทศประจำปี2569ครับรวม2รางวัลเลยนะครับผมในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศที่ Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับโดยมีท่านทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีนะครับองค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วันพระราชทานโล่รางวัลให้นะครับผมสำหรับผู้ได้รับรางวัลนะครับประกอบด้วยท่านณรงค์ชัยสกุลอ่อนนายอำเภอกระบุรีครับซึ่งได้รับรางวัลนะครับนายอำเภอทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นระดับประเทศครับและท่านเกณิกาครับบุญจันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองครับที่ได้รับรางวัลบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นระดับประเทศครับก็ต้องบอกว่าอยากจะปรบมือให้ดังๆเลยนะครับผมสำหรับความทุ่มเทให้กับโครงการทูบีนัมเบอร์วันนะครับเพราะว่าอย่างที่หลายๆท่านทราบโครงการทูบีนัมเบอร์วันสามารถเปลี่ยนอนาคตเด็กคนหนึ่งจากที่มืดมนสู่ทางสว่างสู่ความสดใสในชีวิตได้เลยนะครับผมถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของจังหวัดระนองนะครับที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนโครงการทูบีนัมเบอร์วันและการทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับในระดับประเทศนะครับเอาละครับใกล้จะหมดเวลาลงจริงๆแล้ววันนี้ใช้เวลาทำเวลาได้ดีมากๆเลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้นะครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้นะครับเป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 ถึง 11:00 นโดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับคลื่น FM 96.75 MHz นะครับวันนี้นะครับผมทีมงานสำหรับภูเก็ตนะครับรวมถึงตัวผมน้องดิววาสุรัตน์วีระไสนะครับแล้วก็พี่หนึ่งนะครับผมสราวุธนะครับขออนุญาตนะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสสนับสนุน SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่ม2ไตรมาสสุดท้ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสสนับสนุน SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่ม2ไตรมาสสุดท้าย
7: นายนภินทร์ศรีสันพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าสสว.ได้อนุมัติวงเงิน100ล้านบาทบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ว่างงานให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นโดยคัดเลือกแฟรนไชส์คุณภาพกว่า100แบรนด์ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาหารเครื่องดื่มและบริการมาสนับสนุนค่าแรกเข้าไม่เกิน 10,000 บาทพร้อมจัดหาทำเลศักยภาพกว่า 10,000 จุดทั้งในห้างสรรพสินค้าและตลาดสดด้วยสิทธิ์ลดค่าเช่านาน6เดือนตลอดจนประสานสถาบันการเงินอาทิธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงไตรมาสที่3ถึง4และช่วยให้ SME เติบโตขึ้นร้อยละ1ถึง2ในปีนี้พร้อมย้ำว่าสินค้าที่มีแบรนด์และมีความคิดสร้างสรรค์จะมีโอกาสประสบความสำเร็จปฏิพลสันทพรมมารายงาน
1: คณะกรรมการความมั่นคงสภาผู้แทนราษฎรติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมศึกษามาตรการดูแลประชาชนและบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนที่จังหวัดอุบลราชธานี
8: นายมูลเทียนสงประชาประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนรวมทั้งศึกษาการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ พื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในอนาคตเสริมสร้างความมั่นคงของประชาชนและรักษาอธิปไตยของประเทศโดยมีนายภูสิทธิ์น้อยโสภาคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปสถานการณ์ให้ได้ทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอแนะแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ฟิลิปปินส์นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และภาพถ่ายดาวเทียมพัฒนาฐานข้อมูลด้านเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารสำนักข่าว GMA News ของฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์และสำนักงานสถิติฟิลิปปินส์นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาคการเกษตรเพื่อยกระดับความมั่นคงทางอาหารของประเทศโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง2หน่วยงานจะช่วยให้ภาครัฐสามารถวางแผนด้านการผลิตการขนส่งและการบริหารจัดการอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้สำนักงานสถิติฟิลิปปินส์เริ่มทดลองใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อประเมินผลผลิตพืชผลทางการเกษตรขณะที่กระทรวงเกษตรจะสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลภาคสนามเพื่อเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลสามารถคาดการณ์ความต้องการอาหารในอนาคตและรับมือกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและความมั่นคงทางอาหารได้รวดเร็วยิ่งขึ้นปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
10: ทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
9: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
12: ์เตรียมตัวให้พร้อมกับเทศกาลดนตรีที่หวานและสนุกที่สุดแห่งปีอบจ.ภูเก็ตชวนคุณมาฟินในงานภูเก็ต Parkland and Music Fest 2026ปีนี้เราจะเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นดินแดนลูกหวาดสุดป๊อป Sugar Candy จัดเต็มกับทัพศิลปินดังระดับประเทศอะตอมชนกันปูจ๋าลองใหม่รัชโยวัยวิทย์วัชรวลีดนตรีในสวนสุดชิลมุมถ่ายรูปแสงสีสุดอลังการและอิ่มอร่อยกับร้านอาหารและฟู้ดทรัคมากมายและอย่าลืมจัดเต็มเสื้อผ้าสีสันสดใสมาร่วมประกวดแคนดี้คอสตูมกันด้วยนะงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569นี้ณภูเก็ตเกตเวย์ประตูเมืองภูเก็ตภูเก็ต Parkland and Music Fest 2026
13: สันติภาพมันมีอยู่เองโดยธรรมชาติมนุษย์มันสร้างวิกฤตการณ์ขึ้นกลบสันติภาพสันติภาพเลยหายไปหมดมนุษย์หยุดสร้างวิกฤตการณ์ด้วยความเห็นแก่ตัวเถอะ หยุดเท่านั้นแหละสันติภาพมีมาเองโดยไม่ต้องสร้างเพราะมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ
14: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังนะคะอยู่กับน้องน้ำฝนนะคะอาริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100 MHz และสามารถรับชมแบบสดๆผ่านทาง Facebook Live สวทพงามเรดิโอค่ะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะทักทายคุณผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศในวันนี้นะคะจังหวัดพังงาณตอนนี้เลยนะคะมีฝนเทลงมาค่ะเทลงมาของจริงนะคะมีทั้งเสียงฟ้าร้องด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของลมกันด้วยนะคะและในส่วนของเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจากส่วนกลางค่ะนโยบายของภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยช่วยไทยในส่วนของเฟรนไชส์สร้างอาชีพนะคะโดยกระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็มาดูในส่วนของการดูแลเยียวยาผู้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจาก เหตุเพลิงไหม้ที่ลาดพร้าวกันด้วยนะคะแล้วก็มาดูเรื่องราวดีๆของกฟผ.กันนะคะแล้วก็เป็นข่าวดีนะคะไทยของเรานะคะก็ได้คว้าอันดับ2จุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลกนะคะในปีนี้นะคะถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะแล้วมาดูในส่วนของกระบวนการขยายผลนะคะของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในเรื่องของกุมารจีนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่มองว่าใกล้ตัวของเรานะคะแล้วก็มาดูในส่วนของการปฏิรูปในเรื่องของการควบคุมสัตว์น้ำต่างถิ่นกันด้วยค่ะเนื่องจากตอนนี้นะคะเราพบนะคะกุ้งเคฟิชค่ะคุณผู้ฟังคะในพื้นที่กวานพะเยาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ปลาซักเกอร์ด้วยค่ะเราจะมีแนวทางภาครัฐจะมีแนวทางในการกำจัดอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันช่วงหน้าค่ะและก็มาดูในส่วนของพยากรณ์อากาศของวันนี้กันด้วยนะคะคุณผู้ฟังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจและกลับมาพบกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้กับน้องน้ำฝนในช่วงหน้าค่ะ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ อยู่กับน้องน้ำฝนนะคะแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะจากที่น้องฝนได้แจ้งได้บอกกล่าวคุณผู้ฟังไปเมื่อช่วงต้นรายการนะคะว่าวันนี้เราจะมีเรื่องราวมากมายนะคะที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของประเด็นแรกค่ะคุณผู้ฟังก็คือในส่วนของไทยช่วยไทยเฟรนไชส์สร้างอาชีพรัฐนะคะสร้างรายได้รัฐช่วยจ่ายสูงสุด 10,000 บาทค่ะมาดูกันค่ะว่าประเด็นจะเป็นอย่างไรทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้เปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์แล้วก็สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าสสว.นะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายภาครัฐและก็ภาคเอกชนค่ะใช้ระบบเฟรนไชส์เป็นเครื่องมือในการสร้างอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยค่ะสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นนะคะลดความเสี่ยงจากการเริ่มต้นธุรกิจใหม่แล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาแล้วก็คัดสรรมาตรฐานจากกลุ่มพัฒนา

พื้นที่6เดือนค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท CP นะคะเอ็กตร้าจำกัดมหาชนนะคะได้มีการเปิดพื้นที่ทำเลศักยภาพในเครือโลตัสแล้วก็แมคโครค่ะกว่า 2,000 สาขารวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศค่ะให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะจะได้รับค่าในส่วนของค่ายกเว้นค่าเช่าในพื้นที่นะคะฟรีในช่วง6เดือนแรกนะคะแล้วก็สามารถลดต้นทุนในเรื่องของต้นทุนคงที่ในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดีค่ะประการที่3นะคะก็จะสนับสนุนแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะคะแล้วก็การค้ำประกันสินเชื่อเสริมสภาพคล่องนะคะเพื่อที่จะลดความกังวลในด้านเงินทุนหมุนเวียนนะคะของผู้ประกอบการกรณีเงินลงทุนไม่เพียงพอโดยเฉพาะ เราจะมีสถาบันทางการเงินชั้นนำนะคะพร้อมที่จะให้การสนับสนุนสินเชื่อในอัตราพิเศษค่ะได้แก่ธนาคารกรุงไทยค่ะแล้วก็ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินค่ะแล้วก็บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมค่ะให้การค้ำประกันสินเชื่อให้กับประชาชนที่สนใจสามารถเลือกซื้อแพ็กเกจเฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์นะคะไทยช่วยไทยเฟรนไชส์ dbd.go.th ค่ะซึ่งตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นสุดโครงการนั่นก็คือวันที่30สิงหาคม2569ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทางรัฐนะคะก็ได้สนับสนุนแล้วก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในส่วนที่จะผู้ที่มีความต้องการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจกับธุรกิจเฟรนไชส์นะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะมาช่วยลดหย่อนในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยนะคะมาดูในส่วนของการติดตามในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะคะที่ลาดพร้าวค่ะทางสคบนะคะก็จะเร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ลาดพร้าวนะคะแล้วก็ทางด้านจุลภัทรนะคะก็จะสั่งยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงด้วยค่ะจากเหตุเพลิงไหม้ในร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต29รายค่ะแล้วก็บาดเจ็บ70รายค่ะแล้วก็ทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งตรวจสอบนะคะและสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อย่างละเอียดนะคะแล้วก็ดูแลผู้บาดเจ็บติดตามอาการผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ประสานติดต่อกับญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็ดำเนินการในส่วนของการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างรวดเร็วและก็ครบถ้วนค่ะทางด้านนางสาวสุภมาศนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรนะคะตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุนะคะพร้อมที่จะแล้วก็จัดตั้งนะคะศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะคะแล้วก็ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะในส่วนหน้านะคะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ที่สำนักงานเขตจตุจักรค่ะเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารแล้วก็พยานหลักฐานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแล้วก็อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายค่ะทั้งยังเป็นตัวกลางในส่วนของการประสานผู้เสียหายแล้วก็ผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่กระบวนการเจรจาไก่เกี่ยแล้วก็เยียวยาค่ะหากผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะพร้อมที่จะใช้มาตรการตามกฎหมายนะคะสำหรับคดีทางแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายแทนผู้บริโภคโดยไม่ให้ผู้เสียหายต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีค่ะในขณะเดียวกันนะคะทางด้านนายจุลภัทรนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานค่ะเร่งดำเนินการมาตรการด้านความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเน้นไปที่สถานประกอบกิจการตรวจสอบความพร้อมนะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบการป้องกันระงับอัคคีภัยกันด้วยนะคะระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะคะระบบไฟฟ้าระบบแก๊สทางหนีไฟแล้วก็อุปกรณ์ดับเพลิงรวมทั้งจัดทำแล้วก็ฝึกซ้อมแผนอพยพอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงแล้วก็ป้องกันในเรื่องของการเกิดเหตุการณ์ซ้ำนะคะโดยทางสสปทนะคะก็ได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงเพื่อที่จะนำเสนอแนะนำในเรื่องของแนวทางทางวิชาการแล้วก็ผลักดันมาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานบันเทิงแล้วก็สถานประกอบกิจการที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมากให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
และนี้ก็เป็นแนวทางในการช่วยเหลือและเยียวยาและก็การเตรียมมือที่จะ

0: ป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของข่าวจากทางกฟผ.กันบ้างนะคะทางกฟผ.นะคะก็มีในเรื่องของทริปเรตติ้งคงอันดับเครดิตกฟผ.สูงสุดที่ระดับ 3A นะคะ10ปีซ้อนสะท้อนบทบาทรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่แข็งแกร่งค่ะทริปเรตติ้งประกาศคงนะคะอันดับเครดิตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ที่ประกาศที่ระดับ 3A นะคะซึ่งเป็นระดับสูงสุดพร้อมแนวโน้มในเรื่องของการจัดอันดับเครดิตคงที่ต่อเนื่องกันเป็นปีที่10ค่ะสะท้อนถึงความแข็งแกร่งขององค์กรรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้านะคะที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงของประเทศค่ะการคงอันดับเครดิตในระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่องนะคะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกฟผ.ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่ดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าทั่วประเทศค่ะทั้งด้านการผลิตการจัดหาแล้วก็การบริหารโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงนะคะรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัยค่ะรองรับการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่พลังงานสะอาดแล้วก็ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินที่มั่นคงนะคะมีสภาพคล่องเพียงพอแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพค่ะส่งผลให้กฟผ.นะคะก็มีความน่าเชื่อถือในสายตาของนักลงทุนแล้วก็สามารถระดมทุนเพื่อที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานได้อย่างต่อเนื่องค่ะในช่วงที่โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้านะคะกำลังเปลี่ยนแปลงผ่านไปสู่ในเรื่องของพลังงานสะอาดนะคะกฟผ.เองก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในการดูแลเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความทันสมัยนะคะรองรับการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียนรวมถึงเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบนะคะเพื่อที่จะให้สามารถรองรับความผันผวนของการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็เสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในการให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นในเรื่องราวในส่วนแรกนะคะในช่วงนี้ที่น้องฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูในเรื่องราวดีๆของประเทศไทยของเรากันค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: จักจัก
2: นุกดีเหมือนกันนะ
3: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
4: ดีเลย
5: มาเล่นกันอีก

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่โทรกันเข้ามานะคะขอเพลงก็น้องน้ำฝนจัดให้ค่ะมาดูในส่วนของประเด็นข่าวสารกันต่อนะคะคุณผู้ฟังจากที่น้องน้ำฝนบอกในช่วงที่แล้วนะคะว่าเรามีในเรื่องของข่าวดีนะคะซึ่งไทยของเรานะคะก็คว้าอันดับ2นะคะปลายทางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลกนะคะประจำปี2569ค่ะรัฐบาลของเราก็เดินหน้าผลักดันนะคะในเรื่องของ Medical and Wellness นะคะ Wellness Hub นะคะซึ่งที่จะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของเชิงการแพทย์ของโลกค่ะมาดูในส่วนของประเทศไทยนะคะของเราได้รับการจัดอันดับเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะอันดับ2ของโลกนะคะจาก Travel and Tour World นะคะซึ่งสื่อด้านการท่องเที่ยวระดับโลกจากนครนิวยอร์กนะคะสหรัฐอเมริกาค่ะสะท้อนความเชื่อมั่นของระดับนานาชาติต่อศักยภาพของระบบสาธารณสุขไทยนะคะและก็เป็นผลมาจากการที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะเดินหน้าผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Wellness Hub นะคะอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในส่วนของการจัดอันดับนะคะถือว่าไทยของเราติดท็อป50นะคะ Medical Tour Resume นะคะแล้วก็ไทยของเราก็ได้อยู่ในอันดับที่2ของโลกรองมาจากตุรกีค่ะขณะที่อันที่3ได้แก่อินเดียนะคะอันดับที่4ได้แก่เม็กซิโกค่ะอันดับที่5เกาหลีใต้ค่ะอันดับที่6มาเลเซียค่ะอันดับที่7คอสตาริกาอันดับที่8สิงคโปร์ค่ะและอันดับที่9สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่วนลำดับที่10ก็คือโคลอมเบียนะคะสะท้อนให้เห็นว่าไทยเรายังเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำของโลกในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ค่ะเป็นประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องสูงสุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียค่ะคุณผู้ฟังคะประเทศไทยของเรานะคะก็มีจุดแข็งในเรื่องของการรักษาที่หลากหลายค่ะทั้งการในเรื่องของศัลยกรรมความงามค่ะทันตกรรมการรักษาโรคหัวใจนะคะโรคกระดูกและข้อการรักษาภาวะการมีบุตรยากนะคะการรักษามะเร็งเวชศาสตร์ป้องกันแล้วก็บริการสุขภาพแบบองค์รวมนะคะประกอบกับการมีโรงพยาบาลที่ได้รับการรองรับมาตรฐานสากลนะคะบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยค่ะศูนย์วินิจฉัยขั้นสูงนะคะแล้วก็มีการบริการผู้ป่วยหลากภาษานะคะแล้วก็รวมถึงการบริการเทเลเมดิซินนะคะซึ่งเป็นศูนย์กลางของผู้ป่วยต่างชาตินะคะโดยเฉพาะด้วยรวมจึงทำให้ประเทศไทยของเรานะคะเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมจากผู้ที่เข้ารับการบริการค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีรายงานนะคะระบุว่าประเทศไทยของเรามีเมืองที่มีศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นะคะครอบคลุมทุกภูมิภาคเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะภูเก็ตค่ะเชียงใหม่พัทยาสมุยหัวหินขอนแก่นหาดใหญ่อุดรธานีค่ะแล้วก็นครราชสีมานะคะซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยและนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจรทั้งด้านการรักษาการพักฟื้นแล้วก็การท่องเที่ยวค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องราวของการจัดอันดับนะคะที่ไทยของเราก็ถือว่าในเรื่องด้านการแพทย์ของไทยเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นเดียวกันค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานกันอย่างหนักหน่วงนะคะแล้วก็ทำให้ไทยเราได้รับรางวัลอันนี้เข้ามาค่ะมาดูในส่วนของประเด็นนะคะที่ตอนนี้ทางตำรวจนะคะเร่งขยายผลกระบวนการกุมารจีนค่ะคุณผู้ฟังรอบปันสัญชาติไทยนะคะให้กับเด็กต่างด้าวจับแล้ว33รายค่ะมีทั้ง พ่อชาวจีนแม่ชาวจีนแล้วก็พ่อไทยทิพย์ค่ะศาลไม่ให้มีการประกันตัวนะคะหวั่นกระทบต่อความมั่นคงของชาติค่ะจากการสืบสวนพบว่ากระบวนการดังกล่าวค่ะมีการจัดหาบุคคลสัญชาติไทยนะคะเข้ามาสวมบทบาทเป็นพ่อนะคะเป็นพ่อไทยทิพย์ค่ะรับจ้างแจ้งเกิดให้กับเด็กต่างดาวโดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บางรายนะคะทั้งในโรงพยาบาลแล้วก็หน่วยงานทะเบียนราษฎร์เพื่อที่จะดำเนินการออกเอกสารสำคัญของรัฐให้เด็กที่ไม่ได้มีสิทธิ์ได้รับสัญชาติไทยนะคะซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนะคะทำให้ในส่วนของเด็กต่างด้าวสามารถได้รับสถานะเป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยมิชอบค่ะอาศัยหลักสัญชาติทางสายเลือดและก็การเกิดในราชอาณาจักรส่งผลให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์และก็สวัสดิการของรัฐได้อย่างครบถ้วนทั้งด้านการศึกษาการรักษาพยาบาลสิทธิทางสังคมค่ะตลอดจนสิทธิในการถือครองทรัพย์สินและก็อสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ประเมินว่าจะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบทะเบียนราษฎร์แล้วก็อาจจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในระยะยาวด้วยค่ะผลการดำเนินคดีล่าสุดนะคะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ก็สามารถออกขอศาลนะคะออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องได้แล้วกว่า35หมายจับนะคะจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว33รายขณะนี้มีผู้ต้องหาหลบหนีออกนอกประเทศไป1รายนะคะแล้วก็หลบหนีอยู่ในประเทศอีก1รายค่ะอยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ที่เหลือนะคะมาดำเนินคดีค่ะสำหรับผู้ที่ต้องหานะคะสำหรับผู้ต้องหาที่ถูกฝากขังนะคะประกอบไปด้วยพ่อชาวจีน4รายค่ะแล้วก็แม่ชาวจีนอีก10รายส่วนของไทยนะคะพ่อทิพย์นะคะพ่อไทยทิพย์13รายค่ะคุณผู้ฟังรวมทั้งสิ้น27รายนะคะโดยศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตนะคะให้ปล่อยชั่วคราวนะคะผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะจะถูกส่งเข้าเรือนจำดำเนินคดีค่ะทั้งนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ยังเดินหน้าขยายผลอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อตรวจสอบและก็ผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดรวมถึงเส้นทางทางการเงินด้วยนะคะเชื่อมโยงของความเชื่อมโยงที่มีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยและผู้ที่มีอาจมีส่วนในเรื่องของการเกี่ยวข้องในเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารหรือผู้ใช้อำนาจโดยมิชอบค่ะเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับทุกฝักกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มองดูเผินๆเหมือนจะไม่มีอะไรมากใช่ไหมคะแต่ผลกระทบค่ะคุณผู้ฟังมันระยะยาวค่ะจะมาแย่งสิทธิ์การรักษาพยาบาลของคนไทยเราไม่ได้นะคะต้องดำเนินคดีให้หมดค่ะมาดูในส่วนของการปฏิรูประบบควบคุมน้ำกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้เรามีสัตว์ต่างถิ่นค่ะคุณผู้ฟังเปิดช่องโหว่ในเรื่องของเอเลียนสปีชีส์นะคะจะเข้ามาทำลายระบบนิเวศของไทยนะคะซึ่งพบว่ามีกุ้งเคฟิสค่ะจำนวนมากในกวางพะเยานะคะรวมถึงการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องของปลาซักเกอร์ในแม่น้ำสายหลักแล้วก็อ่างเก็บน้ำหลายแห่งทั่วประเทศค่ะไม่ใช่เพียงเป็นข่าวด้านสิ่งแวดล้อมทั่วไปนะคะแต่มันจะเป็นในเรื่องของการสัญชาตญาณเตือนภัยนะคะซึ่งครั้งสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงว่าช่องโหว่ในการบริหารจัดการสัตว์น้ำต่างถิ่นเนี่ยค่ะของประเทศไทยก็ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางค่ะแม้ว่าสัตว์บางชนิดนะคะจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านในเรื่องของการนำเข้าแต่การพบประชากรในธรรมชาติหลายพื้นที่สะท้อนว่ามาตรการควบคุมก็ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอค่ะทั้งการกำกับดูแลสัตว์น้ำสวยงามนะคะป้องกันการลักลอบการนำเข้านะคะแล้วก็สร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ที่เลี้ยงเกี่ยวกับผลกระทบจากการปล่อยลงสู่ธรรมชาตินะคะเมื่อช่องโหว่เหล่านี้ก็ยังคงอยู่นะคะการพบสัตว์น้ำต่างถิ่นชนิดใหม่ในอนาคตก็อาจจะเกิดขึ้นอีกค่ะคุณผู้ฟังบทเรียนจากต่างประเทศชี้เห็นว่าการป้องกันนะคะมีประสิทธิภาพมากกว่าการแก้ไขค่ะในส่วนของสหรัฐอเมริกาเองนะคะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อที่จะควบคุมในเรื่องของปลาคาร์ฟเอเชียไม่ให้เข้าสู่ทะเลสาบทั้ง5ของต่างประเทศนะคะเพื่อที่จะรับมือการเสียหายจากหอยแมลงภู่ม้าลายที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำนะคะแล้วก็ออกมาตรการการควบคุมปลาช่อนงูเห่านะคะรวมถึงส่งเสริมการกำจัดปลาสิงโตควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะประเทศเหล่านี้นะคะที่ร่วมกันคือการลงทุนเพื่อจะเฝ้าระวังนะคะควบคุมมาตั้งแต่ต้นทางแล้วก็ตอบสนองในเรื่องของความรวดเร็วเพื่อที่จะพบการแพร่กระจายค่ะอีกด้านหนึ่งค่ะการจัดการสัตว์น้ำต่างถิ่นนะคะไม่ควรถูกลดทอนให้เหลือเพียงคำว่ากำจัดค่ะ พราะสัตว์บางชนิดนะคะก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอาหารได้นะคะหรือว่าสร้างมูลค่าเพิ่มหากอยู่ภายใต้การบริหารจัดการที่เหมาะสมค่ะคุณผู้ฟังประเด็นสำคัญไม่ใช่แค่การมองสัตว์ทุกชนิดนะคะเป็นสัตว์ร้ายแต่คือการประเมินความเสี่ยงของสัตว์แต่ละชนิดค่ะแล้วก็เลือกใช้มาตรการที่สอดคล้องกับหลักทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะหากประเทศไทยค่ะยังทุ่มเททรัพยากรเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะแพร่กระจายเกิดขึ้นแล้วนะคะมากกว่าการปิดช่องโหว่ตั้งแต่ต้นทางค่ะวงจรเดิมก็อาจจะมีแนวโน้มเกิดซ้ำอีกนะคะกับสัตว์น้ำต่างถิ่นชนิดใหม่ในอนาคตค่ะการป้องกันความหลากหลายทางชีวภาพหรือจึงไม่ใช่เพียงแค่การเริ่มต้นในการกำจัดสัตว์ในชนิดต่างๆนะคะแต่จะเริ่มในเรื่องของการสร้างระบบที่สามารถป้องกันแล้วก็คัดกรองเฝ้าระวังแล้วก็ตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเพราะต้นทุนของการป้องกันย่อมต่ำกว่าต้นทุนของการแก้ไขปัญหาเสมอค่ะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ชื่นชอบในเรื่องของสัตว์ต่างถิ่นนะคะต้องดูพิษภัยของสัตว์เหล่านั้นด้วยนะคะหากคุณผู้ฟังเบื่อในการเลี้ยงสัตว์เหล่านั้นแล้วก็นำไปปล่อยสู่ธรรมชาติผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เพียงแค่ทำลายสภาพแวดล้อมนะตรงนั้นแต่อาจเมื่อมีเขามีการขยายพันธุ์ก็อาจจะนำไปสู่ในเรื่องของการทำลายระบบนิเวศโดยรวมของพื้นที่แหล่งน้ำกันก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องราวที่จะน้องน้ำฝนนำมาในส่วนของการเตือนภัยกันนะคะคุณผู้ฟังยังมีอีกค่ะคุณผู้ฟังในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเพิ่มมูลค่าขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยของเราได้ด้วยค่ะสสวนะคะก็พลิกโฉม The Cloud Connector นะคะปลดล็อก5ปัญหาใหญ่เพื่อที่จะดัน SME ไทยของเรานะคะให้โตไกลสู่ระดับโลกนะคะธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อยนะคะหรือว่า SME คือฟันเฟืองนะคุณผู้ฟังที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยของเรานะคะปัจจุบันค่ะของเราไทยเรามีผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศมากถึง 3.2 ล้านรายค่ะคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของมูลค่าธุรกิจมวลรวมของประเทศนะคะตลอดระยะเวลานะคะทั้ง24ปีที่ผ่านมาค่ะผู้ประกอบการจำนวนมากกลับเข้าไม่ถึงในเรื่องของการสนับสนุนจากภาครัฐค่ะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะภาพจำของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะหรือที่เรารู้จักกันในนามสสว.นะคะที่เน้นการทำงานในเชิงรับเป็นหลักนะคะ เพื่อที่จะลดขีดข้อจำกัดแล้วก็เดินหน้าเคียงข้างผู้ประกอบการในยุคที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะก็ทางสสว.ก็ได้ประกาศปรับภาพลักษณ์ครั้งใหญ่ภายใต้แคมเปญปลดล็อก SME โตได้ไกลไปได้จริงค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านบทบาทสู่การเป็น The Cloud Connector นะคะหรือผู้ปลดล็อกอุปสรรคเชิงรุกค่ะแล้วก็เชื่อมโยงโอกาสอย่างไร้รอยต่อผ่าน5กุญแจดอกสำคัญนะคะที่จะช่วยแก้ปัญหาได้จริงค่ะกุญแจดอกแรกนะคะเพื่อที่จะปลดล็อกในเรื่องของต้นทุนแล้วก็แหล่งเงินทุนค่ะเพื่อที่จะลดต้นทุนเป็นหลักนะคะเข้าถึงในการแบ่งเบาภาระในค่าใช้จ่ายให้กับพัฒนาในการพัฒนาธุรกิจผ่านโครงการ Business Development นะคะ Service นะคะหรือ SME ปังตังได้คืนนะคะเพื่อที่จะช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายเช่นการทำบัญชีการตลาดแล้วก็การจดลิขสิทธิ์สูงสุด 50-80% ค่ะคุณผู้ฟังพร้อมทั้งจับมือร่วมกับธนาคารพันธมิตรนะคะปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยนะคะพิเศษเพียง 1% นะคะแล้วก็ปลอดการชำระเงินต้นนานถึง1ปีเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่มีการขาดสภาพคล่องนะคะกุญแจดอกที่2ค่ะคุณผู้ฟังปลดล็อกในเรื่องของความรู้และการให้คำปรึกษาค่ะเติมความรู้ให้ฟรี24ชั่วโมงผ่าน SME Academy 365นะคะเป็นระบบของ SME Code นะคะให้คำปรึกษาเฉพาะจุดแล้วก็มีศูนย์บริการครบวงจรค่ะณศาลากลางของจังหวัดครบทั้ง77จังหวัดค่ะไม่ว่าคุณผู้ฟังอยู่ที่จังหวัดใดก็สามารถขอรับความรู้และก็คำปรึกษาได้ในทุกจังหวัดได้เลยนะคะกุญแจดอกที่3ค่ะคุณผู้ฟังปลดล็อกในเรื่องของข้อมูลและก็สิทธิประโยชน์ค่ะสร้างโอกาสในตลาดจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐผ่านโครงการไทย SME GP นะคะมอบส่วนต่างราคาสูงถึง 10-15% ค่ะส่วนผู้ประกอบการรายย่อยช่วยในเรื่องของผู้ประกอบการรายย่อยนะคะชนะงานประมูลการแข่งขันธุรกิจใหญ่ได้ง่ายขึ้นค่ะอย่างที่4ค่ะกุญแจดอกที่4ปลดล็อกในเรื่องของโอกาสทางการตลาดนะคะเชื่อมโยงสินค้าไทยนะคะ ข้าสู่โมเดิร์นเทรดชั้นนำนะคะพร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐนะคะเพื่อที่จะพา SME ที่พร้อมจะจับคู่ธุรกิจในต่างประเทศทั่วโลกด้วยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็กุญแจดอกสุดท้ายนะคะดอกที่5ปลดล็อกแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายแห่งอนาคตค่ะด้าน SME ปรับตัวเข้าสู่กระแสโลกทั้งธุรกิจสีเขียวนะคะเพื่อรองรับภาษีคาร์บอนแล้วก็การจัดทำdigital transformation นะคะเพื่อที่จะนำเทคโนโลยีแล้วก็ AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการบริหารงานกันด้วยค่ะพร้อมทั้งผลักดันในเรื่องของในก็จะมีในเรื่องของแอปพลิเคชันด้วยนะคะ SME Connect นะคะเพื่อเดินหน้าก้าวสู่อนาคตค่ะเพื่อรองรับการทำงานเชิงรุกได้พัฒนาแอปตัวนี้ค่ะขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นศูนย์รวมสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ที่จะประกอบธุรกิจนะคะแล้วก็ยังเป็นส่วนในเรื่องของการตอบคำถามที่ฉับไวนะคะแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงในเรื่องของการให้คำปรึกษาด้วยนะคะคุณผู้ฟังและนี่ก็เป็นในเรื่องของธุรกิจ SME นะคะนอกจากนี้ค่ะทางสสว.นะก็จะพร้อมที่จะเสิร์ฟโอกาสให้กับผู้ประกอบการในต่างจังหวัดด้วยนะคะโดยเตรียมที่จะจัดงานออนทัวร์ทั้ง4ภาคค่ะเริ่มต้นที่เซ็นทรัลเชียงใหม่ค่ะในส่วนของภาคเหนือนะคะเซ็นทรัลชลบุรีค่ะเซ็นทรัลหาดใหญ่นะคะและปิดท้ายที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะคะการปรับบทบาทเชิงรุกของสสว.ในครั้งนี้นะคะไม่เพียงแต่จะช่วยปลดล็อกปัญหาเฉพาะหน้านะคะแต่ก็คือการวางรากฐานทางธุรกิจแบบเป็นระบบนะคะเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันและก็ความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการฐานรากจำนวน 3.2 ล้านรายให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนในเวทีการค้าของโลกในระยะยาวค่ะและอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะก็สามารถขอรับความรู้ความช่วยเหลือได้ที่สารกลางนะคะแล้วก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมออนทัวร์ของสสว.ได้ตามที่ใกล้สุดของภาคใต้ของเราก็น่าจะเป็นเซ็นทรัลหาดใหญ่นะคะก็สามารถเข้าร่วมกันได้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาจนถึงช่วงท้ายของรายการนะคะเรามาปิดกันที่ในส่วนของการพยากรณ์อากาศกันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะคะ14 กรกฎาคม 2569ค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะภาคตะวันออกนะคะมีฝนตกหนักมากถึงหนักมากบางแห่งนะคะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะคุณผู้ฟังสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็ควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะมาดูในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างนะคะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองค่ะพังงานะคะซึ่งตอนนี้เองก็ยังตกอยู่นะคะคุณผู้ฟังอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-27 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34 องศาเซลเซียสนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ขออภัยค่ะทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงกว่า3เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20กิโลเมตรถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะรายการของเราก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะน้องน้ำฝนนะคะแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังกันทั้งทางวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook Live สวทพังงานรีดิโอด้วยรวมไปถึง สถานีเครือข่ายนะคะสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอให้คุณผู้ฟังนะคะมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
5: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
4: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
5: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีพร้อมรับชมการแสดงน้องเน่เยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงบนเวทีประกวดระดับโลกอเมริกา Got Talentคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเตรียมสรุปผลการสอบสวนเฟสแรกช่วงบ่ายวันนี
1: ้สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่3ทีมเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยเข้าชิง2เหรียญทองในศึก BMX ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีวันครบรอบ94ปีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขณะที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแสดงดนตรีของนางสาวรัตติการอำลอยศิลปินเยาวชนจังหวัดภูเก็ตที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยโดยการเข้าร่วมประกวดพร้อมโชว์ความสามารถด้านดนตรีในเวทีระดับโลกรายการอเมริกัน Got Talent ซีซั่น21ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชมการแสดงดังกล่าวด้วยก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมให้การสนับสนุนน้องเนเน่เยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงบนเวทีประกวดระดับโลกอเมริกา Got Talent ในฐานะตัวแทนถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล
2: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าในวันนี้นางสาวรัตติการอำลอยหรือน้องเนเน่เยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดอเมริกา Got Talent จะเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งในส่วนของการสนับสนุนรัฐบาลไทยพร้อมให้การส่งเสริมสนับสนุนน้องเนเน่และถือเป็นพรีเซนเตอร์ที่ช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลซึ่งการที่น้องเนเน่เข้าร่วมรายการใหญ่ระดับโลกยังถือเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างมีประสิทธิภาพโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมดูแลค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของการเดินทางและการเข้าร่วมแข่งขันในทุกด้านอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังขอเชิญชวนชาวไทยร่วมส่งแรงใจและโหวตสนับสนุนน้องเนเน่เนื่องจากคะแนนเสียงโหวตจะเป็นตัวตัดสินสำคัญในรอบต่อไปโดยมีแนวทางที่จะให้มีการประชาสัมพันธ์ในการโหวตครั้งนี้ด้วย
3: คุณพ่อและน้องก็ทำเต็มที่แล้ววันนี้รัฐบาลอยากที่จะสนับสนุนนะครับทั้งเรื่องประชาสัมพันธ์ช่วยกันโหวตก็เชิญคนไทยนะครับร่วมกันโหวตนะครับช่วยกันนะครับเพราะว่าเสียงโหวตเป็นรอบตัดสินในรอบต่อไปนะครับก็เชิญชวนทั้งประชาสัมพันธ์โดยทท.โดยหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันโหวตให้น้องเนเน่แล้วก็การสนับสนุนของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาทท.ในนามรัฐบาลที่จะสนับสนุนการเดินทางค่าใช้จ่ายนะครับในระหว่างการเดินทางไปประกวดแข่งขันในทุกๆด้านคร
2: ับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวด้วยว่ากระทรวงยังมีแนวทางให้น้องเนเน่เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านความสามารถที่หลากหลายในอนาคตอีกด้วยทั้งนี้คาดว่าในการพบกันของนายกรัฐมนตรีและน้องเนเน่ในวันนี้อาจได้เห็นการพูดคุยถึงไลฟ์สไตล์และความสนใจทางดนตรีซึ่งอาจเห็นความร่วมมือในการสร้างสีสันในอนาคตเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และผลักดันความสามารถของเยาวชนไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวโลกสืบต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทเป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นเพื่อดูแลค่าครองชีพยอมรับว่ามีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกระทรวงพาณิชย์จึงจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายก่อนและจะพิจารณาหาจุดที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนนโยบายต่อไป
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทโดยระบุว่าเป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นที่เกิดจากการหารือเกี่ยวกับแนวทางการดูแลค่าครองชีพประจำวันของประชาชนหลังราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดลงทั้งนี้ยอมรับว่าต้นทุนของร้านข้าวแกงมีหลายปัจจัยทั้งค่าเช่าวัตถุดิบแก๊สหุงต้มและค่าแรงกระทรวงพาณิชย์จึงมีแนวคิดที่จะต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีร้านค้าลงทะเบียนกว่า 200,000 ร้านค้าโดยให้ร้านค้าเหล่านั้นทำเมนูทางเลือกราคาประหยัดและภาครัฐจะเข้าไปช่วยสนับสนุนเพื่อลดต้นทุนด้านอื่นๆทดแทนอย่างไรก็ตามนางสุปฏิยืนยันว่าโครงการดังกล่าวยังเป็นเพียงแนวคิดและยังไม่มีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือและสมัครใจจากหลายภาคส่วนซึ่งขณะนี้มีทั้งกระแสที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยทางกระทรวงพาณิชย์จึงขอหยุดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายก่อนเพื่อนำมาทบทวนและพิจารณาหาจุดที่เหมาะสมที่สุดในการขับเคลื่อนนโยบายต่อไป
5: ได้รับคำแนะนำมีคนโต้แย้งมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรเราก็คงจะต้องเอาเรื่องนี้เข้ามาทบทวนแล้วก็มาดูอีกทีนึงว่าควรจะหาจุดเหมาะสมตรงไหนวันนี้ไม่ได้มีวาระที่จะนำเอาเข้าครม.มันไม่ควรจะมีเรื่องของความคิดต่างหรือขัดแย้งกันมากมีดราม่าเรื่องนี้มากมายเพราะว่าการทำงานแบบนี้มันจะต้องเป็นการร่วมมือกันในหลายภาคส่วนทั้งแม่ค้าขายข้าวแกงเองก็ต้องสมัครใจเข้ามาลงทะเบียนรัฐบาลก็มีการสนับสนุนเงินเข้าไปอาจจะมีการสนับสนุนในเรื่องของวัตถุดิบจากแหล่งที่ขายวัตถุดิบไปคุยกับคนที่เขาดูแลในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่เกี่ยวข้องกับการปรุงอาหารให้ลดราคาให้ดีถ้ามีความคิดที่ต่างอย่างนี้เนี่ยขอรับฟังก่อนว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็จะนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาทบทวนอีกทีนึงแต่ตอนนี้ยังไม่ทำ
4: ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านออกมาระบุว่ามีข้าวแกงราคา30บาทขายอยู่แล้วในปัจจุบันนั้นนางสุปฏีกล่าวว่าหากมีราคานั้นอยู่จริงก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นทางเลือกที่ดีแก่ประชาชนแต่กระทรวงพาณิชย์ยังต้องคิดหาแนวทางช่วยเหลือเพราะได้รับการเรียกร้องจากประชาชนจำนวนมากว่าราคาข้าวแกงในชีวิตประจำวันยังไม่ยอมปรับลดลงตามราคาพลังงานในช่วงที่ผ่านมากระทรวงจึงต้องเร่งสั่งการให้กรมการค้าภายในเข้าไปดูแลจัดการเรื่องโครงสร้างต้นทุนวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความผันผวนชวิศาประทุมมารายงาน
0: กรมการค้าภายในรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมรองรับผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในของงบกลางเพื่อรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมหลังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการว่าผลผลิตมะพร้าวแกงปีนี้จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 และจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดอีกราว69ล้านลูกในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมประกอบกับยังพบว่าเกษตรกรบางส่วนได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึงจึงให้สำรวจกลุ่มที่ตกหล่นพร้อมติดตามการนำเข้ามะพร้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลผลิตในประเทศได้รับการรองรับอย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งปลูก4จังหวัดได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและชุมพรได้ประสานโรงงานและผู้ประกอบการรับซื้อมะพร้าวแกงจากเกษตรกรจนสามารถระบายผลผลิตได้แล้วกว่า11ล้านลูกอย่างไรก็ตามยังมีเกษตรกรบางส่วนเข้าไม่ถึงการรับซื้อเนื่องจากผู้ประกอบการรับซื้อผ่านเครือข่ายคู่ค้าเดิมและมีข้อกำหนดด้านมาตรฐานเช่น GAP Monkey Free Certificate และระบบตรวจสอบย้อนกลับขณะที่กรมการค้าต่างประเทศได้ขอความร่วมมือโรงงานชะลอการนำเข้าในช่วงผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดส่งผลให้การนำเข้าช่วง5เดือนแรกของปีนี้ลดลงกว่าร้อยละ60จากปีก่อนทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าดูแลราคามะพร้าวแกงผ่านการรับซื้อในราคานำตลาดการกำกับดูแลการนำเข้าและการส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกร่วมมือกับตำรวจทางหลวงชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ตั้งด่านสกัดรถบรรทุกจีนวิ่งล่องใต้ผิดเส้นทางพร้อมผลักดันกลับสู่เส้นทางหลักตามข้อตกลง GMS เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทย
7: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกได้บูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงฝ่ายปกครองศุลกากรและพาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่เชิงรุกในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นรถบรรทุกสินค้าสัญชาติจีนที่ลักลอบวิ่งออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตเพื่อลงมาบรรทุกผลไม้ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้ประกอบการขนส่งของไทยจากการตรวจสอบบริเวณท้ายตลาดมรกตอำเภอหลังสวนพบรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สัญชาติจีนจอดทิ้งไว้5คันโดยไม่พบตัวผู้ขับรถเมื่อตรวจสอบประวัติพบว่ารถทั้งหมดเดินทางผ่านด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงรายช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยแจ้งปลายทางไว้ที่กรุงเทพมหานครและจันทบุรีแต่ลักลอบวิ่งลงมาถึงภาคใต้เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยึดรถไว้เพื่อสืบหาผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าหากตรวจพบรถบรรทุกจีนวิ่งนอกเส้นทางจะถูกสกัดจับเปรียบเทียบปรับและผลักดันให้กลับเข้าสู่เส้นทางหลัก9เส้นทางตามข้อตกลง GMS ทันทีโดยไม่อนุญาตให้เดินทางไปรับสินค้านอกเส้นทางเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานผ่านช่องทางการทูตเพื่อแจ้งเตือนผู้ประกอบการจีนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสอัดฉีด100ล้านสนับสนุน SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่ม2ไตรมาสสุดท้าย
8: นายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าสสว.ได้อนุมัติวงเงิน100ล้านบาทบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ว่างงานให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นโดยคัดเลือกแฟรนไชส์คุณภาพกว่า100แบรนด์ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาหารเครื่องดื่มและบริการมาสนับสนุนค่าแรกเข้าไม่เกิน 10,000 บาทพร้อมจัดหาทำเลศักยภาพ 10,000 จุดทั้งในห้างสรรพสินค้าและตลาดสดด้วยสิทธิ์ลดค่าเช่านาน6เดือนตลอดจนประสานสถาบันการเงินอาทิธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงไตรมาสที่3ถึง4และช่วยให้ SME เติบโตขึ้นร้อยละ 1-2 ในปีนี
9: ้ผู้ประกอบการรายใดเนี่ยมีความต้องการที่จะกู้เงินทุนหมุนเวียนเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็มี SME D Bank กรุงไทยช่วยดอกเบี้ย 3% ถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังไม่มีอาชีพหรือมีอาชีพแล้วแต่ต้องการรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็ประสานเข้าไปดูได้นะครับในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในส่วนของสำนักงานวิสาหกิจส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมได้เลยนะครับตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วจนถึง25สิงหาคมเราจะช่วยเหลืออยู่ประมาณ 10,000 รายในวงเงิน100ล้านบาทครับ
8: นายณภินทร ยังกล่าวถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ว่าจากข้อมูลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพบว่าสถิติที่ผ่านมาโรงงานที่ผลิตสินค้าทั่วไปปิดกิจการมากกว่าที่เปิดใหม่และโรงงานที่เปิดใหม่ส่วนใหญ่เป็นการร่วมทุนกับต่างชาติอย่างไรก็ตามภาคเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลับมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงขอให้ผู้ประกอบการไทยหันมาเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการนำอัตลักษณ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาของไทยมาผสมผสานในการพัฒนาสินค้าและสร้างแบรนด์เพราะจะช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างความสามารถในการแข่งขันได้มากกว่าผลิตสินค้าแบบทั่วไปที่ไม่มีเอกลักษณ์พร้อมย้ำว่าสินค้าที่มีแบรนด์และมีความคิดสร้างสรรค์จะมีโอกาสประสบความสำเร็จปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมคุมเข้มโรงงานปล่อยน้ำเสียเตรียมปรับเกณฑ์ใหม่ยึดศักยภาพแหล่งน้ำเป็นหลัก
10: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมประสานความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษเพื่อเร่งตรวจสอบปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะพร้อมทั้งกวดขันการเข้าไปตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่งอย่างเข้มงวดเพื่อแก้ปัญหาและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่โดยรอบชุมชนกระทรวงอุตสาหกรรมกำลังเตรียมปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการจัดการปล่อยน้ำเสียหรือน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะใหม่ทั้งหมดเนื่องจากระบบเดิมที่ใช้การตรวจสอบจากต้นตอของโรงงานแต่ละแห่งว่ามีค่าการปล่อยมลพิษอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่นั้นยังคงสร้างปัญหาในภาพรวมโดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองลดลงส่งผลให้ความเข้มข้นของสารเคมีและมลพิษสูงขึ้นแม้ทุกโรงงานจะปฏิบัติตามกติกาแล้วก็ตามแนวทางใหม่จึงจะเปลี่ยนมาเป็นการพิจารณาจากศักยภาพของแหล่งน้ำสาธารณะเป็นหลักว่าสามารถรองรับ ัตถุเจือปนได้มากน้อยเพียงใดจากนั้นจึงนำขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน้ำนั้นมาแบ่งสัดส่วนให้กับโรงงานแต่ละแห่งที่ตั้งอยู่โดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามลพิษสะสมจนเกินค่ามาตรฐานของแหล่งน้ำ
11: ดังนั้นวันนี้จากนี้ไปเนี่ยแนวคิดของการปล่อยของเสียลงในแม่น้ำหรือว่าในแหล่งน้ำสาธารณะแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมาปรับเปลี่ยนวิธีคิดกันใหม่ว่าในแหล่งน้ำหรือแม่น้ำที่แต่ละโรงงานอยู่นั้นมีศักยภาพสามารถรองรับวัตถุเจือปนได้มากน้อยแค่ไหนแล้วค่อยเวิร์กกลับมาว่าเมื่อแหล่งน้ำนี้รับได้เท่าไหร่แล้วแต่ละโรงงานที่อยู่รอบๆแหล่งน้ำนั้นเนี่ยจะต้องมาแชร์กันไม่ใช่คือแต่ละคนก็จะบอกว่าทุกคนทำตามกติกาแล้วแต่พอได้มาตรฐานทุกๆโรงงานมารวมกันแล้วเนี่ยมันกลายเป็นไม่ได้มาตรฐาน
10: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยังกล่าวอีกว่าขอความร่วมมือจากประชาชนตลอดจนสื่อมวลชนให้ช่วยเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นความผิดปกติของการปล่อยมลพิษสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรมหมายเลข1564ซึ่งรับผิดชอบโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงนันทิกากิจปาโลรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมขยายเวลาลงทะเบียนเลือกบอร์ดประกันสังคมออกไปอีก5วันถึงวันที่20กรกฎาคมนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมออกไปอีก5วันจากเดิมสิ้นสุดวันที่15กรกฎาคมเป็นวันที่20กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างได้ใช้สิทธิ์อย่างทั่วถึงโดยยืนยันว่าไม่กระทบกำหนดวันเลือกตั้งซึ่งยังคงจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569การเลือกตั้งครั้งนี้จะคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้าง7คนและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน7คนเข้าทำหน้าที่เป็นกรรมการประกันสังคมซึ่งมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา33 39และ40รวมถึงนายจ้างในระบบประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์1คนสามารถเลือกผู้แทนฝ่ายของตนได้ไม่เกิน7คนกระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในโครงการยุติธรรมรวมใจสืบสานพระปณิธานน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมรวมใจสืบสานพระปณิธานน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพร้อมเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยกล่าวว่าการจัดโครงการครั้งนี้สะท้อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงอุทิศพระองค์ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ก้าวพลาดในสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในกว่า20กิจกรรมที่กระทรวงยุติธรรมกำหนดจัดต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสืบสานพระปณิธานด้านงานยุติธรรมและการช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน
12: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเตรียมสรุปผลการตรวจสอบเฟสแรกช่วงบ่ายวันนี้ด้านกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสืบสวนเส้นทางการเงินหากเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ
13: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ว่าในช่วงบ่ายวันนี้ทางคณะทำงานที่มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานพร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท. จะนำข้อสรุปเบื้องต้นในระยะแรกมารายงานให้ทราบเพื่อเตรียมนำเสนอนายกรัฐมนตรีรวมถึงจะมีการพิจารณาอุดช่องว่างทางกฎหมายที่พบเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตส่วนรายละเอียดเชิงลึกยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดีขณะที่พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ระบุถึงความคืบหน้าในส่วนของ DSI ว่าขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนซึ่งเป็นคนละส่วนกับการดำเนินงานของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดย DSI จะมุ่งเน้นไปที่พฤติการในลักษณะช่อโกงและหากมีการรับเป็นคดีพิเศษอย่างเป็นทางการก็พร้อมที่จะประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันดำเนินการตามกฎหมายคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมขยายผลผู้เกี่ยวข้องย้ำไม่กังวลถูกฟ้องกลับเพราะปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง
14: นายอันสิทธิ์สัมพันธ์รัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าวันพรุ่งนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจะประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบก่อนเสนอให้คณะกรรมการกลางซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้ายหากพบการทุจริตจะมีมติเพิกถอนการบรรจุยืนยันว่าการดำเนินการมีพยานหลักฐานชัดเจนแม้อาจถูกฟ้องร้องกลับก็ไม่กังวลเพราะเชื่อมั่นว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นได้นั้นกระทรวงมหาดไทยได้สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว7วันและตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงขณะที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐานโดยผู้ถูกจับกุมทั้งหมดอยู่ในบัญชีที่ปปช.ได้ตรวจสอบและผู้ที่กระทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมด
15: ใครที่อยู่ในกระบวนการกระทำความผิดสุดท้ายเนี่ยเมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบเมื่อ7วันแล้วได้มีข้อมูลข้อจริงเบื้องต้นเราก็ได้ดำเนินการตั้งกองสอบวินัยร้ายแรงตำรวจเขาก็ดูเรื่องของเส้นทางการเงินดูเกี่ยวกับการที่มีคนให้ปากคำต่างๆไปสอบสวนต่างๆใครที่อยู่ในข่ายเนี่ยแล้วพิชิตเนี่ยกับคนที่ถูกจับเนี่ยก็อยู่ในชื่อที่ปปช.มีอยู่ด้วยทุกคนก็ทำในหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าสุดท้ายมันจะเจอกันก็คือคนที่ทำความผิดทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องถูกดำเนินคดี
14: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวว่าการสอบสวนจะขยายผลไปยังทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่ถูกตั้งกรรมการสอบในเบื้องต้นส่วนกรณีมีข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงบุคคลภายนอกหรือฝ่ายการเมืองเป็นหน้าที่ของปปช.และตำรวจในการดำเนินการตามพยานหลักฐานสำหรับจำนวนข้าราชการที่บรรจุไปแล้วและพบความผิดปกติเรื่องของคะแนนที่จะส่งให้คณะกรรมการกลางเพิกถอนมีจำนวนกว่า 5,000 รายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันว่าจะดำเนินการตามกรอบกฎหมายที่กำหนดไว้ภายใน120วันนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกรณีการสอบทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการตรวจสอบว่าเป็นเรื่องของกระบวนการทางราชการซึ่งก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนส่วนนโยบายและกรอบการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีนายธีรพัฒน์ชี้แจงว่าการทำงานทั้งหมดเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กำหนดไว้โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน120วันขณะนี้กระบวนการเพิ่งเริ่มต้นจึงต้องรอผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและยังไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นใดสำหรับประเด็นที่ว่าจะมีรายชื่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่นั้นนายธีรพัฒน์กล่าวว่าเป็นคนละกระบวนการกับที่กำลังดำเนินการอยู่

0: หลังศาลอาญาอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาเพียง2รายจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกรวม30รายโดยระบุว่าผู้ต้องหาที่เหลือรวมทั้งนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่ง DSI จะดำเนินการออกหมายเรียกเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมยืนยันว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานโดยเฉพาะหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์และเส้นทางการเงินไม่ใช่การเร่งรัดคดีส่วนยอดกระทำที่พบจำนวนกว่า833ล้านบาทยังไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจากเป็นรายละเอียดในสำนวนส่วนความคืบหน้าคดีอ้างยี่และฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ทางนี้ DSI ต้องรอผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตามคำสั่งของพนักงานอัยการคดีพิเศษก่อนนำผลมาประกอบกับพยานหลักฐานอื่นในสำนวนโดยยืนยันว่า DSI ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องกับผลของกกต.ทั้งหมดแต่จะพิจารณาตามพยานหลักฐานที่มีขณะที่จำนวนผู้ถูกดำเนินคดีในคดีอ้างยี่และฟอกเงินซึ่งขณะนี้มีเพียง8รายแม้ก่อนหน้านี้ DSI จะสอบปากคำพยานกว่า 2,000 รายนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยอมรับว่าเป็นไปตามระบบของพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงตัวผู้ต้องหาในปัจจุบันพร้อมกันนี้ DSI ได้ทยอยออกหมายเรียกผู้ต้องหาจำนวน22รายตามแนวทางที่ศาลกำหนดเรียบร้อยแล้วดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: เหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิต30รายในจำนวนนี้ยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์อีก3รายขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม76คนกรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดณเวลา 9:00 นวันนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน30รายเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บในกลุ่มอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่มขึ้น2รายโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลแล้ว27รายและยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์อีก3รายขณะที่ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บรวมสะสมอยู่ที่76คนซึ่งได้รับการจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน25รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน15รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน36รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดแพทย์ได้อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ณห้องประชุมรัชดาชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์025139713ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งคุมเข้มตรวจสถานประกอบการทั่วจังหวัดยกระดับมาตรการความปลอดภัยหลังเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงกรุงเทพ
2: นายจมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานประกอบการและสถานบริการทั่วทั้งจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับให้ตรวจสอบตามระดับความเสี่ยงของแต่ละประเภทสถานประกอบการครอบคลุมระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบทางหนีไฟเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยรวมถึงมาตรการด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเพื่อให้ทุกแห่งมีความพร้อมในการป้องกันและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้เตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและสถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยเหลือและระบบความปลอดภัยต่างๆให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการลดภาระงานครูสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3: นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานลดภาระงานครูเป็นประธานการประชุมคณะทำงานลดภาระงานครูของคณะอนุกรรมการลดภาระงานครูเพื่อร่วมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนนโยบายลดภาระงานครูให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมหน้าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผ่านระบบออนไลน์โดยนางพัทรวรรณกล่าวว่าการลดภาระงานครูเป็นนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็ก

0: มุ่งลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการทำงานและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อให้ครูมีเวลาพัฒนาการเรียนการสอนและดูแลผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3คณะทำงานได้แก่ด้าน Work Smart ด้านระบบครัวกลางและด้านการบริหารอัตรากำลังและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้ร่วมกำหนดแผนปฏิบัติการและกรอบระยะเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดงานธุรการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนลดการประเมินและการประชุมที่ซ้ำซ้อนและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศอย่างยั่งยืนศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอิหร่านเมื่อเวลาประมาณ 20:45 ของคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นการโจมตีคืนที่3ติดต่อกันพร้อมยืนยันว่าการโจมตีทางอากาศครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับกองกำลังอิหร่านรวมถึงลดขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีพลเรือนและเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับนายฮิวิตนักจัดรายการวิทยุสายอนุรักษ์นิยมชื่อดังของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยขู่ว่าสหรัฐจะปฏิบัติการโจมตีอย่างรุนแรงกับอิหร่านต่อไปพร้อมยืนยันว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านในการยุติสงครามยังมีความเป็นไปได้
1: ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวระหว่างพิธีปิดการประชุมสุดยอดของกลุ่มพันธมิตรผู้สนับสนุนยูเครนสู่สันติภาพครั้งที่16ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าบรรดาชาติพันธมิตรของยูเครนต่างให้คำมั่นที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียเพื่อให้ยุติการทำสงครามกับยูเครนด้วยการส่งกำลังทหารไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศยูเครนหากสงครามดังกล่าวสิ้นสุดลงผู้นำฝรั่งเศสยังประกาศว่ายูเครนจะได้รับเครื่องบินรบรุ่นราฟาลของฝรั่งเศสจำนวน16ลำโดยเครื่องบินชุดแรกจะสามารถเริ่มปฏิบัติการทางอากาศได้ในช่วงปี2571ถึงปี2572นอกจากนี้บรรดาชาติพันธมิตรของยูเครนจะส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศและต่อต้านขีปนาวุธเคลื่อนที่พิสัยกลางรุ่นมัมบ้าให้กับยูเครนเพื่อเสริมขีดความสามารถด้านการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครน
3: หนังสือพิมพ์โรดงชินมุนของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งทางตะวันตกผ่านทะเลเหลืองก่อนจะเคลื่อนตัวพัดผ่านพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศระหว่างวันอังคารและวันพุธนี้อย่างไรก็ตามแม้ว่าพายุลูกนี้จะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ยังส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงได้ขณะที่ในคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังขั้นสูงสุดและดำเนินมาตรการทุกวิถีทางเพื่อลดความเสียหายให้น้อยที่สุดทั้งนี้เกาหลีเหนือถือเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้างเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานและระบบเศรษฐกิจที่เปราะบางอยู่แล้ว
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเดลซีโรดิเกวสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลาไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในประเทศเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,500 รายนางโรดิเกวสกล่าวเพิ่มเติมว่าเวเนซุเอลามีกำลังการผลิตน้ำมันอยู่ที่ 1,200,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งเพิ่มขึ้นราวร้อยละ10เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยรัฐบาลเวเนซุเอลายังคงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีนี้ทั้งนี้การผลิตน้ำมันดิบซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของเวเนซุเอลากระจุกตัวอยู่บริเวณทะเลสาบมาราไกโบทางตะวันตกเฉียงเหนือและแถบลุ่มน้ำโอรินโกทางตะวันออกของประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: ศึกเอเชียน BMX Freestyle Championship 2026ที่เมืองจื่อกงประเทศจีนรอบชิงชนะเลิศประเภทแฟตแลนด์ภาคภูมิผู้สะอาดสู้เต็มที่ก่อนคว้าเหรียญทองแดงมาครองหลังพ่ายนักกีฬาจากญี่ปุ่นส่วนรุ่งเรืองพามีและสายทานเพชรนุ่มทำตามแผนหลังทีมผู้ฝึกสอนเน้นให้นักกีฬาเลือกใช้ท่าที่ปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเภทพาร์คไปชิงเหรียญทองได้สำเร็จศึก WGP 1 Water Jet World Series บัลแกเรียกลางปี2026ที่ชายหาดซาราโฟโวเมืองบูกาสประเทศบัลแกเรียรุ่น Expert Ski GP ธนาวิทย์โมลีขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งทำ Perfect Game คว้า180คะแนนเต็มคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จส่วนรุ่น Women Runabout 1,100 Stock สศินาผิวงามแชมป์โลก World Series คนปัจจุบันทำ Perfect Game ชนะรวดทุกโมโตเก็บ180คะแนนเต็มคว้าแชมป์มาให้ทัพเจสกีไทยได้เช่นกันขณะที่รุ่นอาชีพรุ่นโปรแอมสกีสต็อกธนวิทย์โมลีและธนวินโมลีจุงมือโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1และ2ตามลำดับส่งผลให้ธนวินโมลีมี173คะแนนทำเพอร์เฟกต์เกมส่วนธนวิทย์มี166คะแนนขึ้นโพเดียมด้วยกันได้สำเร็จการแข่งขันซาวอีสต์อาเซียนคาราเต้เฟเดเรชั่นแชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองนินบินประเทศเวียดนามทัพคาราเต้ไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า6เหรียญทอง4เหรียญเงินและ14เหรียญทองแดงทะยานขึ้นมารั้งอันดับ4ของอาเซียนได้สำเร็จศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour W15 ที่เมืองหลู่อันสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบคัดเลือกรุ่นหญิงเดี่ยวสลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยได้สิทธิ์บายในรอบแรกก่อนจะลงสนามในรอบ2หัวชนะซุนจุนเจียนักเทนนิสเจ้าถิ่นจีน 2-0 เซต 6-2 และ 6-0 ไปพบพานเจียหยูในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายและเป็นสลักทิพย์ที่ทำผลงานได้ดีกว่าหัวชนะไป 2-0 เซต 6-0 และ 6-2 ส่งผลให้สลักทิพย์ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอเพื่อลุ้นเก็บคะแนนสะสมต่อไปกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันจัดงบประมาณส่งทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครบถ้วนทั้งหมดพร้อมวางแผนเตรียมงบถึงศึกยูทโอลิมปิกเกมส์ติดตามได้จากรายงาน
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมเรื่องการส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในช่วงเดือนกันยายนนี้ร่วมกับคณะผู้บริหารด้านกีฬาและคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนราชการแจ้งวัฒนะสำหรับในการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์เข้าไปร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จำนวน43ชนิดกีฬารวมนักกีฬาทั้งหมด690คนโดยในเรื่องของงบประมาณนักกีฬาทุกคนที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้เงินสนับสนุนครบถ้วนทั้งหมดไม่มีการตัดงบแต่อย่างใดโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว131ล้านบาทขณะที่อีก3สมาคมกีฬาที่ควอลิฟายได้เพิ่มจากกีฬาฮอกกี้ปีนหน้าผาและปัญจักรกีฬาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะช่วยหางบประมาณมาเพิ่มให้6ล้านบาทรวมเป็นงบประมาณในการส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันทั้งสิ้น137ล้านบาทส่วนกีฬาพาเดลเนื่องจากสมาคมพาเดลอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ส่งแข่งภายใต้งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยทางสมาคมก็พร้อมออกค่าใช้จ่ายเอง
6: เดิมทีอนุมัติงบประมาณไว้131ล้านก็วันนี้มีอีก3สมาคมที่จะส่งเพิ่มทางกองทุนทางกกท.ยืนยันครับว่าจะหาเงินเพิ่มให้อีกให้อีก3สมาคมที่เพิ่งผ่านเกณฑ์ได้มีงบประมาณในการไปแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งที่จะถึงนี้นะครับเราส่งครบทุกคนนะครับไม่มีการตัดนักกีฬาในตามหลักเกณฑ์ที่ได้ผ่านการคัดเลือก
5: ขณะที่การเตรียมความพร้อมของนักกีฬาชุดยูทโอลิมปิกเกมระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนได้กำชับให้สมาคมกีฬาจัดทำแผนงบประมาณโดยเร็วเพื่อจะได้ตั้งงบประมาณไว้ครบถ้วนก่อนเปลี่ยนปีงบประมาณใหม่ในปี2570ซึ่งในระยะยาวต้องมีการวางแผนร่วมกันทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆ เพื่อสร้างหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนให้สมาคมกีฬาทุกสมาคมสร้างนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศต่อไปพิจิตรกัจจนากุลรายงาน
4: นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับนักกีฬาทีมชาติไทยชุดสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2026สัปดาห์ที่3กลับจากนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิหลังทำผลงานสัปดาห์สุดท้ายเก็บชัยชนะเพิ่มอีก1นัดจากบราซิลสรุป3สัปดาห์ของการแข่งขันจบที่อันดับ14ของตารางเนชั่นลีกด้วยการชนะ3จาก12นัดนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นแรงผลักดันทีมชาติไทยให้ยังคงอยู่ในเส้นทางของรายการเนชั่นลีกและยืนยันว่าปีหน้าสมาคมจะรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน VNL สนามใดสนามหนึ่งให้ได้เพื่อแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทย
6: สำหรับ VNL เนี่ยเราก็คิดว่าปีหน้านะครับเราก็จะได้หารือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเพื่อขอให้นะครับให้ท่านได้ช่วยสนับสนุนให้เราได้เป็นเจ้าภาพซึ่งในส่วนของวอลเลย์บอลเวิลด์เนี่ยเขาก็พร้อมนะครับที่จะให้เราเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งเขาก็ยังมีการพูดถึงว่าอยากจะให้เราเป็นเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศได้ซ้ำไปนะครับอันนี้ก็คงต้องไปหารือกับผู้ที่จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งก็คงต้องไปเกี่ยวเนื่องกับทางการกีฬาประเทศไทยแล้วก็กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่คงจะได้ตัดสินใจในประเด็นนี้นะครับในต่อไปคงคนไทยคงได้ชมแน่นะครับสำหรับ VNL ในปีหน้าที่ประเทศไทยเราอย่างน้อยก็1สัปดาห์ครับ
4: ด้านนายเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหรือโค้ชออสกล่าวถึงเป้าหมาย3รายการหลังจากนี้คือ CV Cup ชิงแชมป์เอเชียและ Asian Game ครั้งที่20ว่า CV Cup จะเปิดโอกาสให้นักกีฬาที่ฝึกซ้อมอยู่ได้ทดสอบฝีมือแสดงศักยภาพส่วนชิงแชมป์เอเชียและ Asian Game ตั้งเป้าว่าทีมจะติดท็อป3ให้ได้สำหรับนักกีฬาที่เพิ่งเดินทางกลับจากโอซาก้าจะได้พักและฟื้นฟูร่างกาย5วันโดยทั้งหมดจะกลับแคมป์เพื่อฝึกซ้อมร่วมกับคนอื่นๆในวันที่19กรกฎาคมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าตัวยูรี่ติเลอร์มันกองกลางทีมชาติเบลเยียมของแอสตันวิลล่าไปร่วมทีมด้วยการจ่ายค่าฉีกสัญญา41ล้านยูโรหรือ 1,563 ล้านบาทสำหรับยูรี่ติเลอร์มันกองกลางวัย29ปีเคยเล่นให้เลสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีก138นัดยิงไป18ประตูก่อนย้ายไปค้าแข้งกับแอสตันวิลล่าเมื่อปี2023ลงเล่นรวม93นัดยิง5ประตูล่าสุดเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติเบลเยียมในฟุตบอลโลก2026ด้วยการตกรอบก่อนรองชนะเลิศหลังแพ้สเปน 1-2 ประตูผานิดคาดนาครายงาน
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าโกรนคำว่าโกรนเขียนสระโอกอไก่รอเรือไม่จัตวานอหนูมีความหมายว่าร่วงจนมีเหลืออยู่น้อยหรือร่วงหมดมักใช้กับใบไม้เช่นเมื่อถึงฤดูผลัดใบต้นสาละลังกาก็ทิ้งใบจนโกรนคำว่าโกรนเมื่อใช้กับคำว่าหัวเป็นหัวโกรนหมายถึงหัวที่เหลือผมจำนวนน้อยหรือไม่เหลือเลยเช่นผลของเคมีบำบัดทำให้ผมของเขาร่วงจนหัวโกรนในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีคำว่าผมโกรนถ้าใช้ว่าโกรนเกลี้ยงหมายถึงไม่มีเหลืออยู่เลยเช่นต้นไม้ต้นนี้ถูกตัดจนโกรนเกลี้ยงเหลือแต่กิ่งก้านในที่สุดก็ตาย
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
9: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรี

0: งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานเพื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความปราณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์024240004มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพในวันและเวลาราชการทางอีเมล hrpro62@nsrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์024139300สำนักงานวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือสอบถามโทรศัพท์02561-2445ต่อ312-4ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยท่านผู้ฟังคะหากกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาหลายคนคงมีภาพจำและคุ้นหูกับชื่อของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยองค์กรการกุศลที่เป็นที่พึ่งของคนไทยเมื่อเกิดอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรง หลายครั้งที่ผ่านมาพระองค์

0: ท่านได้เสด็จไปเยี่ยมเยือนราษฎรและแจกถุงยังชีพของมูลนิธิด้วยพระองค์เองเป็นการส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งหมายล่วงหน้าและของในถุงยังชีพจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นมักเป็นที่พูดถึงกันว่ามีของใช้ที่จำเป็นครบครันและดีที่สุดสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีปัจจุบันยังมีคณะกรรมการมูลนิธิผู้บริหารและเครือข่ายอาสาสมัครที่ยังสานต่อการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นมรดกที่สำคัญที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดามอบไว้ให้เพื่อเป็นที่พึ่งของคนไทยในยามยากให้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเพื่อที่จะได้ระลึกถึงพระองค์ท่านตราบนิจนิรันดร์จบบทความประจำวันเรื่องเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกรัตและภูมิรัตน์มีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: อยากมีธุรกิจของตัวเองแต่ไม่อยากเริ่มจากศูนย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ชวนคนไทยเริ่มต้นอาชีพกับโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus มีแฟรนไชส์ช่วยเริ่มมีรัฐช่วยจ่ายมีทำเลช่วยขายรัฐช่วยจ่ายค่าแฟรนไชส์ 50% สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายพิเศษฟรีค่าเช่าพื้นที่ขายในแมคโครและโลตัสนาน6เดือนเริ่มเลือกซื้อแพ็คเกจแฟรนไชส์ตั้งแต่1กรกฎาคมนี้โอกาสดีมีจำกัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-547-5953หรือสายด่วน1570กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
7: รถ ชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
8: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
9: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
8: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
9: ้เฮ้ย
8: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
10: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
9: ขับขี่มีสติ
8: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
11: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปภ.พบประชาชนโดยส

0: ครับสวัสดีครับท่านฟังที่อยู่ทางบ้านครับวันนี้รายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตซึ่งออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันได้แก่จังหวัดระนองภูเก็ตพังงากระบี่ตรังและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebookสวทภูเก็ตเรดิโอซึ่งสามารถรับฟังรับชมได้ทั่วประเทศในทุกวันอังคารระหว่างเวลา 13:00 นถึง 14:00 นภายใต้การดำเนินการของผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต8ภูเก็ตโดยในวันนี้นะครับก็ได้มอบหมายให้ส่วนป้องกันและปฏิบัติการจัดทำรายการวิทยุนี้ขึ้นมาเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งรายการของเรานะครับก็ได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตในวันนี้ครับมีผมจตุพงษ์แก้วใสครับแล้วก็น้องติ๊กครับคุณวริทยาบุญรัตน์เป็นผู้ดำเนินรายการครับสวัสดีครับน้องติ๊กครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เจ
0: เราก็เจอกันทุกวันอังคารบ่ายๆสบายๆอย่างนี้เป็นประจำทุกวันอังคารนะครับก็1สัปดาห์นะครับมาเจอกัน1วันนะครับก
1: ็
0: 1ชั่วโมงยังคิดถึงท่านผู้ฟังอยู่นะครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวมากมายนะครับหลากหลายนะครับรวมทั้งเรื่องของความบันเทิงด้วยนะครับที่จะมาเรียนฝากท่านผู้ฟังนะครับวันนี้น้องติ๊กไม่ทราบมีเรื่องอะไรมาเรียนฝากท่านผู้ฟังบ้างครับ
1: ค่ะก็เช่นเคยเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเราก็จะมีสาระดีๆจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะแล้วก็มีเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะแล้วก็7วันล่วงหน้านะคือของสัปดาห์นี้นะคะรวมถึงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะคะของ5จังหวัดฝั่งอันดามันสถิติอุบัติเหตุทางถนนนะคะของ5จังหวัดอันดามันของเรานะคะแล้วก็สาระดีๆจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
0: ใช่ครับก็เช่นเคยครับท่านฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับที่เป็นแฟนรายการของเราก็สามารถโทรเข้ามาในรายการได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0813887617นะครับก็บอกเล่า90กันนะครับว่าสถานการณ์ที่ท่านอยู่เป็นยังไงบ้างจังหวัดภูเก็ตเป็นยังไงบ้างพังงาเป็นอย่างไรบ้างกระบี่ระนองนะครับตรังหรือจังหวัดอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราเองก็อยากจะได้ยินเสียงนะครับสถานการณ์บอกเล่า90นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังขอเพลงเข้ามาในรายการก็ได้นะครับในช่วงที่รายการกำลังออกอากาศอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวจะแปะไว้ก่อนนะครับท่านฟังก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะครับฝากเพลงบทเพลงที่ท่านชื่นชอบนะครับรักใครมอบใครก็ฝากเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันได้นะครับติ๊กครับ
1: ครับช่วงนี้ก็อย่างที่ท่านผู้ฟังเห็นนะคะว่าในพื้นที่ของท่านอาจจะมีฝนตกหนักนะคะบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ก็ยังไม่มีนะคะก็มีปะปายบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะและก็เกิดถ้าเกิดเหตุทางอุทกภัยนะคะถ้าท่านพบเจอสาธารณภัยน้ำท่วมอะไรเงี้ยนะคะประสานตรงมากับเราได้เลยนะคะพี่เจกรมป้องกันบรรเทาสาใบหมายเลขโทรศัพท์
0: 1784นะครับโทรฟรี24ชั่วโมงนะครับเป็นหมายเลขฮอตไลน์สายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับครับ
1: ช่วงนี้จะเห็นว่าคลื่นลมแรงนะคะพี่เจจะมีลมแรงมากเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของป้ายโฆษณาด้วยนะคะป้ายที่อยู่ตามริมถนนอะไรเงี้ยนะคะก็ท่านผู้ฟังเองเนี่ยที่เป็นเจ้าของป้ายนั้นก็ต้องไปตรวจเช็คนะคะว่าป้ายเนี่ยอยู่ในความแข็งแรงรับแรงลมได้เท่าไหร่ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชำรุดก็ต้องซ่อมแซมนะคะแล้วก็หรือไม่ก็อาจจะงดเว้นการใช้ป้ายตัวนั้นไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังที่เดินทางผ่านเส้นทางที่มีป้ายโฆษณาเยอะๆก็ต้องดูด้วยนะคะต้องระมัดระวังด้วยเพราะช่วงนี้ลมแรงมากเลยนะคะแล้วอันตรายที่จะสิ่งของจะปลิวด้วยนะคะ
0: ใช่ครับก็ต้องติดพูดถึงเรื่องป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ก็เราปรากฏให้เห็นนะครับกับทุกจังหวัดเลยทีเดียวอีกประการหนึ่งนะครับในเรื่องของต้นไม้นะครับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่โดยเฉพาะต้นที่มีกิ่งก้านสาขาเยอะแล้วก็บางครั้งเนี่ยต้นไม้อายุเขาก็อายุมากนะครับก็ระมัดระวังในเรื่องของการอยู่ใต้ต้นไม้หรือการจอดรถนะครับใต้ต้นไม้ใหญ่
1: เพราะว่าพอฝนตกนะคะดินก็อุ้มน้ำไว้เยอะนะคะทีนี้ต้นไม้บางทีก็อย่างที่พี่เจว่าอายุเยอะแล้วบางทีก็รากไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนะ
0: ก็กิ่งก้านสาขาบางทีเขาสามารถที่จะ
1: ถ้าล้มลงมาก็ค่ะก็จะเป็นต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะ
0: โดยเฉพาะพืชบางชนิด
1: ขับรถก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะจะต้องมองซ้ายมองขวาตอนนี้ไม่ใช่มองแต่บนถนนบางทีก็ต้องมองริมฟุตบาทด้วยนะคะ
0: ใช่ครับก็ครับฝากไว้นะครับผู้ฟังครับอีกประการหนึ่งครับในก่อนที่ในช่วงนี้นะครับที่จะเรียนฝากผู้ฟังก็คือเรื่องของข้อมูลในแอปพลิเคชันนะครับโดยช่วงนี้นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยของเรานะครับก็ได้พัฒนาแอปพลิเคชันตัวหนึ่งขึ้นมานะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าไทย Disaster Alert นะครับ
1: คุณครับ
0: ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับไทยก็ THAI ไทยนะครับ Disaster ก็ DISASTER แล้วก็ Alert ก็คือ ALERT นะครับอยากจะเรียนฝากท่านฟังได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ไว้นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รองรับทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับซึ่งในแอปพลิเคชันตัวนี้เราก็จะมีข้อมูลมากมายหลากหลายมากนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของสาธารณภัยนะครับซึ่งเมื่อท่านฟังดาวน์โหลดแล้วนะครับก็สามารถที่จะเลือกจังหวัดที่เราจะดูได้นี่อย่างน้อยกี่จังหวัดนะครับที่เราเลือกได้ในเบื้องต้นครับ
1: 3จังหวัดนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็สามารถจะเปลี่ยนได้ตลอดด้วยนะคะสามารถท่านผู้ฟังอยากรู้ของจังหวัดไหนก็สามารถเปลี่ยนจังหวัดนั้นๆได้เลยเลือกได้ครั้งละ3จังหวัดนะคะ
0: ครับก็ดังที่ทราบนะครับเรื่องของข้อมูลสาภัยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่ามันจะนำไปสู่เรื่องของการวางแผนต่างๆไม่ว่าเรื่องของการประกอบอาชีพการดำรงชีวิตการไปท่องเที่ยวอะไรต่างๆประมาณแบบนี้นะครับดังนั้นก็อยากจะให้ท่านฟังได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ไว้นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี
1: ้เราฟังเพลงพ่อๆจากทางรายการสัก2เพลงก่อนนะคะพี่เจแล้วก็มาฟังสาระดีๆจากรายการค่ะ

0: ท่านฟังครับก็กลับเข้าสู่รายการปภ.เพื่อประชาชนเพื่อประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเป็นช่วงที่2ของรายการครับในช่วงต้นรายการนะครับก็ได้นำเรียนท่านฟังในเรื่องของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเราก็มีแอปพลิเคชันอยู่ตัวหนึ่งนะครับดังที่ได้เรียนท่านฟังนะครับชื่อว่าไทย Disaster Alert นะครับเป็นภาษาอังกฤษไทยก็ THAI ไทยนะครับ Disaster DISASTER แล้วก็ Alert ก็คือ ALERT นะครับก็อยากให้ท่านได้ดาวโหลดเอาไว้นะครับเพราะเรามีข้อมูลที่มีสาระมากมายนะครับที่ในแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับอย่างที่น้องติ๊กจะได้เรียนข้อมูลต่อไปนะครับก็เป็นข้อมูลที่เราได้มาจากแอปพลิเคชันตัวนี้เช่นเดียวกันครับจะเป็นข้อมูลเรื่องอะไรครับน้องติ๊กครับ
1: ในแอปพลิเคชันของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะคะเราก็จะมีเรื่องของพยากรณ์อากาศด้วยนะคะท่านฟังสามารถติดตามได้คือแอปพลิเคชันเดียวสามารถมีข้อมูลได้หลายมีหลายอย่างในนั้นเลยนะคะท่านผู้ฟังลองโหลดใส่โทรศัพท์ท่านดูนะคะแล้วก็ลองไปเล่นดูนะคะเราก็มีวันนี้ก็มีเรื่องของพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้ามานำเรียนท่านผู้ฟังทุกสัปดาห์นะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นี้เลยนะคะก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็คือขอโทษค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะฝั่งอันดามันค่ะในช่วงวันที่12ถึง15กรกฎาคมนะคะก็คือจันทร์อังคารพุธนี้นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในช่วงวันที่12 13นะคะกรกฎาคมนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง4เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนในช่วงวันที่16 17 18นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ23ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29ถึง36องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะเนื่องจากคลื่นลมแรงนะคะส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะให้ระมัดระวังอันตรายจากคลื่นซัดฝั่งด้วยนะคะ
0: ค่ะแสดงว่าช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับก็มีปริมาณฝนอยู่ที่ 40-60% ของพื้นที่ก็ถือว่าฝนค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นลมแรงนะคะพี่เจ
0: ครับ
1: คลื่นสูงถึง4เมตรเลยนะคะ
0: ใช่ครับก็เรียนฝากทุกฝั่งที่อยู่ทางบ้านนะครับได้ติดตามสถานการณ์ของเรื่องของฝนนะครับเรื่องของฝนนะครับจากหน่วยงานราชการด้วยนะครับ
1: จริงๆช่วงนี้อาจจะต้องงดการเดินทางต้องเที่ยวทางเรือนะคะพี่เจเพราะว่าบางทีขึ้นลมแรงเนี่ยบางทีอันตรายนะคะถ้าออกไปกลางทะเลอะไรเงี้ยนะคะบางทีอันตรายนะคะ
0: เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็บทท่องเที่ยวทางทะเลเรามาท่องเที่ยวบนบกกันก่อน
1: นะ
0: ครับเพราะเราก็มีท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับในพื้นที่5จังหวัดของเรานะครับ
1: คร
0: ับก็เรียนฝากท่านฟังไว้นะครับ
1: ครับช่วงนี้ก็มีทั้งลมทั้งฝนนะคะฉะนั้นก็ท่านผู้ฟังก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าอันตรายจากลมด้วยนะคะบางทีก็อย่างที่บอกนะคะมันพัดสิ่งของได้ด้วยนะคะความแรงของลมเยอะก็ต้องก้องคอยดูด้วยนะคะระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะคะทีนี้หลังจากที่เรามาคุยเราฟังเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วนะคะ7วันล่วงหน้าเราก็ต้องมาต่อด้วยเรื่องของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำนะคะขนาดเล็กของ5จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะเริ่มจากจังหวัดกระบี่ก่อนนะคะอ่างเก็บน้ำห้วยลึกนะคะวันนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่ 99.80% ค่ะอ่างเก็บน้ำคลองหยานะคะ 97.34% ค่ะอ่างเก็บน้ำคลองแห้งนะคะ 48.73% อ่างเก็บน้ำบางกำปลัดนะคะ 76.16% อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวนะคะ 59.34% ค่ะ
0: ของกระบี่นี่เรามีทั้งหมด5อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะครับก็ปริมาณน้ำในอ่างก็ถือว่า ยังเยอะอยู่นะครับพี่ครับ
1: ค่ะเราไปจังหวัดตรังค่ะอ่างเก็บน้ำผู้เตยนะคะ 84.31% ค่ะอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวนะคะ 52.55% อ่างเก็บน้ำท่างิ้วนะคะ 58.97% ค่ะ
0: ครับของตรังนี่มี3อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะครับก็ถือว่ามีบางอ่างที่ยังเป็นเกินครึ่งนะครับครับ
1: ค่ะจังหวัดระนองนะคะคลองหาดซ่อมแป้นค่ะ 97.08% ค่ะ
0: ระนองมีอ่างเดียวก็เกือบร้อยนะครับ
1: จังหวัดภูเก็ตนะคะบางเหนียวดำนะคะ 45.83% บางวาด 57.45% คลองกระทะ 64.78%
0: ของภูเก็ต3อ่างก็ถือว่าครึ่งๆอ่างนะเกินครึ่งนะครับเกินครึ่งเนื่องจากว่าภูเก็ตเนี่ยมีปริมาณการใช้น้ำค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตรด้วยนะครับจังหวัดภูเก็ตก็มีการเกษตรด้วยนะครับจริงไม่ใช่แต่เรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของฝั่งทลางนะครับก็ถือว่าทุกๆพื้นที่นะครับในช่วงนี้ก็จะมีการใช้น้ำนะครับเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตรค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าปริมาณน้ำที่เรานำมารายงานในวันนี้ก็ถือว่าพอสมควรยังพออยู่นะครับ
1: คร
0: ับก็ทั้งหมดนั้น
1: ข้อมูลที่เรารายงานไปก็เป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาฟังข้อมูลอื่นอีกก็คือวันนี้มีเรื่องของบัตรทางถนนนะคะที่เราจะมานำเรียนท่านผู้ฟังนี่เราก็พักกันก่อนนะคะ
0: ใช่ครับช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงจากทางรายการสัก2เพลงแล้วกลับมาในช่วงที่3ครับ

0: ับสันสังครับก็กลับเข้ามาสู่รายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้นำเรียนท่านผู้ฟังในเรื่องของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะครับในพื้นที่5จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของเรานะครับ
1: คร
0: ับช่วงนี้เราก็ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับอีกเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะฟังข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะครับก็เรียนฝากท่านผู้ฟังนะครับเรื่องของเพลงต่างๆนะครับท่านฟังที่อยู่ทางบ้านก็สามารถที่จะขอเพลงเข้ามาในรายการของเราได้นะครับในช่วงที่กำลังออกอากาศอยู่นะครับโทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์0813887617นะครับรักใครชอบใครก็ขอเพลงเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันได้นะครับแต่กรณีที่เกิดเหตุนะครับการขอความช่วยเหลือทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาภัยอันนี้ต้องโทรที่1784นะครับซึ่งเป็นหมายเลขฮอตไลน์สายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหรืออาจจะแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ปกครองท้องที่ในพื้นที่ก็ได้นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยก็พร้อมที่จะเคียงข้างอยู่กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดเวลา24ชั่วโมงครับน้องติ๊ก
1: ค่ะจริงๆแล้วท่านผู้ฟังเองที่ได้รับประสบเหตุสาธารณภัยนะคะไม่ว่าท่านจะประสบเองหรือมีคนรู้จักหรือมีญาตินะคะท่านฟังติดต่อใครไม่ได้ก็โทรหาเราได้นะคะ1784กับกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยแต่เอาสะดวกเร็วที่สุดนะคะท่านลองประสานกับท้องถิ่นท้องที่ในพื้นที่ของท่านได้เลยนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเทศบาลอบต.ในพื้นที่ท่านนะคะหรือประสานไปที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยประจำจังหวัดอยู่แล้วนะคะเราอยู่ที่สารกลางจังหวัดทุกจังหวัดอยู่แล้วยินดีให้ความช่วยเหลือท่านผู้ฟังอะนะคะในกรณีที่ท่านเกิดเหตุสาธารณภัยนะคะ
0: ค่ะส่วนใหญ่แล้วสำนักงานปภ.แต่ละจังหวัดก็มักจะอยู่ในสารกลาง
1: ใช่ค่ะอยู่ที่สารกลางจังหวัดนะคะทุกจังหวัดทีนี้เมื่อกี้เราก็คุยกันเรื่องของพยากรณ์อากาศรวมถึงปริมาณน้ำนะคะเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้า7วันนะคะแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะเป็นเรื่องของประเด็นทางถนนนะคะที่ทุกสัปดาห์เรามานำเรียนท่านผู้ฟังทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะคะแต่เราเอามาแค่วันเดียวนะคะเพื่อมานำเรียนท่านผู้ฟังทราบว่า1วันเนี่ยสถิติอุบัติเหตุทางถนนของ5จังหวัดฝั่งอันดามันเนี่ยมีสถิติเท่าไหร่นะคะโดยเราเอายอดของผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะมารายงานนะคะแค่วันเดียวเองนะคะเริ่มจากจังหวัดกระบี่ก่อนนะคะเมื่อวานมีผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น16รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะจังหวัดตรังนะคะมีผู้บาดเจ็บ29รายไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะจังหวัดพังงาเมื่อวานไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเลยนะคะเป็น0หมดเลยจังหวัดระนองก็เป็น0เหมือนกันนะคะไม่มีทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตจังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนะคะ78รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะรวม5จังหวัดอันดามันเมื่อวานนะคะผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น123รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะ
0: ครับ123

0: 3รายก็ถือว่ายังคงเป็นตัวเลขที่สูงอยู่นะครับ
1: นี่แค่วันเดียวนะคะ
0: แค่วันเดียวนะครับเราเองนี่อยากจะเรียนฝากท่านผู้ฟังนะครับว่าขอความร่วมมือนะครับเราจะได้ลดจำนวนตัวเลขนี่อยากให้เหลือเป็นเลขหลักเดียวนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับซึ่งการใช้รถใช้ถนนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอยู่ทุกๆวันเลยนะครับดีครับอันนี้เราก็จะนำเรียนทุกฟังอย่างนี้นะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับพูดถึงเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับเป็นการลดอุบัติเหตุเนี่ยก็อย่าพูดย้ำในเรื่องของมารยาทแล้วก็กฎของการขับขี่รถอีกแล้วนะครับดีครับจริงๆแล้วเนี่ยในการกฎในการขับรถนะครับประการแรกเลยนะครับที่จะลดอุบัติเหตุได้ก็คือการรักษาระยะห่างแปลว่าเราจะต้องเว้นระยะห่างจากรถคันข้างหน้านี่นะครับให้เพียงพอสำหรับการเบรกเพื่อหลีกเลี่ยงการชนท้ายนั่นเองซึ่งเราก็จะสังเกตเห็นว่ามีหลายๆครั้งนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคือการชนท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์นะครับรถจักรยานยนต์ที่ไปชนท้ายรถยนต์หรือว่ารถยนต์ที่ไปชนท้ายรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับก็เรียนฝากท่านฟังในเรื่องของการรักษาระยะห่างนะครับ
1: บางทีนี่เขาจ่อท้ายเลยนะคะจ่อท้ายลงมาเลยนะคะ
0: อย่างนั้นไม่ได้นะครับซึ่งจะเป็นโอกาสในการเสี่ยงสูงมากในการที่จะเกิดอุบัติเหตุนะครับบางท่านเนี่ยเร่งรีบนะครับจอดท้ายเลย
1: เขาอาจจะลองเครื่องไหมคะว่าดูว่าเครื่องเขาแรงอะไรไหม
0: ไม่ควรนะครับที่จะมีการลอง
1: ในทดสอบเครื่องไหมว่าเพราะเครื่องเขาแบบโอ้รถเขายังดีอยู่อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับทุกทีครับอีกประการหนึ่งครับนอกจากเรื่องของการรักษาระยะห่างแล้วอันนี้ท่านผู้ฟังต้องดูเองนะครับว่าระยะไหนที่จะเหมาะสมที่สุด
1: จริงๆแล้วมันคือความคึกขนองไหมคะพี่เจกันขับรถจี้ท้ายคนอื่นเนี่ยนะ
0: เป็นส่วนหนึ่งครับเป็นส่วนหนึ่งครับ
1: ถือว่าไม่เคารพกฎจราจร
0: ใช่ครับประการที่สองครับทุกทีนอกจากรักษาระยะห่างแล้วนะครับต้องขับขี่ด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะครับโดยเฉพาะในเขตชุมชนนะครับไม่ควรขับแช่ในเลนขวาแปลว่าอะไรขับแช่ในเลนขวา
1: ก็ขับมุตะ
0: 20
1: ใจฉัน
0: เออ20จะอยู่เลนขวาอย่างนี้ได้ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราต้องไปเลนซ้าย
1: จริงๆแล้วการจี้ท้ายคนอื่นนะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยคนผิดคือคนที่ชนท้ายนะคะไม่ใช่คนที่ขับอาจจะมีคนที่ขับอย่างที่พี่เจบอกนะคะว่าแช่ขวานี่แหละค่ะที่ทำให้เกิดการจี้ท้ายก็ได้นะคะ
0: พอแซงซ้ายปุ๊บเราก็เกิดการเฉียวชนนะครับท่านเองนี่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
1: แต่ถ้าคันหน้าเบรกกระทันหันแล้วท่านไปชนท้ายเนี่ยถือว่าท่านไม่ได้เว้นระยะห่างนะคะท่านก็มีความผิดเพราะท่านเป็นคันที่ชนท้ายนะ
0: ถูกต้องครับอีกประการนึงครับที่สำคัญมากนะครับที่ก็คือการให้สัญญาณไฟล่วงหน้าเปิดไฟเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะครับก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะครับหรือกรณีของการเปลี่ยนช่องเปลี่ยนเลนเนี่ยนะครับต้องให้สัญญาณไฟอย่างน้อย30เมตรไม่ใช่ว่าพอถึงแล้วเลี้ยวเลยอย่างนี้ได้ไหม
1: ส่วนใหญ่จะเจอแบบนั้น
0: จะเจอแบบนั้นนะครับพฤติกรรมแบบนี้นะครับอยากเรียนท่านผู้ฟังว่าให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้นะครับเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุนะครับและอีกประการหนึ่งนะครับก็คือที่อยากจะฝากไว้นะครับอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นประการที่สำคัญมากก็คือหลีกเลี่ยงนะครับพฤติกรรมเสี่ยงนะครับเช่นการดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับขี่นะครับอย่างนี้เราก็ไม่ควรทำและเดี๋ยวนี้ผิดกฎหมายด้วยแล้วก็ไม่ควรแซงในที่ขับขันนะครับหรือการเปลี่ยนเลนอย่างกระทันหันอย่างเงี้ยนะครับเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจริงๆนะครับครับก็อย่างน้อย4ประการวันนี้ที่เรียนฝากท่านฟังไว้นะครับ
1: เรื่องของประเด็นทางถนนนะคะที่เราก็มานำเรียนท่านผู้ฟังทุกสัปดาห์นะคะก็มาแจ้งเตือนให้ความรู้กันไปนะคะเผื่อว่าท่านผู้ฟังกับถ้าเป็นแฟนรายการเราฟังทุกอาทิตย์ท่านผู้ฟังจะเข้าใจนะคะว่าเราอยากจะสื่ออะไรนะคะให้ท่านผู้ฟังฟังว่าเราต้องการอยากให้ลดอุบัติเหตุทางถนนให้มันลดลงทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะ
0: ค
1: ือเป็นไปได้ก็อย่าให้มีเลยนะคะเราก็พยายามรณรงค์กันอยู่ตลอดเอาว่าเวลาปกตินี่ยังไม่นับช่วงเทศกาลนะคะท่านผู้ฟังดังนั้นถ้าสามารถปฏิบัติได้ตามที่เราแนะนำไปมันก็จะทำให้ท่านผู้ฟังเองปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของท่านฟังด้วยนะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาฟังข้อมูลสาระดีๆเดี๋ยวจะมีเรื่องของการเตรียมรับมือขึ้นพายุซัดฝั่งเป็นอย่างไรนะคะ

0: ับท่านฟังครับกลับเข้าสู่รายการปปพบประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.5 MHz จังหวัดภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ได้ดำเนินท่านฟังในเรื่องของกฎกติกามารยาทในการขับขี่รถนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุในพื้นที่ของจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของเรานะครับก็เรียนฝากท่านฟังเอาไว้นะครับด้วยความรักและห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่เราก็พูดเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะที่ว่าเราบอกว่าคลื่นจะแรงมีความสูงถึง4เมตรเลยนะคะ 2-4 เมตรนะคะเนื่องจากลมแรงดังนั้นเนี่ยเราก็มีข้อมูลสาระดีๆนะคะเป็นข้อมูลดีๆในการเตรียมพร้อมรับมือคลื่นลมแรงแล้วก็คลื่นพายุซัดฝั่งนะคะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลนะคะผู้ประกอบการเดินเรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลและก็นักท่องเที่ยวมาฝากกันด้วยนะคะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะหนึ่งเลยนะคะการวางแผนเตรียมรับมือเลยนะคะกรณีขึ้นพายุซัดฝั่งค่ะหนึ่งจัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มสะอาดยารักษาโรคนกหวีดวิทยุไฟฉายถ่านไฟฉายนะคะแบตเตอรี่สำรองโทรศัพท์มือถือเบอร์โทรฉุกเฉินไว้ติดต่อขอความช่วยเหลือนะคะสองนะคะหมั่นติดตามข้อมูลสถานการณ์ภัยอยู่เสมอรับฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดโอ้ข้อนี้ถ้าแอปพลิเคชันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีครบถ้วนเลยนะคะค่ะ3นะคะออกจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลเมื่อมีประกาศเตือนภัยอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยหรือหลบพายุลมแรงในอาคารที่มั่นคงแข็งแรงค่ะอันนี้เป็นการวางแผนเตรียมรับมือนะคะต่อไปสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะให้ตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศทุกครั้งนะคะหากมีประกาศเตือนภัยควรเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางพร้อมงดการประกอบกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทนะคะทั้งเล่นน้ำดำน้ำเจ็ตสกีและหากออกเรือไปกลางทะเลห้ามกลับเข้ามาบริเวณชายฝั่งทะเลจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกการเตือนภัยค่ะเมื่อกี้ก็ช่วงนี้มีโอกาสได้นะคะขึ้นซัดฝั่งแรงนะคะขึ้นพายุก็สูงถึง4เมตรเลยนะคะ
0: ใช่ครับโดยเฉพาะช่วงสัปดาห์นี้ที่ได้เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อตอนต้นรายการคร
1: ับต่อไปชาวประมงนะคะห้ามทำการประมงหรือนำเรือออกจากฝั่งในช่วงที่มีประกาศเตือนภัยโดยเฉพาะเรือขนาดเล็กนะคะเนื่องจากทะเลมีคลื่นสูงและลมแรงอาจทำให้เรือล่มและให้นำเรือไปหลบในบริเวณที่อับลมหรือพื้นที่ปลอดภัยค่ะ
0: ครับ
1: สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลนะคะติดตามตรวจสอบสภาพอากาศและพยากรณ์อากาศล่วงหน้าจะได้วางแผนกิจกรรมการท่องเที่ยวและกำหนดมาตรการป้องกันอันตรายอย่างเหมาะสมเลื่อนหรืองดให้บริการการท่องเที่ยวและประกอบกิจกรรมทางทะเลในช่วงที่มีการประกาศเตือนภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากคลื่นลมในทะเลที่มีกำลังแรงและคลื่นพายุซัดฝั่งกรณีเรืออยู่กลางทะเลนะคะในช่วงที่เกิดคลื่นพายุซัดฝั่งให้นำเรือไปหลบในบริเวณที่อับลมและรีบแจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดหรือจุดที่เรือลอยลักษณะเรือจำนวนผู้โดยสารเพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนเข้าช่วยเหลือค่ะ
0: คร
1: ับอันนี้เป็น how to นะคะเตรียมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่งข้อมูลสาระดีๆจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
0: ครับเรื่องของพายุซัดฝั่งนี่ก็ถือว่าเป็นสาธารณภัยอีกประการหนึ่งนะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ดูแลอยู่นะครับโดยเฉพาะมันก่อนนั้นเดินทางไปที่จังหวัดระนองนะครับบริเวณแถวหาดประภาสเนี่ยก็จะมีพายุคลื่นซัดฝั่งเช่นเดียวกันนะครับทำให้ถนนต่างๆเนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยก็พังเสียหายนะครับทุกทีครับถือว่าเป็นภัยอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านฟังที่พบเจอนะครับในเรื่องของภัยคลื่นซัดฝั่งนะครับก็สามารถที่จะเรียนแจ้งนะครับมายังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเราได้นะครับหรือแจ้งไปยังศูนย์ปภที่จังหวัดนั้นก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้เข้าไปบริหารจัดการตรงนั้นนะครับเราก็จะมีงบประมาณนะครับในการที่จะเข้าไปจัดการบริหารพื้นที่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งไว้นะครับเหมือนนกที่เรียนนะครับว่ามันก็จะกัดเซาะไปเรื่อยๆนะครับเข้ามาในพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนเองนะครับก็จะเห็นตัวอย่างอยู่ในหลายๆพื้นที่ทีเดียวนะครับส่วนในของจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับคลื่นซัดฝั่งก็จะเห็นที่บริเวณที่สะพานหินนะครับถ้าท่านฟังเคยเดินทางไปที่แถวบริเวณสะพานหินตรงนั้นนะครับก็จะมีคลื่นซัดฝั่งเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็มีการบริหารจัดการพื้นที่ก็คือโดยการเราไปทําเป็นเค้าเรียกว่าเขื่อนกั้นเอาไว้นะครับเวลาคลื่นซัดเข้ามาเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนกับ เขื่อนเล็กๆนะสกัดเอาไว้นะครับก็สามารถที่จะรักษาพื้นที่ตรงนั้นไว้ได้นะครับหรืออีกที่นึงนะครับก็คือบริเวณหาดทรายแก้วนะครับก็อยู่ที่บริเวณหัวเกาะนะครับบริเวณของหาดไม้ขาวตรงนั้นนะครับเขาเรียกว่าหาดทรายแก้วนะครับก็จะอยู่ริมถนนเลยครับท่านผู้ฟังเวลาขาออกจากภูเก็ตนะครับก่อนที่จะขึ้นสะพานตรงนั้นนะครับสะพานท้าวเทพกษัตริย์ท้าวศรีสุนทรนะครับเราก็จะเห็นว่ามีน้ำกัดเซาะเช่นเดียวกันนะครับบริเวณนั้นนะครับก็ทางจังหวัดเองนะครับก็มาใช้งบประมาณในการดูแลพื้นที่ตรงนั้นก็คือบริหารจัดการไม่ให้เกิดน้ำกัดเซาะชายฝั่งนะครับครับท่านฝั่งที่มองที่มีปัญหานะครับหรือที่มองเห็นปัญหาตรงนี้นะหรือบางทีเราอาจจะยังไม่ได้เข้าถึงพื้นที่นะครับก็สามารถที่จะเรียนแจ้งเราได้นะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยก็จะประสานต่อไปยังกรมนะครับประสานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นะครับหรือตัวเราเองเนี่ยเรามีงบประมาณที่จะดำเนินการอยู่นะครับครับก่อนที่จะจากท่านฟังไปในวันนี้นะครับก็เรียนฝากอีกครั้งนึงนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับที่ว่า Thai Disaster Alert นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเป็นภาษาอังกฤษครับน้องติ๊กครับ Thai Disaster Alert นะครับไทยก็ THAI Thai Disaster ก็ DI SASTER แล้วก็ Alert ALERT นะครับซึ่งเมื่อดาวน์โหลดแล้วก็จะเป็นรูปสีแดงๆนะครับเป็นรูปลำโพงสีแดงๆนะครับซึ่งระบบนี้นะครับก็เป็นระบบที่รองรับทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับท่านฟังก็สามารถดาวน์โหลดไว้ได้นะครับซึ่งเมื่อดาวน์โหลดแล้วนะครับในแอปพลิเคชันตัวนี้ก็ให้เลือกจังหวัดนะครับเลือกได้กี่จังหวัดแล้วนะครับ
1: 3จังหวัด
0: สามจังหวัดแต่เมื่อเราเลือกแล้วเราเปลี่ยนได้อีกไหมครับ
1: เปลี่ยนได้ทุกครั้งทุกรอบหรืออยากจะดูจังหวัดอื่นใน77จังหวัดเราเนี่ยได้หมดเลยนะ
0: ได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยเลือกภูเก็ตพังงากระบี่อย่างนี้แล้วต่อไปไม่เอาละพออยากจะรู้พอดีส่งลูกไปอยู่ทางเชียงใหม่อย่างนี้เราดูเชียงใหม่เชียงรายขอนแก่นทางนั้นได้ไหม
1: ได้หมด
0: ได้หมดเลยนะครับก็อยากที่จะให้ท่านฟังได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ไว้นะครับไว้เป็นข้อมูลนะครับสำหรับเรื่องการวางแผนการประกอบอาชีพการเดินทางอะไรต่างๆนะครับส่วนหนึ่งนะครับข้อมูลที่เรานำมาเรียนท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับก็นำมาจากไทย Disaster Alert นะครับก็เรียนฝากว่าเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์จริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องนะครับให้มีความสุขนะครับปลอดภัยจากสาภัยต่างๆนั่นเองนะครับครับทั้งหมดนั้นก็เป็นสาระดีๆนะครับจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับครับท่านผู้ฟังครับรายการปภ.เพื่อประชาชนเพื่อประชาชนนะครับก็จะได้นำข่าวสารมาแจ้งเตือนท่านผู้ฟังทุกวันอังคารระหว่างเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 MHz จังหวัดภูเก็ตและถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอโดยได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตรายการนี้นะครับอำนวยการโดยผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต8ภูเก็ตนะครับสำหรับอันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะครับทุกสายทุกความคิดเห็นที่โทรเข้ามานะครับซึ่งรายการของเรานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะก่อประโยชน์ให้กับท่านฟังได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ท่านฟังติดขัดปัญหานะครับหรือต้องการในเรื่องการช่วยเหลือนะครับเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1784โทรฟรี24ชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราทั้ง3คนครับผมน้องติ๊กแล้วก็พี่ดีเจนะครับก็ต้องกราบลาท่านฟังไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการปภ.พบประชาชนโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz
3: ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
4: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 9

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับอรัญญาชมชื่นประธานวิปรัฐบาลยืนยันพร้อมเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญหากคณะรัฐมนตรีเห็นความจำเป็นพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าว
1: พิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาท
2: นายกรวีปิศนานันทกุลประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านได้หารือกันอย่างต่อเนื่องถึงการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อยืนยันว่าไม่ได้ปิดกั้นการตรวจสอบและหากมีความจำเป็นสภาผู้แทนราษฎรก็พร้อมเปิดประชุมสมัยวิสามัญแต่ขณะนี้ต้องรอคำวินิจฉัยฉบับเต็มของศาลรัฐธรรมนูญส่งมายังรัฐสภาก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาว่าควรเปิดประชุมสมัยวิสามัญหรือรอการเปิดสมัยประชุมปกติหากเห็นว่าล่าช้าคณะรัฐมนตรีสามารถเสนอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้พร้อมระบุหากมีการเตรียมพร้อมสามารถเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้สิ้นเดือนกรกฎาคมนี้หรือหากต้องรอคำวินิจฉัยฉบับเต็มจากศาลรัฐธรรมนูญคาดว่าจะเปิดประชุมได้ช่วงเดือนสิงหาคมนี้วาสนาตะระเกียงรายงาน
1: จังหวัดปทุมธานีแถลงความพร้อมจัดงานใหญ่การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นประจำปี2569ระหว่างวันที่17ถึง21กรกฎาคมนี้ณวัดชินวนารามวรวิหารนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีมีกิจกรรมแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นจังหวัดปทุมธานีประจำปี2569ภายใต้แนวคิดศรัทธาวิจิตรสถิตสายน้ำเจ้าพระยานาวาแห่งภูมิปัญญาโอชารสเมืองปทุมร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและสืบสานประเพณีไทยสำหรับไฮไลท์สำคัญจะอยู่ที่การแข่งขันเรือยาวจากทั่วประเทศชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวม4ถ้วยรางวัลระหว่างวันที่18ถึง19กรกฎาคมนี้มีการประชันฝีพายทั้งประเภทเรือยาวใหญ่55ฝีพายเรือยาวกลางเรือยาวเล็กและเรือพายม้าท้องถิ่นโดยนำเทคโนโลยีระบบกล้องตัดสินภาพถ่ายหรือโฟโต้ฟินิชมาตรฐานสากลมาใช้ตัดสินครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมกีฬาทางน้ำสมัยใหม่อย่างการแข่งขันซับบอร์ดการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า100บูธพร้อมชมฟรีคอนเสิร์ตและมหรสพตลอด5วันเต็มระหว่างวันที่17ถึง21กรกฎาคมนี้ณวัดชินวนารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นบ่าวีที่พัดถล่มในมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 260,000 คนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบ่าวีที่ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ของมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนซึ่งรวมถึงเมืองเซินหยางส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 260,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ประกาศปิดสถานศึกษาหลายแห่งเพื่อความปลอดภัยและระงับการให้บริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่ขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่ามณฑลเหลียวหนิงจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักต่อไปในวันนี้เนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบ่าวีพัดพาความชื้นจากเขตร้อนปริมาณมหาศาลไปทางทิศเหนือจึงทำให้เกิดกระแสลมชื้นพัดเข้าสู่ทางตอนเหนือของจีนอย่างต่อเนื่องปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: พราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
6: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
8: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
7: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
8: ้เฮ้ย
7: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
9: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
8: ขับขี่มีสติ
7: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
11: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วย

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการอันดามันเช็คอินดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาและหนี้ภาคเกษตรมาตัดสิทธิ์พร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจเข้าระบบเพิ่ม 5,400,000 ราย
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยให้เป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากขึ้นโดยได้พิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกประมาณ 5,400,000 รายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาครั้งนี้รวมประมาณ 18,800,000 รายมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมทั้งนี้จะประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปผ่าน4ช่องทางหลักคือเว็บไซต์ของโครงการแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมส่วนผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลจะหาหรือแนวทางปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและกรุงเทพมหานครปัจจุบันมีพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งถูกต้องได้แก่ถนนข้าวสารและ RCAส่วนพื้นที่อื่นๆต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เปิดได้ถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถจัดมหรสพได้ โดยมองว่าหลายข้อกำหนดของกฎหมายไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันเช่นการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารจึงกำชับให้ศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันส่วนกรณีสื่อต่างประเทศระบุว่าประเทศไทยไม่เข้มงวดทำให้เกิดเหตุซ้ำซากปัญหานี้เกิดจากผู้ประกอบการบางรายจงใจฝ่าฝืนกฎหมายพร้อมย้ำว่าการตรวจสอบใบอนุญาตต้องดำเนินการเป็นประจำและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวดสำหรับกรณีร้านอาหารเปิดให้บริการเกินเวลา24 นาฬิกาจนมีข้อเรียกร้องให้ย้ายผู้อำนวยการเขตเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาส่วนต่างจังหวัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับตำรวจตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสั่งตรวจสอบสิทธิ์ทะเบียนราษฎรทั้ง50 เขตเพื่อป้องกันขบวนการพ่อทิพย์สวมสิทธิ์สูติบัตรไทยให้ลูกต่างด้าว
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานครครั้งที่7จากกรณีการจับกุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนที่ทุจริตแจ้งเกิดและออกสูติบัตรสัญชาติไทยอันเป็นเท็จให้กับบุตรของมารดาที่เป็นคนต่างด้าวแต่ระบุชื่อบิดาเป็นคนไทยหรือกรณีพ่อทิพย์ซึ่งพบความเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในพื้นที่จึงได้กำชับผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50 เขตเข้าตรวจสอบและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเมื่อมีการจดสูติบัตรทุกครั้งนอกจากการตรวจสอบเอกสารตามข้อกฎหมายแล้วนายทะเบียนจะต้องใช้วิจารณญาณและความเป็นไปได้ประกอบการพิจารณาพร้อมตั้งคณะทำงานตรวจสอบและแก้ปัญหาการดำเนินการทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนโดยมิชอบชนัญชิดาฝังทองรายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
10: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
0: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
11: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
11: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
12: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
11: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
13: สวัสดีครับ
14: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุห
15: วัดดีวัดดีบายดีไ
16: หมแม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจ

0: คุณมาฟินในงาน Phuket Parkland and Music Fest 2026ปีนี้เราจะเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นดินแดนลูกหวาดสุดป๊อป Sugar Candy จัดเต็มกับทัพศิลปินดังระดับประเทศอะตอมชนกันปู่จ๋าลองใหม่รัชโยวัยวิทย์วัชรวลีดนตรีในสวนสุดชิลมุมถ่ายรูปแสงสีสุดอลังการและอิ่มอร่อยกับร้านอาหารและฟู้ดทรัคมากมายและอย่าลืมจัดเต็มเสื้อผ้าสีสันสดใสมาร่วมประกวดแคนดี้คอสตูมกันด้วยนะงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569นี้ณภูเก็ตเกตเวย์ประตูเมืองภูเก็ตภูเก็ตพาร์คแลนด์แอนด์มิวสิกเฟส2026
1: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต

บ่าย 3:14 นาทีโดยประมาณค่ะต้อนรับคุณเข้าสู่ Sport Today สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะ 96.75 เมกะเฮิรตซ์เพลงเพราะๆที่ฝากคุณจากนี้ไปจนถึง 4:00 นโดยประมาณค่ะหยิบเพลงเพราะมาฝากพร้อมกับกิจกรรมข่าวสารที่น่าสนใจโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬานะคุณผู้ฟังนะซึ่งมีหลากหลายมากมายเลยทีเดียวนะคะหนึ่งในนั้นก็คือกิจกรรมที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะจัดขึ้นค่ะมวยไทยรักย่าอบจภูเก็ต2026 The Hero Fight รอบชิงชนะเลิศนะคะวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้แล้วนะคะที่จะให้คุณๆได้ไปร่วมชมร่วมเชียร์คู่มวยถึง5คู่นะคะในรอบชิงชนะเลิศจากการแข่งขันคัดเลือกมาตั้งแต่รอบแรกนะคะรอบที่2แล้วก็นี่เป็นรอบสุดท้ายเราจะชกกันที่สนามมวยบางลาป่าตองในช่วงค่ำของวันที่18กรกฎาคมนะคะถือโอกาสฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนายกฝากมาเชิญชวนค่ะเพราะว่าไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้ไม่มีค่าเก็บประตูแต่อย่างใดนะคะเพียงแค่ไปถึงสนามปุ๊บก็แจ้งเขาเลยว่ามาชมการแข่งขันในรายการนี้นะคะทางด้านสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็ร่วมกับอบจภูเก็ตแล้วก็รวมไปถึงสมาคมมวยไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะที่จัดรายการนี้ขึ้นมาได้การสนับสนุนจากอบจ.ภูเก็ตนะคะเพื่อที่จะเป็นการเปิดเวทีให้กับนักมวยหน้าใหม่ๆมวยไทยรากหญ้าของเราในพื้นที่นะคะได้มีเวทีการแสดงออกนะคะแล้วก็แสดงความสามารถโดยเฉพาะเรื่องของมวยไทยเรียกว่าเป็นการเฟ้นหานักมวยหน้าใหม่ๆมากยิ่งขึ้นนะคะอีกทั้งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะหานะคะนักกีฬามวยไทยของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับแห่งชาติต่อไปด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่เริ่มต้นมาประชาสัมพันธ์กันก่อนอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะไปกันต่อสำหรับเพลงเพราะนะคะสำหรับเพลงเพราะๆที่รอคุณๆอยู่96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

สนใจโครงการ3ออบจท้าวิ่งนะครับอ่างนี้เป็นอ่างสุดท้ายเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำคลองกระทะประจำปีงบประมาณ2569องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดวิ่งอ่างสุดท้าย

ิทธิ์เลือกตั้งอาศัยอยู่การเลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีพัฒนาท้องถิ่นในวันอาทิตย์ที่2 สิงหาคมนี้อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะคะ

0: นาม3กลับมาแล้วจ้ากับกิจกรรม3อำเภอ3ออบจ.ท้าววิ่งครั้งที่3ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนี้ณอ่างเก็บน้ำคลองกระทะตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตระยะทางเบาๆเพียงแค่5กิโลเท่านั้นรับสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรับเสื้อกิจกรรมสวยๆทานอาหารอร่อยๆลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษมากมายเปิดรับสมัครออนไซต์ 13-14 กรกฎาคมนี้ณโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเวลา 10:30 น.จนถึง 13:30 น.รับวันละ 1,000 คนเท่านั้นและออนไลน์ในวันที่16กรกฎาคมเริ่มต้น 10:00 น.เช้าเป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวน 1,000 รายชื่อไฮไลท์พิเศษสุดพบกับรัศมีแขมาร่วมสร้างสีสันภายในงานและติดตามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่088-686-5163 3อำเภอ3ออบจ.ท้าววิ่งสนาม3จ้า
1: ผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ป็นหนึ่งเพราะๆนะคะสำหรับวงฟินิกค่ะโปรดมองนะคะเพลงเพราะที่ยังคงเดินหน้าให้กับคุณในการฟังเพลงเพราะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันในการทำงานในภาคบ่ายกันด้วยเราเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคุณผู้ฟังนะทาง FM 96.75 MHz สวทภูเก็ตด้วยนะคะกิจกรรมดีๆของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตกิจกรรมทางด้านกีฬาไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นต่างๆภาคเอกชนเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะที่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบข้อมูลกันนะคะหนึ่งในนั้นก็แน่นอนเนาะอาจจะต้องเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับกิจกรรมที่มาเชิญชวนให้คุณได้ไปร่วมกันในวันที่25นะเป็นกิจกรรมของอบจ.ภูเก็ตค่ะฝากมาประชาสัมพันธ์2รายการที่จะต้องร่วมชมร่วมเชียร์แล้วก็ลุ้นนะคะเพราะว่าเป็นกีฬาแต่อาจจะแตกต่างกันไปรายการแรกนะคะeSport อบจ.ภูเก็ต2026นะคะเป็นการแข่งขันเอาง่ายๆคือภาษาเข้าใจแบบคือเกมอะว่างั้นนะไม่ว่าจะเป็น ROV นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของฟุตบอลก็ตามแต่นะฮะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อบจ.ภูเก็ตนะคะมีการจัดขึ้นทุกๆปีค่ะซึ่งมีการสมัครกันไปแล้วแล้วก็มีการแข่งขันออนไลน์แล้วนะคะแล้วก็เหลือในส่วนของ16ทีมสุดท้ายที่จะแข่งขันที่ห้างลำไส้นะคุณผู้ฟังนะในวันเสาร์นะฮะเสาร์นี้นะ18และ19กรกฎาคมนี้นะคะก็สามารถจะไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้นะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่เปิดเวทีสำหรับน้องๆที่มีความสามารถในเรื่องของการเล่นเกมแต่เป็นการแสดงความสามารถที่ถูกที่ถูกทางเพราะว่าอีสปอร์ตเนี่ยเป็นอาชีพได้แล้วณปัจจุบันเนาะไม่เฉพาะแค่การเล่นเกมเนาะนักพากย์เอ่ยหรือว่าหลายๆตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันอีสปอร์ตนะคะก็จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในกีฬาชนิดนี้ด้วยนั่นเองนะคะอ่ะก็หยิบมาฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะส่วนหนึ่งเกมการแข่งขันเนี่ยของทางด้านอบจ.ภูเก็ตก็คืออันนี้ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันกับตัวเองเนาะ3อำเภอ3อ.อบจ.ท้าวิ่งคุณผู้ฟังนะคะเปิดรับสมัครออฟไลน์13-14กรกฎาคมอ่ะเนาะเรียกว่าบอกว่าแป๊บๆเนี่ยเต็มเอียดเลยทีเดียวออนไลน์ก็16กรกฎาคมนะคะก็ว่ากันไปแต่ในส่วนของท่านใดก็แล้วแต่ที่สมัครทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้วก็ตามแต่เนาะสามารถเช็ครายชื่อของคุณได้อีกครั้งแบบชัวร์ๆในวันที่23กรกฎาคมนะคะ23กรกฎาคมผ่านเพจ Facebook นะคะผ่านQR code ในส่วนของอบจ.ภูเก็ตอันนี้เข้าไปดูรายละเอียดกันได้แล้วเรามาเจอกันสำหรับ3อำเภอ3อ.อบจ.ท้าวิ่งนะคะที่ทางด้านจัดขึ้นในพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำคลองกระทะตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตถือเป็นสนามสุดท้ายในรายการปีนี้นะคะที่อบจ.ภูเก็ตฝากมาเชิญชวนนายกเรวัตก็ฝากมาชวนแล้วนะเมื่อกี้เนาะยังไงก็ตามแต่นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีบางท่านนะคะอาจจะไม่ทันในส่วนของการลงทะเบียนไม่เป็นไรค่ะนะอยากจะเชิญชวนคุณไปร่วมออกกำลังกายด้วยกันไปเดินไปวิ่งระยะทางเพียงแค่5กิโลเท่านั้นเองในสนามสุดท้ายและสนามนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนั่นก็คือรัศมีแขนนะคะที่จะมาสร้างสีสันชวนทุกคนมาออกกำลังกายมาเดินมาวิ่งด้วยกันนะคะในสนาม3ของอบจ.ภูเก็ตสำหรับ3อำเภอ3อ.อบจ.ท้าวิ่งนั่นเองนะคะประชาสัมพันธ์กันไป2รายการของอบจ.ภูเก็ตที่ฝากข่าวมาค่ะ

0: วันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: สนามสามกลับมาแล้วจ้ากับกิจกรรมสามอำเภอสามอ.อบจ.ท้าววิ่งครั้งที่3ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนี้ณอ่างเก็บน้ำคลองกระทะตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตระยะทางเบาๆเพียงแค่5กิโลเท่านั้นรับสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรับเสื้อกิจกรรมสวยๆทานอาหารอร่อยๆลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษมากมายเปิดรับสมัครออนไซต์ 13-14 กรกฎาคมนี้ณโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเวลา 10:30 จนถึง 15:30 รับวันละ 1,000 คนเท่านั้นและออนไลน์ในวันที่16กรกฎาคมเริ่มต้น 10:00 เช้าเป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวน 1,000 รายชื่อไฮไลท์พิเศษสุดพบกับรัศมีแขมาร่วมสร้างสีสันภายในงานและติดตามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0886865163สามอำเภอสามอ.อบจ.ท้าววิ่งสนามสามจ้า
2: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
1: ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชนเอาละค่ะสองเรื่องที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของการพัฒนาสนามกีฬานะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญที่อบจ.ภูเก็ตนะฮะรวมไปถึงสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยก็ชื่นชมนะคะในการผลักดันนะคะพัฒนาสนามกีฬาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าส่วนหนึ่งสำคัญเนี่ยเราก็จะได้รองรับนะฮะการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและอาวุโสแห่งชาติในปี2571ที่จังหวัดภูเก็ตเรานะคะได้รับเป็นเจ้าภาพนะคะซึ่งอีกประมาณปีกว่าๆนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเป็นจังหวัดสุรินทร์นะคะถัดจากสุรินทร์ก็จะมาเป็นภูเก็ตของเรานั่นเองนะคะก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ในขณะที่อบจ.ภูเก็ตก็มีการพัฒนามีการปรับปรุงสนามกีฬาในหลายพื้นที่เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำอบจ.ที่ตอนนี้เนี่ยโครงหลังคาก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะคะที่จะแล้วเสร็จรวมไปถึงสนามเทนนิสเองก็ตามแล้วก็จะมีการทราบมาว่าจะมีการพัฒนาอย่างสนามกีฬาสุรกูลเองเนี่ยก็จะมีเฟส2เฟส3ตามลำดับกันต่อไปนะคะรวมไปถึงในส่วนของสวนสาธารณะเรือนจำเก่านะคะซึ่งคาดการว่าตอนนี้ประมาณสัก80กว่าๆนะคะเปอร์เซ็นต์ไปแล้วเรียบร้อยและก็คาดว่าจะใช้ให้กับพี่น้องประชาชนจะเปิดให้ได้ใช้พื้นที่เพื่อมาออกกำลังกายสันทนาการแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายกันในปลายเดือนสิงหาคมก็คือเดือนหน้านั่นเองนะคะซึ่งถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรโดยเฉพาะเป็นพื้นที่เพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องเนี่ยก็จะถือโอกาสมาฝากประชาสัมพันธ์ให้คุณๆได้ทราบแล้วก็ไปใช้บริการกันด้วยเช่นเดียวกัน
3: คุณกำลังฟังสปอตทูเดย์โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต
1: เชื่อได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวเนื่องนะคะไม่เฉพาะแค่กิจกรรมทางด้านกีฬาเท่านั้นแต่สนามเองก็ถือได้ว่ามีส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาคุณๆจะเป็นพื้นที่ให้คุณๆได้มีโอกาสในการใช้ บริการมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะรองรับเพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องชาวภูเก็ตกันค่ะ

หยิบหนึ่งเวอร์ชันมาฝากคุณๆนะฮะต้นฉบับก็เป็นบอดี้สลามพร้อมกับสิริพรอำไพพงษ์นะฮะคือฮอนั่นเองนะฮะอ้าวหยิบมาฝากคุณๆพร้อมกับไหนๆหยิบแนวร็อกมาแล้วช่วงนี้ไม่พูดไม่ได้เลยทีเดียวสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็ร่วมส่งกำลังใจแล้วก็ขอชื่นชมนะฮะความสามารถของสาวน้อยนะฮะน้องเนเน่หรือว่าน้องแคลวของเรานะฮะสาวน้อยที่ตอนนี้โด่งดังไปทั่วโลกแล้วนะคะสำหรับศักยภาพของการเป็นนักดนตรีชาวร็อกนะคะที่ไปแสดงนะคะให้ทั่วโลกได้เห็นถึงความสามารถว่าเด็กไทยของเราไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้เลยทีเดียวนะคะกับสาวน้อยวัย16ปีแล้วในตอนนี้นะคะแล้วก็ยังมีโอกาสให้พี่น้องเนี่ยชาวภูเก็ตได้ชื่นชมความสามารถของน้องเขามาก่อนหน้านี้หลังจากที่มีการออนแอร์นะคะในเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะว่าหลายๆท่านที่ไปติดตามนะคะไปให้เมืองใจน้องติดขอบเวทีที่ตลาดนัดดาคาเองก็ตามแต่นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่เฉพาะแค่น้องเนเน่เท่านั้นนะคะอย่างวงโอโซนเองที่น้องเล่นมาก่อนหน้านี้กับเพื่อนๆนะคะทั้ง 3-4 คนเองเนี่ยก็โอ้ดีกรีหรือว่าความสามารถไม่แพ้กันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานของเราน้องๆทุกๆคนนะคะไม่เฉพาะแค่น้องเนเน่แล้วก็น้องในวงโอโซนเท่านั้นแต่ยังมีเด็กๆเนี่ยชาวภูเก็ตของเราอีกหลายๆคนนะคะที่ยังคงที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ยังคงที่จะต้องการกำลังใจจากผู้ใหญ่อย่างเราๆทุกๆท่านในทุกวงการด้วยไม่เฉพาะแค่ดนตรีอย่างน้องเนเน่เท่านั้นส่วนน้องเนเน่เองเราก็ยังคงต้องส่งกำลังใจในการประกวดในรอบต่อไปของเวทีระดับโลกนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะในขณะที่ถ้าพูดถึงวงการกีฬาของเราค่ะอย่างล่าสุดเองนะคะในส่วนของชมรมเคนโดจังหวัดภูเก็ตเองนะคะก็ทางด้านประธานชมรมนะคะอาจารย์แดงนะคะอาจารย์จิตพานุนะคะคงธรรมก็มีการนำน้องๆนักกีฬานะคะรวมกว่า7คนค่ะที่จะเป็น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับความปลอดภัยเป็นวาระแห่งชาติและให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับความปลอดภัยเป็นวาระแห่งชาติและให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วัน
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าก่อนเริ่มประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำคณะรัฐมนตรีร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนณลาดพร้าวที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งกล่าวย้ำถึงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของประเทศจึงไม่สามารถปล่อยผ่านได้โดยสั่งการให้ยกระดับแก้ปัญหาเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องอาศัยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดทั้งนี้ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบอาคารและสถานบริการทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันโดยมุ่งเน้นระบบป้องกันอาคีภัยทางหนีไฟความจุของอาคารและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไปสักสิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมเป็นสูตรแคร์มุ่งสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำผู้ประกันตน
8: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการแจกประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์หรือ Career Average Revaluated Earnings โดยนำค่าจ้างที่ใช้ส่งเงินสมทบตลอดช่วงการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนคำนวณค่าเฉลี่ยเพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญมีความเป็นธรรมและสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำจากระบบเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย มาตรการดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินลดลงและผู้ที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายใน5ปีแรกหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้หากคำนวณตามสูตรเดิมแล้วได้รับเงินมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะชดเชยส่วนต่างเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านชวิษาประทุมมารายงาน
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายตรวจสอบกรณีมีผู้ประกอบการบางรายสำแดงเอกสารส่งออกน้ำมันไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่พบปลายทางอยู่เมียนมา
9: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายตรวจสอบการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือในแม่น้ำโขงหลังพบผู้ประกอบการบางรายสำแดงเอกสารว่าส่งออกไปยังสปป.ลาวแต่ตรวจสอบเส้นทางพบว่าปลายทางที่แท้จริงอยู่ในประเทศเมียนมาซึ่งไทยมีมาตรการงดส่งออกน้ำมันตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2568เพื่อสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งคอลเซ็นเตอร์การตรวจสอบครั้งนี้มีตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายและด่านศุลกากรเชียงแสนร่วมดำเนินการโดยข้อมูลจากศูนย์ปราบปรามน้ำมันเถื่อนพบว่าเรือบรรทุกน้ำมันบางลำแจ้งปลายทางไปยังลาวแต่กลับนำส่งต่อไปยังเมียนมาพลตำรวจเอกทัชชัยได้กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการจับกุมแต่ได้เข้าไปตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลจากเรือที่เกี่ยวข้องโดยเรือ1ลำสามารถบรรทุกน้ำมันได้ประมาณ 400,000 ลิตรข้อมูลเบื้องต้นคาดว่าปริมาณน้ำมันที่มีการลักลอบส่งต่ออาจสูงถึงหลาย10ล้านลิตรวสินคำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569สดจากห้องส่งสวทกระบี่ค่ะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวนะคะได้ทางสวท10สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะรวมไปถึงทางด้านของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ด้วยนะคะวันนี้ดิฉันณัฐมนต์ชัยศิริค่ะพร้อมด้วยคุณวาสนาบัวทองรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตโดยนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ช่างเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานนายกิติศักดิ์ฉีช้างและนายสุริยันประทุมมาศค่ะ
1: ค่ะสำหรับในช่วงแรกของรายการนะคะเราจะมาติดตามข่าวสารนะคะในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่กันก่อนนะคะมาเริ่มต้นกันด้วยข่าวที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะกำชับเข้มนะคะกวดขันร้านอาหารสถานบันเทิงตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยป้องกันเหตุอัคคีภัยนะคะจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์นลาดพร้าวที่กรุงเทพมหานครในช่วงดึกวันที่12กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายรายนะคะเช้าวันที่13กรกฎาคม2569ค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะบูรณาการตรวจสอบร้านอาหารสถานบันเทิงและสถานบริการในพื้นที่จังหวัดกระบี่อย่างเข้มงวดค่ะเพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมป้องกันและป้องกันความเสียหายนะคะจากเหตุอัคคีภัยและอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เน้นย้ำในเรื่องของร้านอาหารสถานบันเทิงค่ะว่าให้ตรวจสอบความพร้อมของแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยนะคะตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตรวจสอบสายไฟอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรค่ะรวมไปถึงอุปกรณ์ถังดับเพลิงระบบแจ้งเหตุเตือนแจ้งเตือนเหตุนะคะเพลิงไหม้การติดตั้งป้ายแสดงทางหนีไฟประตูและช่องทางอพยพฉุกเฉินค่ะให้สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยนะคะทั้งนี้จังหวัดกระบี่ค่ะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนเนี่ยเข้ามาใช้บริการร้านอาหารและสถานบันเทิงจำนวนมากค่ะจึงต้องกวดขันการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการและสถานบันเทิงอย่างเคร่งครัดค่ะทั้งในด้านของใบอนุญาตการควบคุมเวลาเปิดปิดนะคะการรักษาความสงบเรียบร้อยและมาตรการด้านความปลอดภัยค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการในพื้นที่ค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในสถานประกอบการทุกแห่งค่ะให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆอย่างสม่ำเสมอค่ะตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อร่วมกันป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนค่ะ
2: ค่ะหลังจากที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กำชับไปแล้วนะคะในส่วนของชุดปกครองกระบี่ค่ะตรวจเข้มสถานบริการสถานบันเทิงย้ำมาตรการความปลอดภัยเหตุอัคคีภัยยาเสพติดและอาชญากรรมค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเวลา 20:00 นภายใต้การอำนวยการของนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดกระบี่นำโดยนายภูเมศไกรทองป้องกันจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่เน้นกำชับให้ผู้ประกอบการสถานบริการที่เป็นอาคารแบบปิดปฏิบัติตามกฎหมายและยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะโดยเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำการเปิดและปิดสถานประกอบการ ตามเวลาที่กฎหมายกำหนดค่ะห้ามมีผู้อายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนดเข้าไปใช้บริการการควบคุมระดับเสียงไม่ให้รบกวนชุมชนโดยเฉพาะการตรวจสอบระบบความปลอดภัยภายในอาคารอาทิระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ดับเพลิงทางหนีไฟป้ายทางออกฉุกเฉินและก็แผนเผชิญเหตุกรณีเกิดอัคคีภัยนะคะพร้อมกำชับให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอค่ะและนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายในด้านการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเคร่งครัดและประชาสัมพันธ์โทษของบุหรี่ไฟฟ้าบารากูและก็บารากูไฟฟ้าสุ่มตรวจบัตรประจำตัวประชาชนของพนักงานและผู้ใช้บริการรวมถึงสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานเพื่อหาสารเสพติดนะคะจากการตรวจสอบค่ะได้เน้นย้ำกำชับผู้ประกอบการให้จัดจำนวนถังดับเพลิงในอาคารครอบคลุมทุกจุดจัดพื้นที่ทางหนีไฟให้โล่งสะดวกปรับแสงสว่างป้ายทางออกหนีไฟให้เพียงพอโดยผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ค่ะทั้งนี้จากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวกรุงเทพมหานครซึ่งก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายค่ะโดยในพื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนเข้าใช้บริการร้านอาหารและสถานบันเทิงจำนวนมากจึงต้องกวดขันการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการและสถานบันเทิงอย่างเคร่งครัดทั้งในด้านใบอนุญาตการควบคุมเวลาเปิดปิดการรักษาความสงบเรียบร้อยและมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการป้องกันเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ตอนนี้ใครไปเที่ยวก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะดูทางหนีฟงหนีไฟให้ดีด้วยนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารนะคะในช่วงแรกค่ะกับติดตามเขาเรียกว่าข่าวสารในพื้นที่นะคะของจังหวัดกระบี่นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะ
0: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะก็ยังคุยเรื่องยังเป็นข่าวเรื่องประเด็นของอัคคีภัยนะคะคุณฟังไปที่จังหวัดภูเก็ตนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันอัคคีภัยสั่งทุกหน่วยงานตรวจเข้มสถานประกอบการพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมกำลังรับมือ24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการอาคารโกดังสินค้าและพื้นที่ชุมชนหนาแน่นทั่วจังหวัดพร้อมสั่งการให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการดำเนินการในครั้งนี้ค่ะเป็นผลจากสถานการณ์อัคคีภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบรุนแรงจังหวัดภูเก็ตจึงยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสถานประกอบการอาคารสูงโกดังสินค้าและพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งดับเพลิงสายฉีดน้ำดับเพลิงและป้ายบอกทางหนีไฟหากพบข้อบกพร่องให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็วนะคะพร้อมกันนี้ค่ะได้เน้นการสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่ประจำอาคารและประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันอัคคีภัยการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกับหน่วยงานภาครัฐรวมถึงประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784และ LINE Official Account อพ. รับแจ้งเหตุ1784ค่ะและนอกจากนี้ค่ะจังหวัดได้กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงรถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้สามารถปฏิบัติการได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะหากเกิดเหตุให้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุและระบบบัญชาการเหตุการณ์ทันทีและในกรณีเกิดอัคคีภัยขนาดใหญ่เช่นว่าเพลิงไหม้อาคารสูงโรงงานอุตสาหกรรมหรือพื้นที่จัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายให้ประสานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตเพื่อสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือพิเศษเข้าระงับเหตุอย่างทันท่วงทีนะคะภายหลังการระงับเหตุค่ะจังหวัดจะเร่งสำรวจความเสียหายและความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตนะคะยังได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3ขออภัยค่ะทัพเรือภาคที่3นะคะและหน่วยงานด้านสาธารณภัยทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุรุนแรงยกระดับการบูรณาการรับมือสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: ค่ะเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะเราคุยกันเรื่องของเพลิงไหม้กันเยอะแล้วนะคะไปดูงานดีๆที่นครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะสำหรับงานวันชาวสวนนะคะอำเภอพรหมคีรีประจำปี2569ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเปิดงานวันชาวสวนอำเภอพรหมคีรีประจำปี2569สืบสานประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับอาชีพเกษตรกรนะคะเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569ค่ะณเวทีกลางสนามหน้าที่ว่าการอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายสมชายลีลาน้อยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายวิทยาเขียวรอดค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันชาวสวนอำเภอพรหมคีรีประจำปี2569นะคะโดยมีนางสาวกสิยาลิ้มตระกูลนะคะนายอำเภอพรหมคีรีค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคเอกชนนะคะภาคประชาสังคมและประชาชนร่วมงานอย่างคึกคักค่ะทางด้านของนายอำเภอพรหมคีรีนะคะท่านก็บอกว่าการจัดงานวันชาวสวนค่ะถือว่าเป็นงานประเพณีประจำปีที่สำคัญของอำเภอพรหมคีรีนะคะโดยเริ่มจากนายสุรินทร์มาสดิษฐ์ค่ะอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการหลังจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการประกอบอาชีพนะคะโดยเฉพาะการทำสวนมังคุดซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่นะคะสำหรับปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่59แล้วนะคะโดยมีการกำหนดจัดงานระหว่างวันที่13ถึง19กรกฎาคม2569ค่ะโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ค่ะตลอดจนความร่วมมือจากส่วนราชการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนชาวอำเภอพรหมคีรีทำให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของอำเภอพรหมคีรีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอนุรักษ์ประเพณีวันชาวสวนให้คงอยู่สืบไปส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะคะภายในงานก็จะมีการแสดงนะคะแล้วก็จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรค่ะสินค้าชุมชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมบันเทิงนะคะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและกระตุ้นการท่องเที่ยวของอำเภอพรหมคีรีและจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะงานจนถึงวันที่19ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะก็ขอขอบคุณข่าวสารจากสวทภูเก็ตและประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาติดตามรับฟังกันในช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะ
0: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: ค่ะช่ว งสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพในวันนี้นะคะเราจะไปรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพในเรื่องของรู้ทันแชร์ลูกโซ่หลอกลงทุนก่อนเงินจะหายจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยค่ะ
2: รู้ทันแชร์ลูกโซ่หลอกลงทุนก่อนเงินจะหายปัจจุบันมิจฉาชีพมักใช้การลงทุนในหุ้นคริปโตหรือสินทรัพย์ดิจิทัลมาเป็นข้ออ้างในการหลอกลวงประชาชนโดยโฆษณาผ่านเว็บไซต์โซเชียลมีเดียหรือแม้แต่คนใกล้ตัวชวนให้ลงทุนพร้อมอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนสูงในเวลาอันสั้นหากชวนคนอื่นมาร่วมลงทุนได้ก็จะได้รับโบนัสเพิ่มซึ่งลักษณะแบบนี้อาจเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่มี5สัญญาณอันตรายที่ควรระวังได้แก่1. อ้างผลตอบแทนสูงได้กำไรง่ายและรวดเร็วซึ่งในความเป็นจริงการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงย่อมมีความเสี่ยงสูงไม่มีทางรวยเร็วแบบไร้ความเสี่ยง 2. การันตีผลตอบแทนเป็นตัวเลขแน่นอนเช่นได้กำไร 10% ต่อสัปดาห์หรือ 40% ต่อเดือนทั้งที่ความเป็นจริงไม่มีการลงทุนใดรับประกันผลตอบแทนได้3. เร่งรีบตัดสินใจเช่นโปรโมชั่นเฉพาะวันนี้หรือเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีเพื่อไม่ให้มีเวลาตรวจสอบข้อมูล 4. อ้างว่าคนจำนวนมากลงทุนแล้วหรือใช้ชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงมาสร้างความน่าเชื่อถือจนทำให้หลายคนกลัวว่าจะพลาดโอกาสและ 5. ธุรกิจตรวจสอบไม่ได้ไม่มีสินค้าหรือบริการที่ชัดเจนหรือเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้หากธุรกิจนั้นเน้นการชวนสมาชิกมากกว่าการขายสินค้าหรือบริการและให้โบนัสจากการหาสมาชิกใหม่ก็ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะอาจเป็นแชร์ลูกโซ่ซึ่งใช้เงินของสมาช

0: หรือสงสัยว่าเป็นการหลอกลงทุนควรรีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ตกเป็นเหยื่อเพิ่มขึ้นเพราะความรอบคอบเพียงเล็กน้อยอาจช่วยรักษาเงินเก็บทั้งชีวิตของเราไว้ได้ค่ะสำหรับช่วงของรายการ5แยกข่าววันนี้นะคะเวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะสวทระนองเป็นแม่ข่ายนะคะแล้วก็เวลาจากนี้ไปเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.นะคะคุณผู้ฟังจะได้ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้สวทสตูลค่ะเป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองและคุณณัฐมนต์ชัยศิริพร้อมด้วยทีมงานสวทกระบี่ทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันอมรรัตน์จันทร์พริมจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลควบคุมการผลิตโดยนางสาววงทิพย์จันทภาโสท่านผู้อำนวยการสวทสตูลและอำนวยการผลิตโดยนางมุจรินทร์ทองนวลท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ค่ะช่วงแรกภาพเก่าเล่าเรื่องขอนำทุกท่านมาติดตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดดุลยารามทรงเปิดมัสยิดกลางมำบังและทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดสตูลเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2522การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทั้งสองพระองค์ได้ส่งพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประสบกนิกรชาวสตูลค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่20กันยายนปีพุทธศักราช2522เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินสู่จังหวัดสตูลครั้งที่4ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมัยดำรงอิสริยยศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีสมัยดำรงอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้เสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสถึงสนามบินกองทัพอากาศตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลในขณะนั้นมีนายอารีวงอารยะผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยกรมการจังหวัดลูกเสือชาวบ้าน

พ่อค้าประชาชนนักเรียนต่างรอรับเสด็จกันอย่างคับคั่งขบวนรถยนต์พระที่นั่งเดินทางไปยังวัดดุลยารามตำบลฉลุงสองข้างทางมีประชาชนยืนบกธงคอยเฝ้ารับเสด็จกันอย่างคับคั่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถของวัดดุลยารามถือเป็นราชประเพณีสำคัญสมัยนั้นมีพระสิริขัตยาภรณ์เป็นเจ้าอาวาสฐานะเจ้าคณะจังหวัดสตูลด้วยโดยทั้ง4พระองค์ทรงร่วมประกอบพิธียกช่อฟ้าขึ้นสู่ยอดพระอุโบสถหลังจากนั้นจึงได้เสด็จพระราชดำเนินรอบพระอุโบสถเสด็จเข้าไปในพระอุโบสถและเสด็จออกมาเพื่อพบปะและทรงทักทายประชาชนที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จรายรอบวัดถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบกรณิกรชาวไทยได้ย้อนรำลึกถึงสมัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จเยือนจังหวัดสตูล

0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ในช่วงที่2ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับช่วงตามรอยพระเมตตาในวันนี้ขอนำทุกท่านติดตามความรู้สึกของนายสำริดเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกล่าวถึงความประทับใจในโอกาสที่จังหวัดสตูลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ
2: สวัสดีครับผมนายสำริดเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลครับรู้สึกยินดีและมีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพครับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระปันปีหลวงในพื้นที่จังหวัดสตูลนะครับก็มีโครงการปลูกปาล์มน้ำมันแห่งแรกของจังหวัดสตูลและของประเทศไทยนะครับที่นิคมพัฒนาภาคใต้อำเภอควนกาหลงนะครับและโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่บ้านน้ำหรานะครับอำเภอควนกาหลงนะครับซึ่งช่วยให้พี่น้องเกษตรกรได้รับน้ำในการอุปโภคบริโภคและช่วยเหลือในการเกษตรครับพระบรมราโชวาทก็ที่ท่านตรัสว่าในหลวงเป็นน้ำใช่ไหมครับแล้วก็สมเด็จพระปันปีเป็นป่านะครับจะคุ้มครองดูแลซึ่งกันและกันครับขอปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดีนะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อชาติและประชาชนนะครับจะทำหน้าที่ดูแลรับใช้พี่น้องประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักศาสนาและตามพระบรมราโชวาทที่ทั้งสองพระองค์ทรงให้ไว้ครับจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเสด็จที่มัสยิดมัมบังนะครับจังหวัดสตูลก็มามีปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกไว้ด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยพวกเราชาวสตูลก็ได้ดูแลต้นไม้ต้นนั้นนะครับให้เติบโตเป็นร่มโพร่มไทรของคนสตูลมาถึงตราบเท่าทุกวันนี้ครับก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับขององค์พระมหากษัตริย์ไทยนะครับที่ทุกพระองค์นะครับต่างล้วนแต่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างดีตลอดมาไม่บกพร่องเลยครับไม่เคยแบ่งแยกชาติศาสนาด้วยครับด้วยความยินดีครับพวกเราจะจงรักภักดีต่อท่านตลอดไปครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวครบ72ชั่วโมงหากต้องย้ายโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ดูแลประเมินยึดความปลอดภัยของผู้ป่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24 ถึง 26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30 กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวครบ72ชั่วโมงหากต้องย้ายโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ดูแลประเมินยึดความปลอดภัยของผู้ป่วย
7: นายพัฒนาพรหมพักรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีญาติผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวแสดงความกังวลเรื่องการย้ายโรงพยาบาลหลังสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือยูเซฟครบ72ชั่วโมงว่าตามหลักการผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได้ในช่วง72ชั่วโมงแรกแต่เมื่อครบกำหนดแล้วจะพิจารณาตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วยโดยการส่งต่อจะต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ต้นทางประสานกับโรงพยาบาลปลายทางและยึดความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญย้ำว่าจากการไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีเมื่อวานนี้ได้หารือกับโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชนที่รับผู้ป่วยไว้ดูแลซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโรงพยาบาลดีเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโดยจะพิจารณาสิทธิการรักษาและสิทธิประกันต่างๆเป็นรายบุคคลพร้อมย้ำว่าการส่งต่อจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากแพทย์ทางต้นทางและปลายทางผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานลาวเมียนมาและเวียดนามเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานของประเทศ
8: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ต่ออายุใบอนุญาตทำงานแก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามพร้อมเห็นชอบร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง2 ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อรองรับความต้องการแรงงานของภาคการผลิตและภาคบริการและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องมาตรการดังกล่าวเป็นการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11 พฤศจิกายน 2568โดยมีแรงงานต่างด้าวอยู่ภายใต้มาตรการประมาณ 770,000 คนซึ่งยังมีบางส่วนไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาการขยายระยะเวลาการอนุญาตจึงมีความจำเป็น พื่อป้องกันปัญหาแรงงานมีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ยังต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างประกาศกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินมาตรการเป็นไปอย่างมีเอกภาพพร้อมมอบหมายกรมการจัดหางานเร่งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการแก่ผู้ประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของประเทศชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงด่วนที่สุดหลังผลพิสูจน์ชนิดพันธุ์ปลาในผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนไม่สอดคล้องกัน
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีประชาชนร้องเรียนการพบปลากระป๋องสอดไส้โดยที่ฉลากระบุเป็นปลาแมคเคอเรลแต่เนื้อในคล้ายปลานิลซึ่งทางอย.ได้อายัดสินค้าและส่งให้กรมประมงตรวจสอบตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ของกรมประมงด้วยวิธีวิเคราะห์ทางกายภาพตามมาตรฐานโคเด็กซ์บ่งชี้ว่าตัวอย่างปลาเป็นปลาซาร์ดีน1ตัวอย่างและเป็นปลานิลในซอสมะเขือเทศอีก2ตัวอย่างอย่างไรก็ตามในวันเดียวกันนี้ฝ่ายค้านและภาคประชาสังคมได้เปิดเผยผลการตรวจ DNA ของปลากระป๋องจากโรงงานเดียวกันโดยใช้เทคนิคขั้นสูงเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลพันธุกรรมโลกซึ่งผลลัพธ์กลับสวนทางอย่างสิ้นเชิงโดยระบุว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวคือปลาหมอคางดำโดยเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าผลการตรวจของกรมประมงได้รับการรับรองจากอธิบดีแล้วแต่เมื่อข้อมูลไม่สอดคล้องกันกรมประมงจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมและรับผิดชอบเนื่องจากความคาดเคลื่อนนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการทำงานของภาครัฐชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: รียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก
1: ็
0: ต
1: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: รอยเรียงเสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท้องถิ่นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

กราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับกว่าแผ่นดินจะเป็นแผ่นดินจนมาถึงวันนี้ได้กว่าความเข้าใจกันและกันจะสำเร็จละการวมกันเป็นหนึ่งมันก็ต้องเสียสละชีวิตไปมากมายนะครับดำควันควานดำนี้ก็ยังคงที่จะแข็งแกร่งเราเชื่อเช่นนั้นนะครับพี่น้องครับบทเพลงของอาจารย์มงคลอุทกนะครับนวงจากลาไปแต่ยังคงมีบทเพลงคืนสุรังนะครับแล้วก็อินโดจีนนาแดงนะครับกาจากลาไปบทเพลงสองเพลงนี้เป็นเพลงคนในป่าเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่สมัยเมื่อก่อนเก่านะครับเราหลายคนก็คงจะคุ้นหูในคนที่อายุ60กว่าปีพี่น้องครับตอนนั้นกว่าจะมาเป็นแผ่นดินเราได้กว่าจะมาเป็นไทยที่แข็งแกร่งได้เราสู้กันเองเรารบกันเองล่ะค่ะกว่าจะเข้าใจกว่าจะลบมาพัฒนาชาติไทยมันก็เสียสละไปมากมายนะครับย้อนมาถึงปัจจุบันณเวลานี้นะครับพวกเราลูกๆล้านๆคงจะต้องเข้าใจกันอะไรกันล่ะก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อจะพาดามควานดามนีไปให้แข็งแกร่งยั่งยาวนานเป็นหนึ่งยั่งยาวนานนะครับไม่มีการแตกพวกแตกพุ่งแตกแยกกันไปนะครับโดยการที่พวกเราช่วยกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับการแตกแยกความคิดการเกิดเป็นกลุ่มๆนั่นก็คือการที่เขาเรียกว่าเข้าใจอีกแบบนึงครับจะเข้าใจกันอีกพวกนึงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับพวกเราคนไทยด้วยกันเราก็ยังคงยืนยัดตัวตนในความเป็นไทยของพวกเราผมเชื่อว่าลึกๆแล้วทุกคนรักกันลึกๆแล้วทุกคนเข้าใจกันนะครับแต่ว่าบางทีก็เอาแต่ใจกันบ้างเป็นธรรมดาพี่น้องครับรายการท้องถิ่นของเรานะครับวันนี้14กรกฎาคม2569พี่น้องครับ17นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาวันนี้ผมพี่บังรับหน้าที่ตรงนี้นะครับทาง FM 96.5 จุดจนาสวทภูเก็ตนะครับทางวิทยุพี่น้องครับได้ยินได้ฟังกันนะครับตามร้านตามนำตามที่จอดรถลาดหนักบางคนครับฟัง 96.75 สอทออยู่นะครับพี่บังวิจิตรการับหน้าที่ตรงนี้นะครับใครกี่ฟังเสียงด้วยนะครับเลยหน้าตาพี่บังด้วยก็เข้าไปในเพจสอทอภูเก็ตเรดิโอนะครับนะสมัครเป็นเพื่อนในเฟซของภูเก็ตเรดิโอนะครับก็เดี๋ยวก็จะได้เห็นรูปร่างหน้าตานะครับอันล่อเล่าของพี่บังนะครับแรงเมื่อนี้น่ากลัวจังนะครับพี่น้องครับสภาพอากาศวันนี้นะครับแน่นอนพี่น้องครับฝนตกค่อนข้างใช้ได้ทีเดียวตั้งแต่เช้ามานะครับก็มีมรสุมคาวแล้วก็มีก็เรียกว่าพายุที่อยู่ห่างไกลจากเรานะครับแต่ยังไม่เข้าใกล้เราทีก็ตามมาซ้ำซี่ลูกแต่ว่าเป็นพายุที่อยู่นอกพื้นที่นะครับแต่ว่าส่งผลกระทบต่อประเทศไทยของเรานะครับพี่น้องครับประกาศล่าสุดของสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับพี่น้องครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาจะขาดไม้ได้ขาดไม้อากาศระหว่างวันที่13จนถึงวันที่19กรกฎาคม2569พี่น้องครับในช่วงวันที่13จนถึง15กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห้งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกสำหรับขื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูงซ่องถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในวันที่16จนถึงวันที่19กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแล้วก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห้งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสำหรับ
ลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่อยชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและก็ทะเลอันดามันควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการเดินเรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตนะครับก็จึงข้อให้นายเรือและก็ผู้ควบคุมเรือระมัดระวังการเดินเรือและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือห่างฝั่งและก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตควรงดออกจากฝั่งนะครับเรือที่มีความยาวขนาดหน่อยกว่า10เมตรห้ามออกไปยังทะเลเปิดระหว่างวันที่13จนถึงวันที่19กรกฎาคม2569นะครับให้ในเรือผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์และก็จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตเสื้อชูชีพอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆแล้วก็เครื่องมือสื่อสารให้พร้อมใช้งานนะครับประเมินสภาพอากาศในเส้นทางการเดินเรือโดยให้ติดตามข่าวสั้นข่าวประกาศเตือนนะครับจากอุตุนิยมวิทยาและก็ทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและก็ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานและก็เจ้าหน้าที่อย่างแข็งขันนะครับก็ให้ถือปฏิบัติรวมด้วยกันนะครับนะประกาศณวันที่13กรกฎาคม2569นะครับพี่น้องครับเมื่อวานท่านอดุลระลึกมูลนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตพี่น้องครับก็เมื่อแต่ผมได้คุยได้พูดก่อนนะครับพี่น้องครับว่าลักษณะอากาศนะครับพี่น้องครับจังหวัดภูเก็ตของเราค่อนข้างที่จะแปรปรวนอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ยังคงมีความปลอดภัยนะครับสำหรับทะเลเปิดนั่นก็คือทะเลที่มีความสูงคล่องเขาเรียกว่ามีความสูงขึ้นมากแล้วก็ความลึกนะครับในทะเลค่อนข้างจะเกิน50เมตรนะครับแล้วก็สำหรับทะเลปิดเนี่ยในบริเวณอ่าวพังงานะครับในบริเวณในอ่าวนะครับในลูกกระหนกอ่าวเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับพี่น้องครับเรือที่ขาดว่าจะพาเรือไปตกปลาสักซอกสามคนสามเซ่คนคลายฟังได้บริเวณทะเลปิดได้แต่อย่าออกไปทะเลเปิดนะครับพี่น้องครับอย่าออกไปขอดอกไม้อย่าออกไปเที่ยวเกาะไข่หนกไข่ในหรือว่าพลไปเที่ยวเกาะโซบไม่เป็นหนูแหละพี่น้องครับนะเพราะว่ามันอันตรายยิงไปเผื่อมันอันตรายเผื่อความสูงความขืนมันมาก

การที่เรามองมึนมึนมองมัวมัวนะครับมันก็ชัดเจนขึ้นปรากฏว่าผมเฮ้ยนานเล่รบรบเราอยู่โคราชแล้วนะครับปะโคเอแล้วนะครับเป็นที่น่าตกใจจริงๆนะครับบางที่นะครับพี่น้องต้องเช็คให้ดีนะบางที่ล่มผ้าเรานะครับนะร่วนไปจนออกไปนะครับไปเล่ด้านนอกดูแลนะครับอันตรายนะครับยิงเรือเล็กนี่อันตรายฉะนั้นแล้วสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแต่ผมพูดเสมอว่าแจ็คเก็ตชูชีพต้องติดตัวแจ็คเก็ตชูชีพต้องอยู่ในเรือพี่น้องอย่าประมาทอย่าเล่เป็นเล่นนะครับนะเพราะว่าเราคนภูเก็ตรอบๆเกาะเราเป็นทะเลเมื่อออกไปอันตรายตลอดนะครับทุกชั่วโมงนะบางทีญาติญาติเราภรรยาลูกๆติดตามนี่พอไม่ลบที่แม่ไม่ลบที่มะปะไม่ลบที่ครอบครัวเขาเป็นห่วงนะครับเราออกไปแล้ววันคืนไม่ลบไม่รู้เป็นมันหรือมั่งแต่ถ้ามีชูชีพใส่ไว้ในเรือมีชูชีพติดตัวนะครับเรามั่นใจว่าตั้งใจมันเกิดอะไรขึ้นแล้วนะครับแต่ฉันต้องโหลดเพราะว่าฉันมีชูชีพอยู่นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นห่วงเป็นใยกันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาพูดคุยวันนี้ก็ไม่มีเรื่องไรมากมากมายนะครับพี่น้องครับก็ยังคงที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของพวกเราบ้านเรานะครับการท่องเที่ยวที่อย่านึกว่าท่องเที่ยวแค่เรื่องของชายหาดทะเลเราไม่ใช่ท่องเที่ยวที่ทะเลชายหาดทะเลอย่างเดียวนะครับนะผมมึนแล้วแรงไปมากไม่ใช่ท่องเที่ยวทะเลอย่างเดียวนะพี่น้องนะนะเรามีชุมชนที่เป็นชุมชนแข็งๆเรามีชุมชนที่สามารถที่จะไปเที่ยวในชุมชนได้มีน้ำตกเที่ยวฟังเอาเกยไฟนูนมีน้ำตกที่เขาเรียกว่าพึ่งกำเนิดเกิดขึ้นมานะครับในช่วงที่มีพ้นตกนะครับก็มีไล่ๆที่พึ่งเกิดกำเนิดขึ้นมานะครับมีการเตรียมความพร้อมในการให้นักเที่ยวนะครับได้เข้าไปในชุมชนแล้วก็ได้ไปดูนู่นดูนี่ดูข้องโบราณนะครับดูธรรมชาตินะครับไปดีเด็กไปทำสิ่งที่เขาอยากจะทำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝีมืออะไรต่างๆนะครับเราเตรียมไว้ให้เขานะครับเผื่อนี่แหละเขาเรียกว่าเสน่ห์นะครับที่ย่นได้วิธีที่สามารถซ่อนเขานะครับให้เขาอยู่กับเราให้เขาติดใจเราให้เขาลงเสน่ห์เราตรงนี้นะครับพี่น้องครับให้กำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ชายแดนดูแลบ้านเมืองนะครับพี่น้องครับบางทีคนเราครอบครัวไม่เข้าใจแต่บางครอบครัวเข้าใจครับว่าทหารยังไงเจ้าหน้าที่ยังไงก็เสียสละ

ังไงก็อยากมาห้ายังไงลึกๆก็ยังคิดยังรักเสมอนะครับแม้ว่าตอนนี้จะต่างคนต่างรู้สึกแห้งกระด้างนะครับแต่ความเป็นพ่อความเป็นลูกมันซ่อนในอารมณ์ซ่อนลึกอยู่เสมอบทเพลงนี้ผมก็แรกๆก็นึกว่ามันให้กับเธอผู้ยิ่งคนหนึ่งในความหมายของเนื้อเพลงนะครับแต่เข้ามาว่าอันนี้ก็ไม่รู้จริงไม่จริงแต่ว่าน่าจะจริงนะเพราะว่านะครับน่าจะจริงเพราะว่ามีคนบอกว่าเพลงนี้เป็นการแต่งเพื่อผู้ชายคนหนึ่งที่นอนรอนอนความนอนเรียกว่านอนรอความว่างกับผู้ชายที่แข็งกระด้างอีกคนหนึ่งที่ใจแข็งเหลือเกินไม่อยากจะกลับไปห้าผู้ชายที่นอนอยู่นั่นคือพอเมื่อได้พงว่าครับต่อหน้าต่างคนต่างรู้สึกแข็งกระด้างแต่ว่าลึกๆมันซ่อนลึกในความเป็นห่วงในความรักอยู่เสมอนะครับพงว่าหลายๆคนคงจะเจอประสบการณ์เหมือนผมก็เคยเจอประสบการณ์ตรงนี้นะครับมันรู้สึกว่าไม่มีน้ำใจรู้สึกว่าพอเราใจดำรู้สึกว่าทำไมใจดำแบบนี้ไปพูดกับแม่ไปพูดกับผู้หญิงหรือว่าเขาอ่อนเขาอ่อนโยนเขาไม่ใจดำแต่ว่าทำให้ผู้ชายเขาใจดำในความรู้สึกของความเป็นลูกในความรู้สึกของผู้หญิงที่เขารู้สึกกับบางทีลูกผู้หญิงก็รู้สึกกับพอนะครับบางทีพอใจดำเราบางทีความเป็นผู้ชายก็รู้สึกกับพอใจดำมีอะไรก็พอใจดำนะครับในครอบครัวมันไม่จริงพอเป็นร่วงสิ้นเท่านั้นพอรักสิ้นเท่านั้นแต่ว่าไม่กล้าที่จะเอ่ยปากออกไม่กล้าที่จะพูดพอพูดออกมามันรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอรู้สึกว่าตัวเองแข็งใจไม่พอปากพูดออกมากลัวตัวเองอ่อนแออะไรก็ทำให้ลูกเห็นนะครับลึกๆแล้วห่วงใหญ่เสมอลึกๆแล้วอยากให้ลูกมีอนาคตที่ดีลึกๆแล้วตั้งหวังอยู่เสมอว่าลูกฉันจะต้องประสบความสำเร็จลูกฉันจะต้องไม่เป็นเด็กเกเรลูกฉันจะต้องเป็นคนที่มีอนาคตนะครับแต่ว่าสำหรับบางคนทำไปแล้วไม่มีอนาคตเกเรเสียแล้วติดยาเสียแล้วกลับมานะครับกลับมาเผื่อชีวิตที่ดีขึ้นเผื่อคุณค่าที่ดีขึ้นแล้วก็เผื่อเรามีครอบครัวแล้วก็มีอาชีพนะครับมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถ้าหากว่าเราไปอยู่ไปสัมพันธ์กับยาเสพติดแน่นอนครับต้องชีวิตเราไม่เป็นสุขแล้วก็เราก็จะยู่ไม่เป็นสุขเช่นเดียวกันนะครับมาพูดคุยเล็กเดียวในเรื่องของความเข้มแข็งของชุมชนนะครับเมื่อพ่มเจอว่าชุมชนไหนที่เข้มแข็งคือชุมชนนั้นนี่ก็เรียกว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองพี่น้องครับเวลามันเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่วิกฤตอะไรก็แล้วแต่มันจะมีเกิดขึ้นกับครอบครัวในชุมชนนั้นที่เป็นชุมชนที่เข้มแข็งมันก็จะไม่มีพ้นอะไรนะครับเพราะว่าชุมชนเป็นชุมชนที่เข้มแข็งชุมชนที่สามารถที่จะดูแลลูกบ้านได้นะครับเช่นมีธนาคารหมู่บ้านมีเขาเรียกว่ามีสิ่งที่มันเป็นวัตถุดิบในการทำมาหากินในการเป็นอาหารมีวัตถุดิบก็คือในชุมชนนั้นน่ะมันก็จะมีไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์ไม่ว่ามานิงเป็ดเทศนะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไข่นะครับเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลานิ่นเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูนะครับปศุสัตว์
ในชุมชนแล้วก็เป็นชุมชนที่สมบูรณ์แบบในชุมชนมีการปลูกผักไว้กินเป็นสิบสิบบานปลูกผักนู้นผักนี้ในชุมชนมีลั่งครัวนะครับเป็นหนังส่วนผักส่วนครัวไม่ว่าจะเป็นพวกตะไคร้พวกใครก็เรียกนะเป็นมะนาวข้าคิงนะครับเต็มลักบานนะครับนะมีอะไรก็ไปเก็บมาได้แล้วก็มีผักไว้จิ้มน้ำจิ้มเป็นผักเขืองเคียงจุ่มน้ำชุบมังแล้วก็คนในชุมชนมีงานทำเช่นมีการปลูกผักแล้วก็พาไปค่ายเป็นปศุสัตว์พาไปค่ายนั่นก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เขาเป็นเกษตรกรกลุ่มแต่เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การดีก็เรียกว่าพาห้างยาวนำนักท่องเที่ยวไปทั่วพาแคนูไปพายแคนูในคลองไปเล่ลิงปังกาไปเล่ตัวนักไปเล่ป่ารูไปเล่วิถีชีวิตของชาวบ้านที่ก็ไปห้าห้อยกันนะครับไปห้าอาหารนะครับในคลองนะในคลองแต่ละคลองบ้านเราภูเก็ตคลองมากกันนะครับมีแคนูมีเรือพายแล้วก็มีแล้วก็เขาเรียกว่าคนทำงานที่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะมีร้านอาหารที่เป็นชุมชนนะก็จะมีแม่ครัวจะมีพนักงานเสิร์ฟแต่เป็นคนในชุมชนมีคนที่ขับเรือห้างยาวเป็นคนในชุมชนมีไกด์นะครับแต่เป็นคนในชุมชนมีคนพายเรือแคนูก็เป็นคนในชุมชนนั่นก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับพี่น้องครับแล้วก็มีในส่วนของนำพาไปเรียนรู้นะครับในเรื่องของการปลูกผักสับปะรดนะครับเรื่องของการทำอาหารอาหารข้าวว่านนะครับการเรียนรู้เป็นหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรสองหลักสูตรเบื้องต้นคนตีซ่อนก็จะมีรายได้จะมีขาเขาเรียกขาครูขาครูขาต้นแบบขาหลักสูตรพี่น้องครับก็มีรายได้ต่อละนะครับคนที่เลี้ยงปศุสัตว์คนที่ทำในส่วนของการท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็ปลูกผักมีครัวชุมชนนะครับโรงแรมที่อยู่ใกล้วิลล่าที่อยู่ใกล้โรงเรียนวัดนะครับสิ่งที่เขาต้องการนั่นคือวัตถุดิบนั่นคืออาหารการกินที่นำพาไปให้เขาเลี้ยงหรือว่าไปให้นักท่องเที่ยวกินนะนักท่องเที่ยวได้พักเราก็ในชุมชนนะครับมีโรงแรมมีวิลล่าก็จะสร้างพวกวัตถุดิบต่างๆของชุมชนนะครับไปทำอาหารให้นักท่องเที่ยวให้แขกได้รับประทานนะครับมันก็จะวนรายได้อยู่ในชุมชนนั้นๆอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนผ่านไป1วันผ่านไป2วันผ่านไปเป็นเดือนผ่านไปเป็นปีเมื่อผ่านไปชุมชนก็จะมีรายได้นักท่องเที่ยวก็ข้าวนะครับนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นผมเชื่อว่าในภูเก็ตตอนนี้มีบ้างแล้วแต่ก็อยากให้มีหลายๆชุมชนเพราะว่าในขณะนี้นักท่องเที่ยวเขาเข้ามาบ้านเราเยอะมากนะครับแล้วก็บางคนเขาไม่ใช่ไปเที่ยวในเล่บางคนก็มาเที่ยวเดินตามบ้านบางทียากจะไปพักไกลๆจากในเมืองนะฮะไปอยู่ในตำบลสักตำบลนึงไปอยู่ในชุมชนสักชุมชนนึงนะครับแล้วก็มีที่พักมีวิลล่ามีโรงแรมนะครับนั่นคือสิ่งที่นักท่องเที่ยวก็อยากแล้วก็มีสิ่งที่เป็นรีแลกซ์ให้เขาได้รีแลกซ์นะครับให้เขาได้หนังพักกลางคืนมีคาเฟ่ชุมชนนะครับนะกินกาแฟทานกาแฟนะครับหรือว่าเป็นครัวมันก็ติดผมแรงไปในครัวชุมชนนะครับแล้วก็กิจกรรมกับกลางคืนนะครับนะให้กับนักท่องเที่ยวนะครับเมื่อเขาสามารถอยู่กับเราได้เป็นคืนเป็นวันสองสามคืนได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาถูกใจเขายักมาแล้วนะครับเขาก็จะ
ส่งข้อมูลไปให้เผื่อนเป็นการท่องเที่ยวก็ดีกว่าไม่ต้องไปท่องเที่ยวทะเลนะครับท่องเที่ยวในบ้านในหมู่บ้านในชุมชนก็รู้สึกว่าเขามีความสุขมากมายแล้วนะครับนะพี่น้องนะครับนี่คือสิ่งที่นำมาพูดให้พี่น้องได้ฟังแล้วก็ถือว่าพี่น้องก็ได้ไปพูดต่อนะครับว่าเออชุมชนนะถ้าเป็นแบบนี้นะเออมันมีชีวิตที่ว่ามันมีรายได้นะครับและชุมชนก็เป็นชุมชนที่เข้มแข็งเมื่อเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่สมัยก่อนนี้โควิดเราก็สามารถปิดชุมชนได้เป็นวันเป็นคืนเป็นไล่ๆวันก็ไม่ใส่เพราะว่าเราปลูกผักเราเลี้ยงสัตว์ไว้ทำอาหารการกินได้เยอะแยะมากนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวฟังเพลงสักเพลงซ่องเพลงแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายนะครับพี่น้องครับ

รายการตรงทิ้นของเรานะครับตั้งแต่เวลา 17:00 นจนถึง 18:00 นก่อนขอรบทรงชาตินะครับการสู้จุดจนาโซทอภูเก็ตขอบคุณนะครับวันนี้ผมลำลาท่านผู้ฟังไปก่อนจะเจอกันไหมนะครับวันนี้ลากันไปก่อนโดยบทเพลงเพราะๆทิ้งถ่ายนะครับพี่น้องครับ

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์สวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

าพเจ้าจะเป็นป่าทำหน้าที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพร

ชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: บังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบวันดันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.5 MHz วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันอัคคีภัยสั่งทุกหน่วยงานตรวจเข้มสถานประกอบการและพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมกำลังรับมือตลอด24ชั่วโมงจังหวัดภูเก็ตบูรณาการทุกภาคส่วนลงพื้นที่ตรวจสอบเข้มสถานประกอบการทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยเน้นทางหนีไฟระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดอบรมทำดีทำง่ายให้เลือดปีที่26ปลูกฝังเยาวชนเป็นจิตอาสาคนดีของสังคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: มีเสียงสวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.5 MHz วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่14กรกฎาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันอัคคีภัยสั่งทุกหน่วยงานตรวจเข้มสถานประกอบการและพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมกำลังรับมือตลอด24ชั่วโมงจังหวัดภูเก็ตโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการอาคารโกดังสินค้าและพื้นที่ชุมชนหนาแน่นทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตพร้อมสั่งการให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการดำเนินการเชิงรุกเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยการดำเนินการในครั้งนี้เป็นผลจากสถานการณ์อัคคีภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบรุนแรงโดยจังหวัดภูเก็ตจึงเร่งยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบสถานประกอบการอาคารสูงโกดังสินค้าและพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี2522และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ทั้งดับเพลิงสายฉีดน้ำดับเพลิงและป้ายบอกทางหนีไฟหากพบข้อบกพร่องให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ได้เน้นการสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่ประจำอาคารและประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันอัคคีภัยการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกับหน่วยงานภาครัฐรวมถึงประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784และ LINE Official Accountปภ.รับแจ้งเหตุ1784นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตกำชับให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมของกำลังเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงรถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้สามารถปฏิบัติการได้ตลอด24ชั่วโมงหากเกิดเหตุได้ดำเนินการสามารถตามแผนเผชิญเหตุและระบบบัญชาการเหตุการณ์ทันทีและในกรณีเกิดอัคคีภัยขนาดใหญ่เช่นเพลิงไหม้อาคารสูงโรงงานอุตสาหกรรมหรือพื้นที่จัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายให้ประสานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตเพื่อสนับสนุนกำลังพลและเตรียมเครื่องมือพิเศษเข้าระงับเหตุอย่างทันท่วงทีถ้าหลังการระงับเหตุจังหวัดจะเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตยังได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่3และหน่วยงานด้านสาธารณภัยทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุรุนแรงยกระดับการบูรณาการรับมือสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตบูรณาการทุกภาคส่วนลงพื้นที่ตรวจสอบเข้มสถานประกอบการทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยเน้นการตรวจสอบทางหนีไฟระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยววันนี้วันที่13กรกฎาคม2569นายชนลินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานประกอบการในกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยการลงพื้นที่มีพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ตสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตและอำเภอกระทู้โดยร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์ได้กล่าวถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ว่า จังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ระดมทุกภาคส่วนลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญในการตรวจสอบทางหนีไฟให้มีความชัดเจนไม่มีสิ่งกีดขวางประตูหนีไฟต้องสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาอุปกรณ์ดับเพลิงต้องมีเพียงพอระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องอยู่ในสภาพปลอดภัยรวมถึงวัสดุตกแต่งภายในอาคารต้องเป็นวัสดุที่ทนไฟไม่ใช่วัสดุติดไฟง่ายเช่นโฟมหรือวัสดุซับเสียงที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยังกล่าวว่าจากบทเรียนของเหตุอัคคีภัยที่ผ่านมาสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความสูญเสียจำนวนมากมาเกิดจากการมีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟการล็อกประตูทางออกและการใช้วัสดุตกแต่งที่ติดไฟง่ายจังหวัดจึงกำชับให้สถานประกอบการทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร่วมติดตามอย่างต่อเนื่องและจะมีการสุ่มตรวจเป็นระยะเพื่อป้องกันการกลับมาล็อกทางหนีไฟหรือวางสิ่งกีดขวางที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโดยทางด้านพลตำรวจตรีศิลเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตรวจสอบสถานประกอบการเป็นประจำอยู่แล้วโดยเฉพาะการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการให้เหมาะสมกับความจุของสถานที่เพื่อให้สามารถอพยพได้อย่างปลอดภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งแนะนำผู้ประกอบการให้จัดทำรายการตรวจสอบหรือเช็คลิสต์ด้านความปลอดภัยทั้งระบบไฟฟ้าป้ายทางหนีไฟสิ่งกีดขวางและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยรวมทั้งสามารถขอคำปรึกษาจากฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตลอดเวลาสำหรับการลงพื้นที่ทางคณะได้มีการตรวจสอบสถานประกอบการรวม4แห่งประกอบด้วยพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต2แห่งและอำเภอกระทู้2แห่งโดยให้ความสำคัญกับสถานประกอบการที่มีนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการจำนวนมากเป็นลำดับแรกเนื่องจากหากเกิดเหตุฉุกเฉินอาจก่อให้เกิดความสูญเสียในวงกว้างนอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้นายอำเภอทุกอำเภอผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ทุกแห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและสุ่มตรวจสถานประกอบการทุกแห่งอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการตรวจสอบทางหนีไฟประตูทางออกระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดภูเก็ตปิดท้ายกันที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกับเครือข่ายเจริญโภคภัณฑ์จัดอบรมทำดีทำง่ายให้เลือดปีที่26ปลูกฝังเยาวชนมีจิตอาสาคนดีของสังคมวันนี้วันที่14กรกฎาคม2569ช่วงเวลา 9:30 นที่ห้องประชุมพาโก้แกรนด์เอโรงแรมเดอะพาโก้ดีไซน์อำเภอเมืองภูเก็ตนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดการอบรมทำดีทำง่ายให้เลือดภายใต้โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้ลุยหิตปีการศึกษา2569หรือเป็นปีที่26โดยมีทางด้านนางประวีริสาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางปุณธริกาหลินหาดผู้ชำนาญการอาวุโสสำนักบริหารโครงการพิเศษเครือเจริญโภคภัณฑ์นายวิโชติบุรพชนกรองหัวหน้าภาคบริการโรหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตคณะครูอาจารย์นักเรียนและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากด้วยนางปุณธริกาหลินหาดผู้ชำนาญการอาวุโสสำนักบริหารโครงการพิเศษเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการซึ่งโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้ลุยหิตเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543จนถึงปัจจุบันก้าวสู่ปีที่26ด้วยแนวคิดทำดีทำง่ายให้เลือดโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งหวังส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมรู้จักเป็นผู้ให้และมีจิตอาสาโดยเริ่มจากการเป็นผู้บริจาคโลหิตตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชนมีบทบาทเป็นผู้นำในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การบริจาคโลหิตและส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นจุดศูนย์กลางในการบริจาคโลหิตเพื่อให้การจัดหาโลหิตของประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนสำหรับการอบรมที่จังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้เป็นจังหวัดลำดับที่9ของการจัดกิจกรรมในปี2569นี้โดยนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าการบริจาคโลหิตเป็นความดีที่ทุกเชื้อชาติศาสนาและอาชีพสามารถปฏิบัติได้อย่างเท่าเทียมโลหิตมีความสำ ำคัญต่อการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บผู้ป่วยให้หายจากอาการเจ็บป่วยและรอดพ้นจากความตายโดยปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีใดสามารถผลิตโลหิตเทียมหรือคิดค้นสารอื่นใดมาใช้ทดแทนได้ในขณะที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นส่งผลให้ความต้องการใช้โลหิตเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามไปด้วยดังนั้นการส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในการรณรงค์จัดหาโลหิตและมาเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำทุก3เดือนจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งโดยโครงการดังกล่าวนับว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์มุ่งหวังให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตอย่างถูกต้องอีกทั้งยังได้ฝึกปฏิบัติช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือ CPR เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกต้องลดการสูญเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรในส่วนของกิจกรรมการอบรมประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆอาทิสถานีความรู้โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตประโยชน์ของการบริจาคโลหิตการเป็นนักประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริจาคโลหิตรวมถึงการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือ CPR และการใช้เครื่องมือช็อตไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติหรือ AED ซึ่งเยาวชนที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรทำดีทำง่ายให้เลือดจากเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตและเครือเจริญโภคภัณฑ์รวมทั้งประกาศนียบัตรผ่านการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานภาคประชาชนทั่วไปจากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเป็นเครื่องหมายยืนยันความพร้อมในการเป็นผู้นำช่วยชีวิตด้วยการบริจาคโลหิตและการทำ CPR ต่อไปพักกันสักครู่มาติดตามข่าวจากกฟผ

0: ดนตรีที่หวานและสนุกที่สุดแห่งปีอบจ.ภูเก็ตชวนคุณมาฟินในงาน Phuket Parkland and Music Fest 2026ปีนี้เราจะเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นดินแดนลูกหวาดสุดป๊อป Sugar Candy จัดเต็มกับทัพศิลปินดังระดับประเทศอะตอมชนกันปู่จ๋าลองใหม่รัชโยวัยวิทย์วัชรวลีดนตรีในสวนสุดชิลมุมถ่ายรูปแสงสีสุดอลังการและอิ่มอร่อยกับร้านอาหารและฟู้ดทรัคมากมายและอย่าลืมจัดเต็มเสื้อผ้าสีสันสดใสมาร่วมประกวดแคนดี้คอสตูมกันด้วยนะงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569นี้ณภูเก็ตเกตเวย์ประตูเมืองภูเก็ตภูเก็ตพาร์คแลนด์แอนด์มิวสิกเฟส2026
1: ติดตามข่าวจากกฟผ.ทริกเรตติ้งคงอันดับเครดิตกฟผ.สูงสุดที่ระดับ AAA 10ปีซ้อนสะท้อนบทบาทรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่แข็งแกร่งทริกเรตติ้งประกาศคงอันดับเครดิตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ที่ระดับ AAA ซึ่งเป็นระดับสูงสุดพร้อมแนวโน้มอันดับเครดิตคงที่ต่อเนื่องเป็นปีที่10สะท้อนถึงความแข็งแกร่งขององค์กรรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศการคงอันดับเครดิตในระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกฟผ.ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่ดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าทั่วประเทศทั้งด้านการผลิตการจัดหาและการบริหารโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินที่มั่นคงมีสภาพคล่องเพียงพอและมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้กฟผ.มีความน่าเชื่อถือในสายตาของนักลงทุนและสามารถระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานได้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่โครงสร้างอุตสาหกรรมไทยกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดกฟผ.ยังคงมีบทบาทสำคัญในการดูแลเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความทันสมัยรองรับการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียนรวมถึงเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบเพื่อให้สามารถรองรับความผันผวนของการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
4: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
5: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
4: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
5: ้เฮ้ย
4: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
6: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
5: ค่ะ
7: ขับขี่มีสติ
4: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
9: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
8: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับดิฉันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นั่นก็คือความกังวลใจของประชาชนที่มีต่อระบบการธนาคารและการเงินในประเทศของเราซึ่งอาจจะเกิดสภาวะวิกฤตอันเกี่ยวข้องกับสงครามโดยปกติแล้วธนาคารพาณิชย์จะเก็บเงินฝากที่ประชาชนนำมาฝากที่ธนาคารในรูปของเงินสดสำรองเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นส่วนเงินส่วนใหญ่จะถูกนำไปลงทุนในธุรกิจที่มีสภาพคล่องต่ำเพื่อให้ได้กำไรมาเพื่อคืนแก่ผู้ฝากเงินในรูปของดอกเบี้ยดังนั้นหากเกิดการแห่ถอนเงินขึ้นมาจะทำให้ธนาคารนั้นขาดสภาพคล่องแม้ว่าขณะนั้นธนาคารยังไม่ได้มีวิกฤตการใดก็ตามแต่ก็อาจจะทำให้ธนาคารนั้นต้องขายสินทรัพย์ดีออกไปในราคาต่ำในระยะเวลาอันสั้นนั่นทำให้ธนาคารอาจจะเกิดการล้มละลายลงได้ค่ะและเมื่อประชาชนทราบว่าธนาคารหนึ่งล้มละลายแล้วแน่นอนว่าความเชื่อมั่นต่อระบบธนาคารโดยรวมของประชาชนย่อมลดลงทำให้ประชาชนนั้นแห่กันไปถอนเงินจากธนาคารอื่นๆจนธนาคารอื่นๆนั้นล้มละลายลงเป็นโดมิโนและนั่นจะก่อให้เกิดวิกฤตการครั้งใหญ่ต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศของเราค่ะสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทราบก็คือปัจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากพุทธศักราช2551ซึ่งกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารเป็นสมาชิกของระบบคุ้มครองเงินฝากและกำหนดให้ธนาคารดังกล่าวจะต้องส่งเงินเข้าสู่กองทุนคุ้มครองเงินฝากเป็นประจำทุกปีปีละ2ครั้งด้วยอัตรา 0.01 นอกจากนั้นพระราชบัญญัติดังกล่าวยังกำหนดให้มีระบบคุ้มครองเงินฝากซึ่งจะรับประกันเงินฝากของผู้ฝากเงินแต่ละรายต่อ1สถาบันการเงินเป็นจำนวนเงินไม่เกิน1ล้านบาทนั่นแปลว่าถ้าเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นจริงและทำให้ธนาคารล้มละลายลงจริงผู้ฝากเงินทุกท่านจะได้รับเงินฝากของทุกท่านคืนโดยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน1ล้านบาทต่อ1สถาบันการเงินต่อ1รายผู้ฝากนั่นเองค่ะดังนั้นมันจะเป็นการดีกว่าไหมคะถ้าทุกท่านรู้จักระมัดระวังและเตรียมตัวอย่างพอดีเพราะว่าการตื่นตระหนกที่มากเกินไปของทุกท่านอาจก่อให้เกิดวิกฤตครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นก็ได้หากมีปัญหาข้อกฎหมายสามารถปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศวันนี้สวัสดีค่ะ

0: งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันนพันธ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมย้ำต้องคำนึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาและหนี้ภาคเกษตรมาตัดสิทธิ์พร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจเข้าระบบเพิ่ม 5.4 ล้านรายผู้นำบราซิลวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำสหรัฐที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงบริบทความสอดคล้องกับปัจจุบันในทุกมิติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลจะหารือแนวทางปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งถูกต้องได้แก่ถนนข้าวสารและ RCA ส่วนพื้นที่อื่นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เปิดได้ถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถจัดมหรสพได้เพราะมองว่าหลายข้อกำหนดของกฎหมายไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันเช่นการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารจึงได้มอบหมายให้ศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันในฐานะรัฐบาลจะจัดเวิร์กช็อปเพื่อระดมความเห็นที่จะนำไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวหรือไม่เรื่องนี้มีหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่ต้องนำเสนอตนเองขึ้นมาส่วนกรณีที่สื่อต่างประเทศบอกว่าประเทศไทยไม่เข้มงวดทำให้เกิดเหตุซ้ำซากเห็นว่าปัญหาเกิดจากผู้ประกอบการบางรายจงใจฝ่าฝืนกฎหมายย้ำว่าการตรวจสอบใบอนุญาตต้องดำเนินการการประจำและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวด
3: ที่อื่นก็ต้องทำตามกฎหมายถ้าไม่อยู่ในโซนที่เปิดได้ถึงเที่ยงคืนมีมหรสพไม่ได้แต่ว่าเรื่องพวกนี้อย่างเรื่องมหรสพผมก็เห็นด้วยนะครับผมก็ยังงงอยู่ว่าใครเป็นคนทำกฎหมายนี้ขึ้นมาดนตรีเล่นถึงเที่ยงคืนต้องเลิกแต่คาราโอเกะเปิดได้เต้นรำไม่ได้ฟังได้อย่างกรณีตามร้านอาหารต่างๆก็บอกถ้าแขกลุกขึ้นมาโยกไปโยกมาก็ถ้าจะเดินกฎหมายจริงก็ผิดอย่างนี้ไม่ไหวมั้งคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปผมก็ได้ให้คนไปศึกษาอยู่ว่าจะปรับยังไง
2: สำหรับกรณีร้านอาหารเปิดให้บริการเกินเวลา24นาฬิกาจะมีการย้ายผู้อำนวยการเขตหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการพิจารณาส่วนในต่างจังหวัดกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับตำรวจในการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้จากเหตุเพลิงไหม้ที่มีผู้เสียชีวิต30รายจะพิจารณาลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวโดยระบุเพียงว่าไม่มีเหตุผลเป็นคำถามที่ตั้งใจมาทำเพื่อให้เกิดอารมณ์จึงไม่ควรถามผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตรพร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจ 5,400,000 รายเข้าระบบเพิ่ม
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยเป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากยิ่งขึ้นโดยพิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าไปในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกจำนวนประมาณ 5,400,000 รายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับผ่านข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ 18,800,000 รายโดยรัฐบาลยืนยันเป้าหมายในการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมโดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ตั้งไว้มาเป็นอุปสรรคหากมีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นรัฐบาลก็พร้อมที่จะบริหารจัดการงบประมาณภายหลังเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือครอบคลุมทุกคนอย่างแน่นอน
5: วันนี้พยายามปิดช่องว่างอย่างที่สุดแล้วนะครับได้ตัวเลขมาใหม่ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้กังวลว่ามีปัญหาไหมนะครับเดือดร้อนจริงเดี๋ยวจัดการได้ครับต้องยืนยันว่าครั้งนี้หาคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยในเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องที่ต้อง จัดการในภายหลังครับ
4: โฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์มุ่งสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำแก่ผู้ประกันตนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์โดยนำค่าจ้างที่ใช้ส่งเงินสมทบตลอดช่วงการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนคำนวณค่าเฉลี่ยเพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญมีความเป็นธรรมและสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำจากระบบเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายมาตรการดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินลดลงและผู้ที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายใน5ปีแรกหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้หากคำนวณตามสูตรเดิมแล้วได้รับเงินมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะชดเชยส่วนต่างเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านทั้งนี้กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผลกำหนด180วันเพื่อให้ผู้ประกันตนมีเวลาปรับตัวและวางแผนเกษียณพร้อมทั้งให้สำนักงานประกันสังคมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
6: คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมค่ะโดยได้นำสูตรแคร์หรือ Career Average Revenue Earning มาใช้เพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตลอดอายุการทำงานและมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะเดิมนะคะการคำนวณเงินบำนาญใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณแต่สูตรแคร์นี้จะนำค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานส่งเงินสมทบตลอดช่วงเวลาการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าเงินปัจจุบันก่อนนำมาเฉลี่ยค่ะ
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าโดยปรับลดระยะเวลาพำนักให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศเพื่อปิดช่องโหว่ด้านความมั่นคงควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อให้อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและป้องกันการใช้สิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์โดยยึดหลัก1ประเทศ1สิทธิ์สาระสำคัญคือการยกเลิกมาตรการเดิมที่ให้สิทธิ์พำนักได้ไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนโดยปรับเปลี่ยนสิทธิ์ใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศพิจารณาจากด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและหลักต่างตอบแทนแบ่งเป็นกลุ่มพำนักไม่เกิน30วันจำนวน59ประเทศและดินแดนโดยมีการเพิ่มสิทธิ์ให้5ประเทศได้แก่โครเอเชียบัลแกเรียไซปรัสมอนตาและมัลดีฟซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเจรจายกเว้นวีซ่าเชงเก้นให้กับคนไทยในอนาคตกลุ่มพำนักไม่เกิน15วันได้แก่มอริเชียสและเซเชลรวมถึงประเทศอินเดียที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา1ปีเนื่องจากมีศักยภาพสูงด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกลุ่มวีซ่า on arrival กำหนดให้สิทธิ์แก่3ประเทศได้แก่อาเซอร์ไบจานเบลารุสและเซอร์เบียรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องทั้ง5ฉบับจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น15วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงพำนักต่อได้ตามสิทธิ์เดิมที่เหลืออยู
7: ่ทั้งนี้มาตรการใหม่จะมีผลเมื่อ15วันนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผู้ที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงใช้สิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus รัฐสนับสนุนค่าแรกเข้าสูงสุด 10,000 บาทพร้อมสินเชื่อและพื้นที่จำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย6เดือน
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plusเปิดโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจโดยรวบรวมแฟรนไชส์กว่า100แบรนด์ครอบคลุมหลายประเภทธุรกิจอาทิอาหารเครื่องดื่มบริการการศึกษาและความงามเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนได้ตามความเหมาะสมโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์4ด้านได้แก่การสนับสนุนค่าแรกเข้าแฟรนไชส์จากภาครัฐร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทการเข้าถึงสินเชื่อจาก SME D Bank ธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินพร้อมการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณร้อยละ3การสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการใน Lotus และ Macro กว่า 2,000 สาขารวม 10,000 จุดทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา6เดือนรวมถึงพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดและการเชื่อมต่อร้านค้าเข้าสู่ระบบถุงเงินเพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ
9: เรามีความตั้งใจว่าอยากจะเอาธุรกิจแฟรนไชส์นี้เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้คนผู้ประกอบการที่อาจจะยังไม่ได้มีความคิดว่าจะทำธุรกิจอะไรสิ่งแรกคือได้รับเงินสนับสนุนจากทางสสว.จำนวนไม่เกิน 10,000 บาทประมาณครึ่งหนึ่งของค่าแฟรนไชส์การให้พื้นที่ 2,000 พื้นที่ของห้าง Lotus แล้วก็ Macro เป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10,000 จุดคนที่เข้ามาในระบบสามารถใช้พื้นที่ได้ฟรี6เดือน
8: ขณะที่นายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโครงการโดยคาดว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการประมาณ 10,000 รายให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกแพ็คเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ thaichuaythaifranchise.dbd.go.th หรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศและแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกของไทย
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.แถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของคนไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเน้นให้คนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเป็นการแสดงศักยภาพของไทยที่สามารถจัดงานระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินและเป็นโอกาสเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศซึ่งประเทศไทยจะได้นำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
11: อย่างเมืองไทยเราจะโชว์ในเรื่องของการให้โอกาสกับคนผ่านการพัฒนาการในเรื่องของการใช้ดิจิทัลและ AI เราต้องการให้ IMF World Bank เนี่ยมาช่วยสร้างเครื่องมือทางการเงินให้สามารถเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดประเทศไทยอยากจะเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของ longevity อาหารไทยที่มีสมุนไพรมียาเราจะเป็นต้นแบบในการที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น
10: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จะมีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ICAO Second Advanced Air Mobility 2026ช่วงปลายปีนี้สร้างความเชื่อมั่นของประชาคมการบินโลกต่อศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตของภูมิภาคพลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยว่ากพท.พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติ ICAO Second Advanced Air Mobility 2026ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตโดยการประชุมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีการบินยุคใหม่อาทิโดรนและ Electric Vertical Take-off and Landing หรืออากาศยานไฟฟ้าที่สามารถขึ้นลงในแนวดิ่งได้คล้ายกับเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมงานและเตรียมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญตราเฉลิมพระเกียรติคุณในพระปรีชาสามารถในฐานะพระมหากษัตริย์นักบินซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาคมการบินโลกต่อศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตของภูมิภาค
12: ความพร้อมในการจัดประชุมอากาศยานในอากาศยุคใหม่ที่รวมถึงโดรนนะครับหมายรวมถึง eVTOL หรือว่า Electric Vertical Take-off and Landing หรือว่าอากาศยานไฟฟ้าที่ขึ้นลงทางดิ่งเหมือนเฮลิคอปเตอร์นะครับในเรื่องความพร้อมของกปท.นั้นเราก็ได้ดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการนะครับมีการประชุมกันเป็นระยะมากกว่า10ครั้งนะครับในเรื่องของการเตรียมการในด้านนี้
1: สส.พรรคประชาชนเปิดเผยผลตรวจ DNA ปลากระป๋องพบปลาหมอคางดำเรียกร้องรัฐบาลตรวจสอบซ้ำเพื่อเอาผิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13: นายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงผลการตรวจ DNA ปลากระป๋องโดยระบุว่าผลตรวจจากศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พบว่าปลากระป๋องตัวอย่างจากโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครเป็นปลาหมอคางดำขณะที่อีกตัวอย่างจากโรงงานในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นปลานิลซึ่งแตกต่างจากผลตรวจของกรมประมงที่เคยยืนยันก่อนหน้านี้ซึ่งจะยื่นเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบปลากระป๋องที่อายัดไว้กว่า 13,000 กระป๋องด้วยการตรวจ DNA และขยายผลไปยังผลิตภัณฑ์อาหารอื่นที่อาจใช้ปลาหมอคางดำเป็นวัตถุดิบ
14: เราได้นำปลากระป๋องเหล่านั้นไปตรวจพิสูจน์ด้วยวิธีการได้รับมาตรฐานนะครับผลตรวจออกมาปลากระป๋องที่มีการตรวจยึดตรวจจับโดยสคบ.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกลงพื้นที่ไปนั้นพบว่าเป็นปลาหมอคางดำนะครับ
13: ด้านนางสาวบุญยืนจริธรรมประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคเรียกร้องให้กรมประมงและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทบทวนกระบวนการตรวจสอบเปิดเผยผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์อย่างโปร่งใสและเร่งควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำควบคู่การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยของอาหารวาสนาตระเกตรายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
16: วันนี้มีอีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจของรัฐบาลมาฝากกับการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อคืนเวลาคุณภาพให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดนั่นคือการสอนการดูแลและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนหลายคนอาจสงสัยว่า AI จะเข้ามาทำหน้าที่อะไรได้บ้างคำตอบคือ AI จะช่วยงานเบื้องหลังที่ใช้เวลามากไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารการสรุปรายงานการเตรียมแผนการสอนหรือการช่วยประเมินผลการเรียน นผ่านเครื่องมือดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพทำให้ครูลดภาระงานธุรการและมีเวลาอยู่กับนักเรียนมากขึ้นรัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนาระบบควบคู่ไปกับการอบรมทักษะดิจิตอลให้ครูทั่วประเทศพร้อมสร้างฐานข้อมูลกลางลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเครื่องมือ AI เพื่อให้ครูไทยสามารถใช้งานได้จริงอย่างมั่นใจที่สำคัญนโยบายนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะโรงเรียนในเมืองแต่รัฐบาลตั้งใจให้โรงเรียนทุกขนาดรวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและขอย้ำว่า AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่ครูเพราะครูคือหัวใจของการศึกษาความเข้าใจความอบอุ่นและการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ AI จะเป็นเพียงผู้ช่วยที่ลดภาระงานเพื่อให้ครูได้ใช้เวลากับนักเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของนโยบายนี้คือการคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนคุณภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีลุยอินาซิโอลูลาดาซิวาผู้นำบราซิลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสำหรับแผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ20จากมูลค่าสินค้าที่เรือบรรทุกสินค้าขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่ต่างจากเป็นการปล้นสะดมทางทะเลนอกจากนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานในบราซิลพุ่งสูงขึ้นซึ่งรวมถึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะนำมาตรการปิดล้อมท่าเรือทุกแห่งของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซกลับมาใช้อีกครั้งรวมถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อนำมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลความปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายยายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินนานาชาติในเมืองอับฮาเมืองเอกของจังหวัดอาซีทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพซาอุดีอาระเบียทิ้งระเบิดโจมตีสนามบินแห่งหนึ่งในกรุงซานาของเยเมนพร้อมกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเป็นฝ่ายที่กระทำการรุกรานอย่างโจ่งแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีซาอุดีอาระเบียนับตั้งแต่ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอย่างไม่เป็นทางการซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมีนาคมปี2565ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:34 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 น.
18: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
19: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
20: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
19: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดุลยาวารีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระบูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาส

0: สัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
2: wow.
1: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
3: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
4: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
5: คนไทยไม่เอาสินบน
4: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
7: โหยิ้มหวานเชียว
4: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
6: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
4: อ๋อได้พี
7: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
4: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
8: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
9: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
10: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
11: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
12: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
13: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
12: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
14: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
12: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนนะคะจะมาแล่งกันค่ะเป็นเรื่องราวข้องทีนายเจเซธนะคะไทยเซธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านได้เปิดเผยนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญสูงสุดค่ะกับการคุ้มครองชีวิตและก็ความปลอดภัยของประชาชนโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดยกระดับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างจริงจังลดความเสี่ยงและก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในทุกพื้นที่นะคะโดยท่านรัฐมนตรีช่วยท่านก็บอกว่าเมื่อวันที่13กรกฎาคมนะคะได้มีการลงนามในบันทึกข้อความนะคะด่วนที่สุดค่ะถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและก็อธิบดีกรมโยธาธิการและพังเมืองค่ะเพื่อกำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับค่ะดำเนินการตามกฎหมายและก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดค่ะโดยเฉพาะการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้เป็นจำนวนมากให้เป็นไปตามมาตรฐานนะคะด้านความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดค่ะพร้อมทั้งกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะคะเพื่อป้องกันการฟ้าฟื้นที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ก็ได้สั่งการนะคะให้เร่งตรวจสอบค่ะระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินระบบสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานค่ะรวมถึงให้มีการจัดทำและก็ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอค่ะตลอดจนบูรณาการการทำงานรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถป้องกันและก็รับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยการสร้างความปลอดภัยไม่ใช่ภารกิจที่ร้อยเกิดเหตุแล้วจึงดำเนินการค่ะแต่ต้องเริ่มจากการป้องกันการตรวจสอบแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อเนื่องเพราะเมื่อทุกฝ่ายไม่ประมาทและปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดก็จะช่วยลดความเสี่ยงและก็ปกป้องชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งท่านบอกว่าท่านเน้นย้ำมาตลอดค่ะว่าการป้องกันยอมดีว่าการเยียวยานะคะเพราะชีวิตของประชาชนไม่ควรต้องแลกกับความประมาทการบังคับใช้กฎหมายการตรวจสอบแล้วก็การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยจึงต้องดำเนินการอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องหากมีอำนาจหน้าที่ได้ทีสามารถใช่เพื่อคุ้มครองประชาชนได้ค่ะก็พร้อมที่จะดำเนินการบางอย่างเต็มทีนะคะแต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยหน้าที่ของภาครัฐก็คือการเข้าไปดูแลประชาชนให้ได้มากที่สุดต้องช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและก็ลดความสูญเสียไม่ทอดทิ้งผู้ที่ได้รับผลกระทบและความปลอดภัยของชีวิตของประชาชนต้องมาก่อนเสมอนะคะทางนี้กระทรวงมหาดไทยค่ะจะติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มาตรการด้านความปลอดภัยเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะพร้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปในเขาเรียกว่าเป็นไปในมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและก็ความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: การเดินทางอย่าลืมความปลอดภัยขับช้าดีกว่าไม่ถึง
1: ขับรถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัยขี่มอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันน็อกอย่าขับเร็วอย่าเล่นโทรศัพท์อย่าเมาแล้วขับกลับบ้านเร็วๆนะพ่อหนูรออยู
0: ่คนที่บ้านรอคุณกลับไปอย่างปลอดภัยเสมอ
1: ขับขี่มีน้ำใจรักษาวินัยจราจรปลอดภัยทุกเส้นทางด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนคุณรู้ไหมแค่ละสายตาจากถนนไม่ถึงวินาทีก็อาจทำให้ชีวิตใครบางคนเปลี่ยนไปตลอดกาลขับขี่อย่างมีสติไม่เล่นโทรศัพท์ไม่ขับรถเร็วไม่ฝ่าไฟแดงเพราะถนนไม่ใช่ที่สำหรับความประมาทชีวิตมีค่าปลอดภัยไว้ก่อนเพื่อคุณและทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยเริ่มที่ตัวคุณด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวทค่ะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะในน้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีวางเสดาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมพร้อมภารกิจใหม่ควบรวมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพนิชพลธีระรัตสกุลผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่14กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสมีความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในโอกาสครบวาระ340ปีนับแต่การเริ่มติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและวาระ170ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมชยกาธิราชและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเจริญพระราชไมตรีระหว่างสองประเทศการเยือนประเทศไทยของท่านประธานาธิบดีเองเมื่อปี2565ก็ได้รับการกล่าวขานรำลึกถึงอยู่เป็นอันมากและไม่เพียงแต่ได้เสริมสร้างมิตรภาพของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นเท่านั้นหากยังได้สร้างความประทับใจในน้ำใจไมตรีที่ท่านได้แสดงต่อประชาชนชาวไทยอีกด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองนับว่ามีอนาคตที่สดใสข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีความเคารพซึ่งกันและกันและความมุ่งมั่นร่วมกันทั้งสองประเทศจะทวีความร่วมมือเพื่อต่อยอดความสำเร็จของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่กำลังเจริญก้าวหน้าหากแต่ยังรวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์และการบินอีกด้วยในการนี้ประเทศไทยยินดีที่ฝรั่งเศสให้การสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้บรรลุผลสำเร็จและด้วยการยืนเคียงบ่าเคียงไหลยึดมั่นในค่านิยมเช่นเดียวกันจึงมั่นใจได้ว่าไทยและฝรั่งเศสจะดำรงมิตรภาพอันยั่งยืนยาวนานต่อไปพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:54 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงประกอบพิธีวางเสดาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางคิดงามคงตระกูลลีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระประแดงและนายชูชัยอุดชินผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระประแดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงจากนั้นเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางลงในหลุมพระสงฆ์เจริญชยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางจากนั้นเสด็จเข้าพระพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายธีรไทยเจริญวงศ์เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายชัยพัฒน์เสริมสุวรรณอธิบดีผู้พิพากษาภาคหนึ่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับศาลจังหวัดพระประแดงตั้งอยู่เลขที่62หมู่ที่9ตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมีเขตอำนาจศาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจำนวน2อำเภอได้แก่อำเภอพระประแดงและอำเภอพระสมุทรเจดีจัดสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพุทธศักราช2553เริ่มก่อสร้างเมื่อปี2563บนเนื้อที่8ไร่3งาน84ตารางวาและเปิดทำการศาลเมื่อวันที่1เมษายน2567ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดพระประแดงพุทธศักราช2567ศาลจังหวัดพระประแดงประกอบด้วยอาคารสำนักงานและบ้านพักราชการตุลาการโดยอาคารสำนักงานมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสูง8ชั้นมีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยเหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในวันเดียวกันนี้เวลา10นาฬิกา15นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในโอกาสครบรอบ51ปีและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคภารกิจของนายกรัฐมนตรีครอบคลุม3เมืองได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026และเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูรวมทั้งพบภาคเอกชนจีนและนักธุรกิจไทยที่กรุงปักกิ่งนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเลอจีประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมวลชนเพื่อผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเสริมศักยภาพการแข่งขันของไทยและสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวชวิสาปทุมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมพร้อมภารกิจใหม่ควบรวมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
3: นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารของสำนักงานกพ.และเพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนภารกิจภายหลังการโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวมาอย่างกระทรวงวัฒนธรรมโดยแต่งตั้งนางโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและแต่งตั้งนางยุทธิกาอิสรางกูณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแทนมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอีกทั้งยังเสนอขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรออกไปอีก1ปีตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกพ.เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการกำกับดูแลภารกิจสำคัญของชาติงานพระราชพิธีและโครงการสำคัญด้านการอนุรักษ์และพัฒนามรดกศิลปะวัฒนธรรมของประเทศจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปสำหรับการเสนอแต่งตั้งครั้งนี้เป็นไปตามการบริหารกำลังคนระดับสูงในภาพรวมคำนึงถึงความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญประสบการณ์และความเหมาะสมกับภารกิจของแต่ละส่วนราชการเพื่อให้การบริหารราชการมีความต่อเนื่องรองรับภารกิจใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมการทูตวัฒนธรรมเชิงรุกการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาติดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกพ.และการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมรองรับบทบาทใหม่ของกระทรวงในการพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศปริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานในสังกัดยกระดับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนทุกพื้นที
4: ่นายเจเสไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อกำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงให้มีการจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าการสร้างความปลอดภัยต้องเริ่มจากการป้องกันการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องช่วยลดความเสี่ยงและปกป้องชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยจะติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดพร้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอุตสาหกรรมการบินไทยเริ่มฟื้นตัวหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายพร้อมคุมเข้มค่าตั๋วเครื่องบินตามต้นทุนจริงไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
5: พลอากาศเอกมนัสชวนาประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือคปช.เปิดเผยถึงภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของไทยในปัจจุบันว่าช่วงต้นปี2569ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการบินมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ต้องมาประสบกับปัญหาวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบให้จำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารลดลงไปเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามหลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดเริ่มคลี่คลายลงตัวเลขผู้โดยสารก็เริ่มฟื้นตัวและกลับมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่เนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือ low season ประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตจึงยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับแนวโน้มราคาน้ำมันหากไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้นเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องคาดว่าราคาน้ำมันจะค่อยๆปรับตัวลดลงและจะส่งผลให้สถานการณ์ทางการบินกลับสู่สภาวะปกติได้ในเร็วที่สุด
6: อุตสาหกรรมการบินในครึ่งปีหลังนะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่ยืดเยื้อนะครับแล้วก็กลับมาเข้าอีกประมาณเดือน2เดือนเข้ากลับมาช่วงไฮซีซั่นน่ะผู้คนก็จะเดินทางจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นแล้วก็เดินทางทางอากาศมากขึ้นนะครับก็หวังว่าตัวเลขในปีนี้ในภาพรวมถ้าดีเท่าๆกับปีที่แล้วก็ยังถือว่าเป็นที่น่าพอใจครับ
5: นอกจากนี้คปท.ยังเปิดเผยถึงประเด็นโครงสร้างราคาค่าโดยสารและการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงว่าคปท.มีการกำกับดูแลและตรวจสอบงบการเงินรวมถึงราคาตั๋วเครื่องบินของสายการบินต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าราคาที่ตั้งมีความสมเหตุสมผลไม่เอาเปรียบผู้บริโภคขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงความอยู่รอดของผู้ประกอบการควบคู่กันไปด้วยนุพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผาทำลายยาเสพติดที่คดีสิ้นสุดแล้วกว่า17ตันตอกย้ำการเดินหน้าปราบยาเสพติดตัดวงจรอาชญากรรมที่กระทบคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ
7: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่62ภายใต้ปฏิบัติการ Road to Better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าที่จัดขึ้นณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการโดยกล่าวว่ายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงของประเทศรัฐบาลจึงยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งการใช้กฎหมายการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศการปราบผู้ค้าและอาชญากรรมข้ามชาติการตัดวงจรทางการเงินของวงจรอาชญากรรมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกรูปแบบรวมถึงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงการเผาทำลายยาเสพติดในวันนี้เป็นผลสำเร็จจากการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสะท้อนความมุ่งมั่นและยืนยันต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมว่ายาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้จะถูกทำลายในกระบวนการที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนไม่ปล่อยให้ย้อนกลับเข้าสู่สังคมอีกสำหรับยาเสพติดที่นำมาเผาทำลายในวันนี้มาจาก 1,061 คดีน้ำหนักรวมหีบห่อกว่า17ตันซึ่งส่วนใหญ่เป็นยาบ้าจะถูกเผาทำลายในเตาเผาขยะอันตรายด้วยอุณหภูมิกว่า 1,200 องศาเซลเซียสทำลายสารประกอบอินทรีย์อันตรายได้กว่าร้อยละ99แต่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อมนฤมลอุดมพรรายงาน
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ที่ยืนยันว่ากองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของ UAE จำนวน2ลำที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8รายด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ระบุว่ากองทัพอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่จำนวน2ลำที่ฝ่าฝืนและเพิกเฉยต่อคำเตือนหลายครั้งรวมทั้งปิดระบบนำทางและพยายามเล่นผ่านเส้นทางที่ IRGC อ้างว่าเป็นพื้นที่ที่มีการวางทุ่นระเบิดแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเชื่อมโยงกับถ้อยแถลงของกระทรวงกลาโหม UAE หรือไม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของยูเครนและพันธมิตรชาติตะวันตกอีก9ประเทศอาทิเดนมาร์กฝรั่งเศสอังกฤษและเยอรมนีที่ประกาศจะตั้งพันธมิตรต่อต้านขีปนาวุธ โดยเชื่อว่าการป้องกันยุโรปต้องมีการแก้ไขปัญหาผ่านโครงสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการเพื่อยับยั้งและทำลายล้างภัยคุกคามจากขีปนาวุธที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบใหม่นี้จะช่วยเสริมการทำงานของระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีอยู่แล้วประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าความพยายามของกลุ่มพันธมิตรต่อต้านขีปนาวุธในครั้งนี้จะเน้นไปที่โครงการเฟรยาซึ่งเป็นโครงการสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนเพื่อเป็นทางเลือกที่ต้นทุนต่ำกว่าระบบแพทริออตของสหรัฐซึ่งจะช่วยเสริมการป้องกันที่แข็งแกร่งและครอบคลุมทั่วทั้งยุโรปได้เร็วขึ้นนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปหรือ EU เสนอมาตรการจำกัดการใช้งานโซเชียลมีเดียสำหรับเยาวชนตามทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสมโดยเด็กที่มีอายุระหว่าง 3-12 ปีสามารถเข้าถึงสื่อที่เหมาะสมกับวัยได้ในระยะเวลาที่จำกัดและต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดส่วนเด็กที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปีสามารถเข้าถึงสื่อและบริการที่มีคุณลักษณะที่ปลอดภัยอย่างจริงจังเช่นการจำกัดการเลื่อนหน้าจอแบบไม่มีที่สิ้นสุดนางฟอนเดอร์เลเยนกล่าวเพิ่มเติมว่าสังคมยังคงปล่อยให้บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เข้าถึงเยาวชนอย่างไม่มีการควบคุมซึ่งทำให้เยาวชนเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพจิตอาการเสพติดและความทุกข์ที่รุนแรงยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไดฮัตสุเจแปนโอเพ่น2026ที่ประเทศญี่ปุ่นประเภทชายเดี่ยวรอบแรกอิคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ4ของโลกจากอินโดนีเซียไป2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับไคโดนาราโอกะส่วนประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพ่ายให้กับซิมยูจินมืออันดับ17ของโลกไปอย่างน่าเสียดาย2-0เกม18-21และ19-21ด้านครีมบุษนันท์อึ๋งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกพ่ายให้กับมิเชลลีมืออันดับ13ของโลกจากแคนาดาไป2-0เกม17-21และ12-21ประเภทคู่ผสมรอบแรกบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์และเฟมสุพิศราเพียวสามพรานมืออันดับ4ของโลกตบเอาชนะเอ็มสุพัฒน์จอมเกาะกับมุกออนนิชาจงสถาพรพันธ์มืออันดับ54ของโลกไป2-0เกม21-19 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับหยางโปเสวียนและหูหลิงฟางมืออันดับ2ของโลกจากไต้หวันที่เอาชนะเฉินตังเจียและคาริสาแซนจากมาเลเซียมา2-0เกมนายสุรศักดิ์พันจเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอซึ่งหลังจากนี้จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวาระ 1-3 ก่อนเข้าสู่วุฒิสภาต่อไปซึ่งยังไม่ทราบเกี่ยวกับกรอบเวลาแน่ชัดแต่หวังว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี2569หรือต้นปี2570ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าเมื่อปรับโครงสร้างแล้วกระทรวงกีฬาจะเหลือเพียงสำนักงานปลัดกระทรวงกีฬากรมพละศึกษาและรัฐวิสาหกิจคือการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.รวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีอยู่เดิมแต่จะมีการหารือกันในขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงให้รองรับภารกิจที่มากขึ้นโดยเฉพาะการผลักดันด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอุตสาหกรรมการกีฬาที่จะทำให้เกิดรายได้และการสร้างอาชีพอย่างแท้จริงทัพช้างศึกเข้าแคมป์ลุยอาเซียนฮุนไดคัพ2026ก่อนบุกไปเยือนลาว25กรกฎาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
12: ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดเตรียมลงแข่งขันศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026เดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโดยในการรายงานตัวครั้งนี้มีนักเตะเข้ารายงานตัวทั้งสิ้น24คนขาดเพียงปาตริกกุตตัฟสันกองหน้าจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดที่จะเดินทางมาสมทบทีมในวันที่5สิงหาคมนี้แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่าการเก็บตัวฝึกซ้อมวันแรกสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการประเมินสภาพความพร้อมของร่างกายนักกีฬาเนื่องจากนักเตะบางส่วนได้เริ่มต้นการเตรียมทีมช่วงปรีซีซั่นกับสโมสรต้นสังกัดแล้ว สำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามนัดเปิดสนามพบกับทีมชาติลาวในวันเสาร์นี้ทีมชาติไทยจะมีกำหนดอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC เพื่อทดสอบทีมและเตรียมความพร้อมในทุกด้านก่อนการแข่งขันส่วนเป้าหมายของทีมในทัวร์นาเมนต์นี้ต้องการพาทีมไปให้ได้ไกลที่สุดแม้จะมองว่าทีมชาติไทยไม่ได้อยู่ในฐานะทีมเต็งของการแข่งขันรายการนี้ก็ตามสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ของทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามพบสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านรับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ปุริภัทรสอนการรายงาน
11: สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ44นักกีฬาว่ายน้ำที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นตัวแทนว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยในการเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทางน้ำรายการ Asian Age Group Championship 2026นำโดย2นักว่ายน้ำดาวรุ่งสกายกิ่งพยมชาร์เพิ่นวัย17ปีและเด็กหญิงอรวีอินทพรอุดมวัย14ปีสำหรับการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ Asian Age Group Championship 2026จะชิงชัย62เหรียญทองมีนักกีฬาเข้าร่วม615คนจาก34ประเทศระหว่างวันที่17ถึง21กรกฎาคมนี้ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากกรุงเทพมหานครการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสเตรียมดวลแข่งกับทีมชาติสเปนในเวลา 2:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กช่อง29ผานิชคาดนาครายงาน
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
16: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุทธกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทําได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดุลยาวารีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนนี้ช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเช่นเคยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการนะคะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะยังคงเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมจากรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นการประกวดวรรณกรรมที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เพื่อเสริมสร้างผลงานเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองผ่านมุมมองของนักเขียนค่ะโดยให้วรรณกรรมเป็นอีกหนึ่งพลังในการปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะและในค่ำคืนนี้ค่ะทางรายการสาราวรรณกรรมได้นำเรื่องโปรดรักษากติกาและมารยาทเป็นผลงานการประพันธ์ของนพดลพลกูลค่ะแค่ชื่อเรื่องนะคะก็ชวนให้สงสัยแล้วว่ากติกาและมารยาทที่เราพูดถึงกันอยู่นั้นมีความสำคัญกับการใช้ชีวิตแค่ไหนเพราะในสังคมคงจะอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่มีกฎหมายหรือว่าไม่มีข้อบังคับข้อตกลงร่วมกันไม่มีความเคารพซึ่งกันและกันนอกจากคำว่ากฎหมายแล้วกติกามารยาทนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันที่ทำให้สังคมของเราอยู่ร่วมกันได้เรื่องราวในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

แดดปลายเดือนเมษายนเรืองแรงถนนคอนกรีตสีขาวขุ่นซึ่งลากผ่านมาจากประตูด้านหน้าโรงเรียนบ้านบางกระเจียวสะท้อนแสงแดดจนแสบตาสนทะเลเข้าแถวเรียงรายอยู่สองข้างทางยืนต้นนิ่งสนิทอย่างเกียจคร้านบัดนี้แห้งกรอบราวถูกราดรสด้วยน้ำยาเคมีสรรพสิ่งในคลองสายตาล้วนเต้นระริกพรั่งพรายและคล้ายว่าโลกถูกย้อมไว้ด้วยสีเหลืองเพิ่งปิดเทอมไปได้ไม่กี่วันแต่ภายในโรงเรียนเงียบเหมือนร้างมานานประตูหน้าต่างทุกบานของอาคาร

เรียนไม้ชั้นเดียวสองหลังถูกปิดไว้แน่นหนาเสาธงด้านหน้าอาคารถูกทิ้งให้ยืนท้าทายแสงแดดเปรี้ยงทำหน้าที่รักษาการต่างเวรยามพื้นธงถูกพับเก็บไปแล้วหลังเพลงชาติเที่ยวสุดท้ายจบลงส่วนบ้านพักครูหลังเดียวข้างโรงเรียนก็เปลี่ยวร้างไม่ต่างกันทุกอย่างรอคอยวันเปิดเทอมที่ยังเดินทางไกลมาไม่ถึง

คำจ๋าใหญ่ต้นหนึ่งยืนอยู่ริมสนามอย่างมั่นคงแผ่เงาล่มคลึ้มให้เด็กผู้ชายหลายวัย10 กว่าคนมารวมกลุ่มกันอยู่ตรงนั้นบ้างยืนบ้างนั่งตามอัธยาศัยและก็ดูเหมือนว่ากำลังทุ่มเถียงอะไรกันบางอย่างด้วยท่าทีจริงจังห่างออกไปในสนามเด็ก2 คนยืนเตะฟุตบอลรับส่งกันไปมาแต่ก็ยังตะโกนพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มอยู่เป็นระยะข้าว่าไม่ต้องเลือกหรอกว่าใครจะอยู่กับใครโยนบอลแบ่งข้างกันไปเลยดีกว่าจะได้เริ่มเล่นกันสักทีคนตัวโตที่สุดในกลุ่มตัดบทเฮ้ยไอ้2 คนนั่นน่ะจะเล่นมาบางคนตะโกนถามไปข้างสนาม2 คนที่เตะฟุตบอลพากันเดินกลับเข้ามารวมกลุ่มเม็ดเหงื่อผุดซึมออกมาจากตีนผมที่ยาวจนปลกใบหูเมื่อทุกคนเข้ามายืนล้อมวงพร้อมหน้ากันแล้วลูกฟุตบอลก็ถูกชูขึ้นเหนือหัวแล้วก็ปล่อยให้ตกลงกลางวงอย่างอิสระลูกหนังพองลมตกกระทบพื้นแล้วก็กระดอนขึ้นลง2-3 ครั้งก่อนที่จะกลิ้งลอดออกไประหว่างขา2 คู่ทางขวานับสิเสียงหนึ่งบอกคนทางขวาของช่องที่ลูกฟุตบอลลอดออกไปเริ่มนับ1คนต่อไปนับ2แล้วก็สลับกันไปจนครบรอบวงอ้าว1มาฝั่งนี้ทีมนับ2เขี่ยลูกก่อนเลยจิตใจของทุกคนจดจ่อไปที่เกมซึ่งกำลังจะเริ่มต้นไม่มีใครสนใจเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบต่างพากันวิ่งออกมาจากร่มไม้ไปรวมตัวกันอยู่ท่ามกลางอวนแดดเปรี้ยงกลางสนามไอ้ซักไอ้ชายเอาวัวของเองอะไปล่ามนอกสนามสิโว้ยเจ้าของวัวทั้ง2 ตัวเข้าไปดึงเชือกที่พันผูกอยู่ในสนามโดยไม่ได้โต้แย้งวัวหนุ่มสีน้ำตาลผอมจนเห็นริ้วซี่โครงผงกหัวขึ้นจากการเคี้ยวหญ้าแห้งเยื้องย่างตามแรงดึงออกไปอย่างเนิบนาบนักฟุตบอลทั้ง2 ทีมกระจายกันอยู่เต็มสนามหมุดหมายที่เป็นประตูฝั่งหนึ่งมีเพียงเสาเหล็กเคลอะสนิม2 เสาส่วนอีกฝั่งเป็นลำไม้ไผ่ที่เด็กๆช่วยกันหามาปักตรึงเอาไว้ลูกฟุตบอลผิวเปื่อยยุ่ยสีกระดำกระด่างถูกวางนิ่งอยู่ตรงกลางสนามโดยมีเหล่านักเตะรายล้อมเอาไว้ราวกับว่ากลัวมันจะหนีไอ้น้อยเองอ่ะไปเป็นประตูก่อนคนซึ่งตั้งตัวเองเป็นหัวหน้าทีมชี้ไปที่เด็กน้อยตัวเล็กสุดโถยทุกทีเลยว่ะเขาบ่นงึมงำแต่ก็เดินไปประจำตำแหน่งตามคำสั่งเออนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเอาลูกแรกถอดเสื้อกันนะเขากล่าวย้ำกติกาเดิมๆซึ่งทุกคนก็รู้ดีกันอยู่แล้วพร้อมออกแรงเตะลูกส่งไปยังเพื่อนร่วมทีมเกมฟุตบอลเริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นละอองฝุ่นสีขาวหม่นฟุ้งกระจายไปทั่วสนามหากมองจากภายนอกจะเห็นเพียงเสื้อหลากสีเคลื่อนไหวไปมาอยู่เป็นกลุ่มตามทิศทางที่ลูกฟุตบอลถูกส่งให้กระเด็นไปและไม่อาจแยกแยะได้ว่าใครอยู่ฝ่ายไหนฟุตบอลลูกเก่ากลิ้งไปหยุดอยู่ที่พุ่มหญ้าแห้งริมสนามเด็กคนหนึ่งพุ่งเข้าไปถึงก่อนใครอื่นเขาเตะลูกกลับเข้าไปกลางสนามอีกครั้งอีกคนหนึ่งใช้เท้าเตะรับเบาๆแล้วก็ลำเลียงลูกไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเด็กคนอื่นวิ่งตามหลังมาเป็นพรวนฝ่ายตรงข้ามคนหนึ่งวิ่งเข้าไปหายื่นเท้าออกไปดักลูกเอาไว้ได้แล้วก็เตะดงสวนกลับไปอีกฝั่งในทันทีเหล่านักฟุตบอลเปลี่ยนทิศทางวิ่งกลับไปเหมือนนัดกันไว้นายประตูคั่วฝีเท้าออกมาหวังคว้าลูกให้ได้ก่อนคนอื่นจะมาถึงแต่ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ลูกฟุตบอลตกลงกระทบพื้นดินแห้งแข็งตรงหน้าแล้วก็กระดอนกลับขึ้นไปอีกครั้งนายประตูตัวเล็กทำได้แค่แงหน้ามองลูกลอยข้ามหัวขึ้นไปตามแรงมันพุ่งเป็นเส้นโค้งลอดผ่านระหว่างเสาประตูทั้ง2เลยเข้าไปตกอยู่ในพงหญ้าด้านหลังมีเสียงดังเฮลั่นมาจากทีมตรงข้ามประสานด้วยคำบ่นจากฝ่ายเดียวกันเอ็งจะออกมาทำไมวะไอ้น้อยก็บอกแล้วไงว่าข้าเป็นประตูไม่ได้อะนายประตูแยงด้วยสายตาละห้อยไอ้ดำเอ็งอะไปแทนมาหน่อยหัวหน้าทีมกำมารอสั่งการคนรับคำสั่งเดินไปประจำตำแหน่งด้วยสีหน้าบอกอาการเบื่อหน่าย
ถอดเสื้อเลยเราจะได้เล่นกันต่อฝ่ายที่มีแต้มต่อทักท้วงทีมที่เสียประตูพากันถอดเสื้อยืดเก่ามอมแมมออกจากร่างกายอย่างไม่สบอารมณ์แต่ละคนเผยผิวกายดำกล้านซึ่งยามนี้ถูกเคลือบเอาไว้ด้วยหยาดเหงื่อเป็นมันเลื่อมบางคนโยนเสื้อที่ถอดแล้วไปกองไว้ข้างสนามขณะที่บางคนเอามาคลุมไว้เหนือศีรษะแม้ว่าทีมที่พลาดท่าจะถูกถอดเสื้ออย่างไม่เต็มใจนักแต่ก็ไม่มีใครโต้แย้งต่อรองเพราะว่าตระหนักดีว่ามันเป็นกติกาที่ร่วมกำหนดขึ้นมาด้วยกันแล้วเกมก็ดำเนินต่อไปผลัดกันรุกผลัดกันรับผลัดกันยิงประตูกระทั่งดวงแดดสีส้มสุกค่อยๆหลบไปหลังทิวเขานั่นแล้วนักฟุตบอลทั้งสองทีมจึงชวนกันออกจากสนามเดินเกาะกลุ่มไปด้วยกันก่อนที่จะแยกย้ายเมื่อถึงปลายทางของตัวเอง

ใครจะเรียกว่าเป็นร้านขายของชำร้านโชห่วยหรือว่าร้านสะดวกซื้อก็แล้วแต่ถนัดแต่ว่าร้านค้าของครูเสงี่ยมก็มีทุกอย่างที่คนในหมู่บ้านต้องการตั้งแต่เครื่องอุปโภคบริโภคประจำวันไปจนถึงปุ๋ยแล้วก็ยาฆ่าแมลงและแม้ว่าร้านจะไม่เปิดบริการอยู่ตลอด24ชั่วโมงแต่ถ้าหากมีลูกค้ามาเคาะเรียกเมื่อล่วง2ทุ่มไปแล้วครูเสงี่ยมก็จะแง้มบานประตูออกมาอาจจะมีบ่นงึมงำบ้างเล็กน้อยแต่แกก็ขายของให้โดยไม่อิดเอื้อนร้านครูเสงี่ยมไม่ได้ขายสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่ยังทำหน้าที่เป็นคนกลางรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิดของชาวบ้านแล้วก็นำไปขายต่อในตัวอำเภอเรื่องนี้ครูเสงี่ยมเที่ยวพูดกับใครต่อใครอย่างเต็มปากว่าแกกำลังให้บริการช่วยเหลือชาวบ้านแต่กับกรณีเดียวกันนี้หลายคนกลับพูดกันว่าครูเสงี่ยมเป็นเสมือนเสือนอนกินเพราะว่าแกรับซื้อข้าวของจากชาวบ้านโดยให้ราคาต่ำติดดินเพื่อจะนำไปขายต่อได้แพงขึ้นหลายเท่าทวีคูณอย่างไรก็ตามชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ล้วนต้องพึ่งพาร้านค้าของครูเสงี่ยมมีเพียงบางคนเท่านั้นที่คิดว่าเสียค่าน้ำมันดีกว่าเสียค่าโง่ให้ครูเสงี่ยมเขาจึงยอมขับคลานมอเตอร์ไซค์บุโรทั้งเข้าไปในตัวอำเภอด้วยตัวเองร้านค้านี้เดิมทีเมียครูเสงี่ยมเป็นคนดูแลอยู่เพียงลำพังโดยซื้อสินค้ามาขายแต่เพียงอย่างเดียวกระทั่งครูเสงี่ยมเกษียณอายุราชการออกมาแกจึงเข้ารับหน้าที่เป็นผู้บริหารร้านอย่างจริงจังแล้วก็ขยายกิจการรับซื้อผลผลิตจากชาวบ้านด้วยอีกทางนึงเพราะผูกขาดเป็นร้านค้าเพียงหนึ่งเดียวของหมู่บ้านตลอดหลายปีที่ผ่านมากิจการของครูเสงี่ยมจึงเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับครูเสงี่ยมขับรถยนต์กระบะเข้าไปในตัวอำเภอเกือบทุกวันนอกจากจะไปซื้อขายสินค้าตามปกติแล้วแกก็ยังถือโอกาสแวะเวียนเยี่ยมลูกชายคนเดียวซึ่งตอนนี้ไปมีครอบครัวอยู่ในตัวอำเภอระยะทางไปกลับ40กว่ากิโลเมตรไม่ไกลเกินไปช่วงปิดเทอมเช่นนี้ขากลับจากตลาดครูเสงี่ยมมักจะแวะรับเจ้านายหลานชายคนโปรดวัย9ขวบของแกกลับมาด้วยครูเสงี่ยมกับเมียเคยเลี้ยงเจ้านายมาด้วยกันตั้งแต่อายุได้2เดือนเพราะว่าพ่อกับแม่ของมันต้องทำงานจนถึง3ขวบพวกเขาจึงมารับกลับไปเพื่อฝากเลี้ยงไว้ที่ศูนย์เด็กเล็กในตัวอำเภอแต่วันปิดเทอมทีไรเจ้านายก็รบเร้าขอมาอยู่กับปู่ย่าทุกครั้งเพราะว่าอยู่ที่นี่เจ้านายได้รับการเอาใจจากปู่ย่าจึงมีโอกาสทำตัวเป็นเจ้านายสมดังชื่อวันนี้ครูเสงี่ยมนำรถกลับมาถึงหน้าร้านเมื่อเกือบเที่ยงเจ้านายกระโดดลงจากเบาะหน้ารถแบกเป้สัมภาระเข้าไปเก็บไว้ในห้องนอนแล้วก็กลับออกมาเปิดตู้แช่หยิบเอาน้ำบัดลมขวดสีดำที่มีเม็ดน้ำเกาะพลาวไปนั่งดูดดื่มอย่างกระหายรอจนครูเสงี่ยมกับเมียช่วยกันขนสินค้าลงจากท้ายกระบะหมดแล้วรถจักรยานคันใหม่เอี่ยมจึงถูกยกลงมาเจ้านายตรงเข้าไปขึ้นคร่อมแล้วก็ปั่นออกไปจากหน้าร้านอย่างรวดเร็วทิ้งคำทัดทานของผู้เป็นย่าว่าแดดยังแรงให้กระจายแผ่วอยู่เบื้องหลังเด็กในหมู่บ้านหลายคนคุ้นเคยกับเจ้านายเป็นอย่างดีเพราะว่าโตมาด้วยกันทั้งยังมีโอกาสเจอกันอยู่ทุกช่วงปิดเทอมเจ้านายจึงปั่นจักรยานเที่ยวไปได้ทุกพื้นที่ของหมู่บ้านตอนที่พาหนะสองล้อตะเวนไปถึงสนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนนั้นเป็นเวลาบ่ายคล้อยแล้วบรรดานักฟุตบอลกำลังรวมกลุ่มกันอยู่ใต้ร่มฉ่ำฉายเช่นทุกวันเล่นอะไรกันอยู่หรอเจ้านายส่งเสียงทักเข้าไปในกลุ่มอ้าวนายเตะฟุตบอลด้วยกันไม่เล่าบางคนตอบรับแล้วก็ชวนเชิญอย่างสนิทสนมแทนคำตอบเจ้านายเดินจูงจักรยานเข้าไปในสนามอย่างช้าๆเริ่มต้นด้วยการยืนล้อมวงเพื่อแบ่งข้างเหมือนวันก่อนๆเจ้านายลงไปยืนปะปนอยู่ท่ามกลางนักฟุตบอลทั้งสองทีมแต่ด้วยผิวพรรณซึ่งผ่องนวลสะอาดสะอ้านและเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ใหม่เอี่ยมผิดไปจากเด็กในหมู่บ้านคนอื่นๆเจ้านายจึงแลดูโดดเด่นกว่าใครในสนามบรรดาเพื่อนๆที่รายล้อมอยู่มีทั้งคนที่คุ้นหน้าและคนที่ไม่รู้จักกันเลยพูดให้ชัดก็คือเจ้านายจดจำไม่ได้ด้วยซ้ำไปว่าใครบ้างที่อยู่ฝ่ายเดียวกันเกมเปิดฉากด้วยการที่ลูกฟุตบอลถูกส่งจากคนหนึ่งไปยังอีกคนพร้อมกับเสียงย้ำกติกาลูกแรกถอดเสื้อเจ้านายวิ่งไล่ตามแล้วก็เข้าสกัดกั้นตามจังหวะ
ไม่นานนักร่างกายก็ถูกชโลมไปด้วยเหงื่อแล้วจู่ๆลูกฟุตบอลก็แหวกอากาศมาตกลงตรงหน้าห่างออกไปไม่ถึง5ก้าวเจ้านายจ้ำฝีเท้าเข้าไปหาสุดกำลังเด็กชายสกัดลูกเอาไว้ได้ก่อนที่มันจะกระดอนออกไปนอกสนามแล้วก็ลำเลียงขึ้นไปข้างหน้าเร่งเร็วหมุดหมายอยู่ระหว่างเสาประตูทั้งสองข้างที่เห็นอยู่ไม่ไกลนักแต่ก่อนจะไปถึงจุดที่ต้องการเจ้านายก็พลันเหลือบไปเห็นเสื้อยืดลายพลอยตัวหนึ่งยืนอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะเจาะสำหรับการสับเท้ายิงประตูและกำลังว่างโล่งไม่มีใครประกบสักคนเดียวเร็วกว่าความคิดเจ้านายบรรจงส่งลูกใส่พานออกไปให้ฟุตบอลพุ่งออกไปตามแรงอย่างแม่นยำแล้วคำถามหนึ่งก็ผุดวาบขึ้นในใจเจ้าหมอนั่นอยู่ทีมเดียวกับเราหรือเปล่าเนาะยังไม่ทันจะตอบคำถามของตัวเองเสียงวุ่นวายจากเพื่อนร่วมทีมก็ดังลั่นขึ้นเมื่อลูกฟุตบอลถูกเตะสวนออกมาจากเจ้าเสื้อลายนั้นเต็มแรงลอยข้ามหัวทุกคนไปตกอยู่หน้าประตูฝั่งของเจ้านายแล้วก็โชคร้ายที่มีนักเตะทีมตรงข้ามยืนเหนื่อยหอบตกค้างอยู่คนหนึ่งแค่เอี้ยวตัวกลับเจ้าคนนั้นก็ส่งลูกฟุตบอลผ่านเข้าไปในช่องประตูอย่างง่ายดายผู้รักษาประตูได้แต่ยืนมองตามอย่างไม่รู้จะทำอย่างไรมีเสียงร้องด้วยความเสียดายดังระงมและท่ามกลางเสียงนั้นบางคนหล่นคำตำหนิว่าเป็นเพราะความผิดพลาดของเจ้านายโดยแท้เจ้านายถอดเสื้อออกตามกติกาที่ถูกกำหนดเอาไว้เขารู้สึกว่าแดดวันนี้ค่อนข้างแรงกว่าทุกวันและโดยเฉพาะบนใบหน้าให้รู้สึกแสบร้อนมากกว่าส่วนอื่นเกมเลิกลาลงเมื่อเย็นค่ำทุกคนจับกลุ่มกันออกจากสนามหยอกล้อเล่นกันดังก้องไปตามทางโยนผลแพ้ชนะทิ้งไว้ข้างหลังอย่างไม่ใส่ใจมีเพียงเจ้านายเท่านั้นที่กอบเก็บเอาความขุ่นมัวใส่ตะกร้าหน้ารถกลับบ้านไปด้วยแม้ว่าจะพ้นจากสนามมาไกลโขแล้วแต่เสียงตำหนิของเพื่อนร่วมทีมบางคนก็ยังคงดังก้องอยู่ในหูของเด็กชาย

ปู่ร้านปู่อ่ะมีเสื้อกีฬาขายหรือเปล่าเจ้านายเลียบเคียงถามเสียงอู้อี้ในปากเต็มไปด้วยขนมกรุบกรอบที่หยิบมาจากชั้นวางขายร้านค่ะไม่ใช่ร้านขายเสื้อผ้านะโว้ยคู่เสงี่ยมเย้าตอบขณะก้มหน้าง่วนอยู่กับการจัดสินค้าอ้าวแล้วไหนบอกว่าร้านปู่มีทุกอย่างไงหลานชายตอบปากต่อคำเออมีทุกอย่างนั่นแหละเว้นแต่เสื้อกีฬาว่าแต่ว่าจะถามทำไมล่ะครับท่านเจ้านายก็จะเอาไปใส่เล่นฟุตบอลน่ะถอดเสื้อมันร้อนนะปู่เจ้านายขยับเข้ามาใกล้เมื่อเห็นผู้เป็นปู่แสดงท่าทีสนใจก่อนแล้วจะถอดทำไมใส่เสื้ออะไรไปถ้าถอดออกมันก็ร้อนทั้งนั้นแหละครูเสงี่ยมหันมามองหลานอย่างสงสัยก็จะได้แยกออกให้ปู่ว่าใครอยู่ทีมไหนอ่ะก็เลยต้องถอดเสื้อทีมหนึ่งเจ้านายเฉลยกฎกติกาให้ปู่ฟังเออข้าเข้าใจละแกก็เลยจะเอาเสื้อไปขายใช่ไหมแม่หัวการค้าสมกับเป็นหลานปู่นะแกครูเสงี่ยมยิ้มชอบใจพวกนั้นน่ะไม่มีเงินซื้อหรอกปู่แบบว่าเออคือจะให้ปู่เป็นสปอนเซอร์นะครับจะได้โฆษณาร้านวิ่งไงเด็กชายพูดแล้วก็เข้าไปบีบนวดที่แขนเบาๆอย่างประจบประแจงแม่แผนเองนี่สูงนะร้านปู่น่ะไม่ต้องการโฆษณาหรอกครูเสงี่ยมแซงตีสีหน้าดุพลางพูดไม่มีหรอกนะเสื้อกีฬาน่ะมีแต่เสื้อยืดที่บริษัทปุ๋ยมันให้มาแจกลูกค้ากองอยู่ในซอกนั่นน่ะไปหยิบเอาสิเจ้านายเข้าไปรื้อถุงเสื้อซึ่งมียี่ห้อปุ๋ยเคมีประทับอยู่เต็มแผ่นหลังออกมาเขาหยิบเลือกเอาเสื้อยืดสีเขียวแล้วก็สีเหลืองอย่างละเท่ากันตามจำนวนเพื่อนนักฟุตบอลแต่ก็ยังไม่ไหวหันไปถามผู้เป็นปู่อย่างเครือบแคลงบริษัทน่ะเขาให้มาแถมลูกค้าไม่ใช่เหรอปู่เฮ้ยใครจะไปรู้ล่ะปู่ไม่แถมให้มันหรอกจะเอาไว้ขายเล่นๆตัวละ 4-50 บาทเอาไปเถอะอย่าสงสัยให้มากความครูเสงี่ยมตัดบทแล้วก็เดินเลี่ยงไปจัดสินค้าต่อทิ้งให้หลานชายยืนมองกองเสื้อยืดตรงหน้าอย่างพึงใจ

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้ในชื่อเรื่องว่าโปรดรักษากติกาและมารยาทจากผลงานการประพันธ์โดยนพดลพลกูลนะคะยังไม่จบลงคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับประเทศไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากับอาเซียนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากับอาเซียนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดสร้างเสถียรภาพชายแดนและความปลอดภัยของประชาชน
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายปิ่นหม่องชเวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาเข้าเยี่ยมครวญที่ทำเนียบรัฐบาลโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกระชับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาผลักดันความร่วมมือในประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันรัฐบาลไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเมียนมากับอาเซียนเพื่อเอื้อต่อการแก้ปัญหาข้ามพรมแดนเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคโดยรวมพร้อมเชิญพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนขอให้เมียนมาเพิ่มความเข้มข้นการปราบปรามยาเสพติดการพนันผิดกฎหมายอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาไทยยินดีถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อลดการเผาและบรรเทาปัญหาหมอกควันข้ามแดนและสุดท้ายการสนับสนุนบทบาทของเมียนมาในอาเซียนไทยเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของเมียนมาในประชาคมอาเซียนจะช่วยเสริมความร่วมมือและแก้ปัญหาที่กระทบประชาชนในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพผลิตนาฏวันแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเปิดศูนย์ข้อมูลรองรับการจัดงานไทยแลนด์เบเนเล่ระยอง2027ผลักดันจังหวัดระยองสู่เมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทย
8: นางเกศรกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการไทยแลนด์เบเนเล่ระยอง2027เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานไทยแลนด์เบเนเล่ระยอง2027โดยกล่าวว่าสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับจังหวัดระยองจัดงานไทยแลนด์เบเนเล่เพื่อผลักดันจังหวัดระยองสู่เมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยกำหนดจัดงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน2570ถึงเมษายน2571เพื่อเปิดมิติใหม่ของงานศิลปะร่วมสมัยและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคตะวันออกของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกโดยจังหวัดระยองมีความสมดุลระหว่างอุตสาหกรร รมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรมมีศักยภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการจัดงานพร้อมทุกด้านและมีประสบการณ์การจัดงานระดับนานาชาติสำหรับศูนย์ข้อมูลดังกล่าวตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเป็นพื้นที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดงานและเป็นศูนย์การให้ข้อมูลด้านศิลปะรวมทั้งประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองโดยเป็นที่อันซีนของจังหวัดเริ่มเปิดศูนย์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อม5จุดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ชวนสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนริมคลองปลายเดือนกรกฎาคมนี
9: ้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมโดยมีทั้งหมด5จุดหลักได้แก่จุดที่1กิจกรรมถนนคนเดินคลองผดุงกรุงเกษมหลังทำเนียบรัฐบาลเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจุดที่2กิจกรรมถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชนัดดาตรอกสาเกเขตพระนครจุดที่3กิจกรรมถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรช่วงวัดราชบพิตรเขตพระนครจุดที่4กิจกรรมถนนคนเดินคลององค์อ่างสะพานหันสะพานดำรงสถิตเขตสัมพันธวงศ์และจุดที่5พื้นที่จัดงานหลักหน้าสวนสาธารณะป้อมมหาการจะมีพิธีตักบาตรทางเรือพระสงฆ์225รูปจาก40วัดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราช

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส. 1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
7: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
8: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
9: ์ You are listening to the National Postcarding Service of Thailand Phuket
10: under the Government Public Relations Department
9: on FM 96.5 MHz
10: Right now, you're with me, Babe Tonight, bringing you new information entertainment from local updates and useful knowledge. Stay tuned at We Export, lifestyle, traditionals, and inspiring insight that continue people, place, and story together. Right here on Babe Tonight.

0: 96.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์ให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเล่า
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีร่วมเฉลิมฉลองงานวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
3: ายกรัฐมนตรีร่วมเฉลิมฉลองงานวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสเสริมสร้างความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยาวนานกว่า170ปีระหว่างไทยฝรั่งเศส
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำเชิญของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยณโรงแรมอิสตินแกรนด์พญาไทโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปีนี้ไทยและฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ทางการทูตอันแนบแน่นยาวนานกว่า170ปีพร้อมย้ำถึงความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสที่เชื่อมโยงกันผ่านมิติทางวัฒนธรรมและยังคงเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับการพบหารือกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันและช่วยผลักดันการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งผ่านแผนปฏิบัติการร่วมไทยฝรั่งเศสปี2569ถึง2571เปรียบเสมือนการวางกรอบแนวทางความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองประเทศสู่ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมเต็มรูปแบบโดยไทยพร้อมเดินเคียงข้างฝรั่งเศสในฐานะเพื่อนและหุ้นส่วนที่ไว้วางใจได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเฝ้าระวัง5โรคสำคัญและโรคโปลิโอหลังพบผู้ป่วยโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ชนิดใหม่ในสปป.ลาว
9: นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่4ได้ติดตามสถานการณ์โรคสำคัญทั้งในและต่างประเทศเพื่อประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสมโดยเฉพาะโรคอีโบลาโรคโควิด-19 โรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้เลือดออกและโรคโปลิโอซึ่งยังอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยสถานการณ์โรคอีโบลายังไม่พบผู้ป่วยยืนยันในไทยแต่กระทรวงสาธารณสุขยังคงใช้มาตรการแยกกักหรือกักกันอย่างน้อย21วันสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากหรือผ่านดีอาร์คองโกและยูกันดา พื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศส่วนโรคโควิด-19 ภาพรวมยังไม่รุนแรงขณะที่โรคไข้หวัดใหญ่มักพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนค่ายทหารและเรือนจำส่วนโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาคใต้และภาคกลางทั้งนี้ยังได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคโปลิโอในเขตสุขภาพที่8และ10หลังพบผู้ป่วยโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ชนิดใหม่ในสปป.ลาวจึงเน้นการค้นหาผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลันและรายงานผลการเฝ้าระวังเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้สามารถควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้อย่างทันท่วงทีนฤมลอุดมพรรายงาน
3: กรมควบคุมมลพิษตรวจเข้มนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองเร่งหาสาเหตุปัญหาน้ำเสียเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำดอกราย
10: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้เร่งติดตามตรวจสอบกรณีปัญหาน้ำเสียในลำรางสาธารณะบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองเพราะส่งผลกระทบเชื่อมโยงต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำดอกกรายและสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่โดยกรมควบคุมมลพิษกำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างเข้มงวดเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างตรงจุดและสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนเบื้องต้นลงพื้นที่ตรวจสอบ3ส่วนได้แก่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรม2แห่งเพื่อติดตามประสิทธิภาพการแก้ปัญหาตรวจสอบโรงงานที่มีความเสี่ยง22โรงงานโดยเฉพาะโรงงานที่มีการใช้น้ำ11โรงงานแบ่งการปฏิบัติงานเป็น4ชุดตรวจและสุดท้ายเก็บตัวอย่างน้ำตะกอนดินในคลองภูไซและพื้นที่เชื่อมโยงรวม15จุดครอบคลุมบริเวณใกล้โรงงานเสี่ยงพื้นที่คาดว่าได้รับผลกระทบลำน้ำสาขาและอ่างเก็บน้ำดอกกรายเพื่อนำไปวิเคราะห์หาสารมลพิษและติดตามเส้นทางการแพร่กระจายของน้ำเสียสำหรับผลการตรวจสอบทั้งหมดจะนำมาประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาระบุแหล่งกำเนิดมลพิษและใช้เป็นข้อมูลในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเราจะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ค่ะเป็นเพลงสุดท้ายในจำนวน4เพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ขณะประทับอยู่ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเพลงนี้คือเพลง Love Light in My Heart หรือแก้วตาขวัญใจมีท่วงทํานองไพเราะอ่อนหวานนะคะฟังง่ายรื่นหูแล้วก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมากเพลงหนึ่งค่ะคืนวันนี้เพลงนี้จะเป็นการบรรเลงซึ่งควบคุมและเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์แก้วตาขวัญใจหรือ Love Light in My Heart เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12และเกิดขึ้นเมื่อปี2492ค่ะสำหรับผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ในคืนวันนี้นะคะเราจะฟังเพลงสนุกสนุกกันทั้งชั่วโมงเลยค่ะเริ่มด้วยเสียงคุณศรีสุดารัชตะวันนี่แหละกรุงเทพครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งบ้านเรือนเคียงกันผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะและปากกับใจครูแก้วแต่งคำร้องครูเวทสุนทรจามรแต่งทำนอง3เพลงในช่วงนี้จากเสียงของคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะ

คุณศรีสุดารัตน์ตะวันจบไป3เพลงแล้วก็เป็นเพลงที่มีผู้บันทึกเสียงไว้ก่อนแล้วนะคะอย่างเพลงนี่แหละกรุงเทพผู้บันทึกต้นฉบับคือคุณชวลีบ้านเรือนเคียงกันและปากกับใจคุณสุปณีพุกสมบุญก็บันทึกเสียงไว้ก่อนมาถึงเสียงของคุณรวงทองทองล้นทมศิลปินแห่งชาติค่ะขับร้องเพลงที่มีนักร้องรุ่นพี่ขับร้องไว้ก่อนแล้วแล้วก็เป็นจังหวะสนุกสนานเริ่มได้เพลงมองฉันทำไมต้นฉบับคือคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติเพลงที่สองอยู่เพื่อรักต้นฉบับโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะค่ะสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะและเพลงที่สามต้นฉบับโดยคุณชวลีช่วงวิทย์คือเพลงชื่อเพลงจากดวงใจคือวันนี้ฟังคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองไปของครูเอื้อนะคะ

ดยนำเพลงที่นักร้องรุ่นพี่บันทึกแผ่นไว้ก่อนแล้วนำมาขับร้องซ้ำค่ะคุณวรนุชอารีมีเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานหลายเพลงเลยนะคะเป็นเพลงของตัวท่านเองโดยเฉพาะเพลงแรกคือดึกดำศรีสวัสดิ์พิจิตรประการและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะใครคู่ฉันผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อนะคะและล้อโลกทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่คุณวรนุชอารีบันทึกแผ่นเสียงเอาไว้ค่ะนำมาฟังกันในช่วงนี้3เพลงคุณบุษยารังสีก็เช่นเดียวกันนะคะมีเพลงที่ครูเพลงแต่งให้คุณบุษยาขับร้องในจังหวะคึกคักหลายเพลงเริ่มด้วยเพลงท่าน้ำทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะรักอมฤตผลงานของรังสีรัตน์และครูเอื้อนะคะและจากไปใจอยู่คุณสมศักดิ์เทพนนท์และครูเอื้อร่วมกันแต่ง3เพลงจากเสียงของคุณบุษยา

เสียงของคุณบุษยาจบไปแล้วนะคะจะสังเกตว่าเพลงในจังหวะคึกคักนี้ส่วนใหญ่แล้วครูเอื้อท่านจะเป็นผู้ใส่ทำนองคุณยันยงเสรานนท์มีเพลงที่เราจะฟังช่วงนี้กันก็คือชายไร้แฟนและอย่าหยิ่งสองเพลงนี้คำร้องโดยครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูเอื้อค่ะอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่เราฟังกันบ่อยนะคะฉันรักเธอครูแก้วและครูสริตยงยุทธเป็นผู้แต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนลุ้นเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรก
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้เป็นการกลับมาเผชิญหน้ากันอีกครั้งของทีมชาติฝรั่งเศสและทีมชาติสเปนเวลา 2:00 น.หลังทั้ง2ทีมเคยพบกันในรอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลยูโร2024ซึ่งในเกมนั้นสเปนเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพตราไก่ทีมชาติฝรั่งเศสยังต้องรอประเมินความฟิตของมานูโกเน่กองกลางจากโรม่าหลังถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่ผ่านมาเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าอย่างไรก็ตามคาดว่าเป็นเพียงมาตรการป้องกันไว้ก่อนทำให้ยังมีโอกาสลงสนามโดยเฉพาะหากโอเรลิยองชูอาเมนียังไม่สามารถเรียกความฟิตกลับมาได้ทันขณะที่แนวรุกยังอยู่กันพร้อมหน้านำโดยคีเลียนเอ็มบัปเป้ที่ทำไปแล้ว8ประตูรั้งตำแหน่งดาวซัมโบของการแข่งขันพร้อมประสานงานกับไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่และเดซิเร่ดูเอโดยมีแบลลี่บาโกล่าพร้อมเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในแนวรุกด้านทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนเพิ่งเสียประตูแรกของทัวร์นาเมนต์ในรอบก่อนรองชนะเลิศที่เอาชนะทีมชาติเบลเยียม2ประตูต่อ1หลังจากก่อนหน้านี้รักษาคลีนชีทได้ตลอด5นัดแรกของการแข่งขันสำหรับเกมนี้นิโก้วิลเลียมและแฟรานตอเรสกลับมาฟิตสมบูรณ์และพร้อมลงสนามขณะที่แกนหลักอย่างเปดรีโรดรีและลามินยามาลต่างพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเช่นเดียวกันปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ขณะที่หมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคระจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเลือกผลไม้ไทยผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศทีมชาติฝรั่งเศสจะพบกับอังกฤษ
8: นายณรงค์วิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกล่าวว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีจัดผลไม้และนำเสนอการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศพร้อมแกะสลักแตงโมชื่อทีมฟุตบอลและปักธงชาติของทั้ง4ชาติที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้แก่ฝรั่งเศสสเปนอังกฤษและอาร์เจนตินาเพื่อให้หมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคะขวัญใจมหาชนร่วมทายผลการแข่งขันโดยการทายผลคู่แรกระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนหมูเด้งเลือกวิ่งตรงไปยังชุดผลไม้ที่ปักธงชาติฝรั่งเศสท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มจากนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมกิจกรรม ส่วนการทายผลคู่ที่2ระหว่างทีมชาติอังกฤษกับอาร์เจนตินาได้เดินตรงไปเลือกชุดผลไม้ที่ปักธงชาติอังกฤษทำให้ผลการทายของหมูเด้งปีนี้คือฝรั่งเศสและอังกฤษจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ถือเป็นกิจกรรมสร้างความสุขและสีสันให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่กับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์โดยใช้ผลไม้เป็นอาหารเสริมพฤติกรรมเพื่อกระตุ้นให้สัตว์ได้ออกกำลังกายลดความเครียดและแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติพร้อมได้รับอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการสิ่งสำคัญการทายผลของหมูเด้งเป็นเพียงกิจกรรมสร้างความบันเทิงและการประชาสัมพันธ์เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมหรือสนับสนุนการเล่นการพนันซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาของกระทรวงมหาดไทยกัมพูชายืนยันไทยยึดมั่นการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วม
9: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาที่อ้างว่ากองทัพไทยใช้กำลังยึดครองพื้นที่อย่างผิดกฎหมายจนเป็นเหตุให้ประชาชนชาวกัมพูชาไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้ยืนยันว่าการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมข้อที่2โดยยึดหลักการโครงการวางกำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนสิ่งสำคัญไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านและไม่ยอมรับการบิดเบือนการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยให้กลายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายส่วนกรณีประชาชนกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้นั้นจำเป็นต้องตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นกลางทั้งด้านสาเหตุจำนวนพื้นที่และช่วงเวลาไม่ควรนำข้อมูลหรือตัวเลขจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาใช้กล่าวโทษโดยปราศจากหลักฐานที่พิสูจน์ได้ปิญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่14กรกฎาคม2569นะคะอุเทนพรหมพันธ์ใจยังควบคุมเสียงอยู่ค่ะฟังเพลงตื่นเถิดไทยขับร้องโดยเรือโทสันติลุนเพศศิลปินแห่งชาติผลงานของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคนะคะโดยใช้ทำนองขับไม้บันเดาะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงตื่นเถิดไทยผู้ขับร้องคือเรือโทสันติลุนเพศศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับค่ะส่วนเพลงที่พลตรีรวจิตวาทการแต่งสำหรับละครเรื่องน่านเจ้าปี2482เราจะฟังเพลงรวมไทยคุณประภัยกาญจนโพคินขับร้องนำ

จบไปแล้วค่ะเพลงรวมไทยผลงานของพลตรีโลหิตจิตวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482คุณประภัยกัจจนโภคินขับร้องนำนะคะและช่วงนี้เราจะฟังเพลงจากผลงานของครูเพลงท่านต่างๆท่านละ3เพลงค่ะจะเริ่มด้วยครูสไลด์ไกลเลิศสไลด์ไกลเลิศเริ่มเรียนดนตรีกับพระเจนรียางที่โรงเรียนพรานหลวงกรมมหรสพนะคะแล้วก็ได้บรรจุเป็นนักไวโอลินร่วมวงกันกับครูเอื้อสุนทรสนานด้วยค่ะจากนั้นก็ลาออกในปี2475ไปเล่นดนตรีตามไนท์คลับร่วมกับครูนาถถาวรบุตรแล้วก็ไปเล่นดนตรีสลับละครตามที่ต่างๆร่วมกับสุทินเทสารักแต่งเพลงอีกมากมายคืนนี้เราจะฟังคุณนริศนารีค่ะขับร้องเพลงผลงานของครูสไลด์ไกลเลิศนะคะเพลงแรกอย่าโกรธที่เลยครูสไลด์แต่งเพลงนี้ง้อภรรยาซึ่งโกรธครูสไลด์ที่เอาแต่ดื่มสุราจนเมามายนะคะเพลงที่สองนกหลงรังและเพลงที่สามค่อนคืนทั้งสามเพลงนี้คุณนริศอารีขับร้องเพลงผลงานของครูสไลด์ไกลเลิศค่ะ

จบไป3เพลงนั้นเป็นงานของครูสไลไกรเลิศนะคะสำหรับครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลืองชื่นประโยชน์ท่านเริ่มต้นโดยเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบกค่ะแต่งเพลงตั้งแต่อายุ18สนิทสนมกับครูมงคลอมาตยกุลนะคะแรกๆนั้นออกตระเวนบรรเลงตามโรงละครและโรงภาพยนตร์ต่อมาก็ประจำอยู่กับวงดุริยโยธินค่ะหลังจากนั้นตั้งวงดนตรีปอชื่นประโยชน์รวมทั้งแต่งตำราวิชาดนตรีเผยแพร่ด้วยนะคะแต่งเพลงเอาไว้มากมายค่ะนักร้องหลายคนก็โด่งดังจากเพลงของครูปอชื่นประโยชน์นี้นะคะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยคุณรัตดาศรีวรนันท์ค่ะจะร้องเพลงผลงานของครูปอชื่นประโยชน์3เพลงพลังรักพลังใจบันทึกเสียงปี2499หญิงคนยากและอย่าลืมฉัน2เพลงหลังนี้บันทึกเสียงปี2502

ที่จบไปนั้นเป็นผลงานของคุณปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติค่ะขับร้องโดยคุณรัตดาศรีวรนันท์คุณพรพิรุณศิลปินแห่งชาติเป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีผลงานเพลงได้รับความนิยมมากมายเริ่มงานดนตรีตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนพยาบาลค่ะต่อมาก็แต่งเพลงและเข้าเป็นสมาชิกของวงสุนทรภรณ์นอกจากนั้นก็แต่งเพลงให้กับครูเพลงท่านอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นครูสมานศิลปินแห่งชาติซึ่งถือเป็นครูทีเดียวค่ะครูพรพิรุณชื่อเดิมคือสุคนนามสกุลพรพิรุณค่ะได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติเราจะฟังคุณรวงทองทองรัตนศิลปินแห่งชาติกับร้องเพลงของครูพรพิรุณร่วมกับครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติ3เพลงนะคะเพลงแรกเสียดายเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ครูพรพิรุณแต่งร่วมกับครูสมานค่ะเพลงที่2รักเป็นอย่างนี้และคิดถึงน้องบ้างนะยอด

ศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งคือครูมนัสปิติสารหรือพันจ่าเอกมนัสปิติสารท่านเรียนที่กองดุริยางค์ทหารอากาศแล้วก็ต่อมาเข้าประจำเป็นนักดนตรีกับกองดุริยางค์ทหารอากาศตั้งแต่ปี2486จนเกษียณอายุค่ะร่วมแต่งเพลงกับครูสง่าอารัมภีในคณะศิวารมด้วยนะคะแล้วก็ร่วมกันตั้งวงดนตรีกระชับมิตรมีผลงานมากมายรวมทั้งที่ได้รับแผ่นเสียงทองคำด้วยครูมนัสปิติสารก็ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติฟังคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงผลงานของครูมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติ3เพลงเธอก็รู้เพลงที่2พี่ไรรักและเพลงที่3คนจน

ที่จบไปนั้นเป็นผลงานของคุณมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติคุณสุเทพวงศ์กำแพงศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องทั้ง3เพลงค่ะอีกท่านหนึ่งก็คือครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาตินะคะมีความสามารถหลายด้านค่ะเป็นทั้งนักเขียนเรื่องสั้นเป็นนักข่าวเป็นนักหนังสือพิมพ์เคยเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์แล้วก็เป็นนักประพันธ์เพลงไทยสากลเริ่มแต่งเพลงตั้งแต่ปี2495ค่ะคืนนี้ฟังคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์ขับร้องเพลงผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติลืมง่ายและผวาตื่นเป็นชุดสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะอุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งจากนั้นจึงจะค่อยไปฟังหัวข้อวันนี้จะนำเสนอเรื่องของพรหมวิหารสีเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาเจริญพรหมวิหารสีกันตัวฟังเราจะจงลงมาในเรื่องของเมตตาให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเราจะตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตายังไงอยู่ๆเมตตาไม่ได้เกิดขึ้นเองมันต้องมีเหตุเรานึกถึงเรื่องราวที่มีการแสดงออกถึงความรักความเมตตาอย่างเช่นแม่ที่รักลูกมารดาที่คลอดลูกออกจากครรภ์ของตนไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นหญิงหรือชายไม่ว่าจะหน้าตาเป็นยังไงโอ้ยแม่นี่จะมีความรักในลูกนั้นยังเต็มเปี่ยมเลยถ้าลูกได้รับความเจ็บไข้ได้ป่วยแม่ก็จะโอ้โอ้โอ้โอ้ให้หมดทุกข์ให้มีสุขนะลูกนะเรานึกถึงเหตุการณ์แบบนี้อารมณ์ความเมตตาความรักใคร่ความปรารถนาดีจะปรากฏตั้งอยู่ในจิตใจของเราเมื่อเป็นดังนี้แล้วให้เราแผ่กระแสแห่งความรักความเมตตาที่ทรงอยู่ในจิตของเรานี้ประคับประคองเอาไว้ให้ดีแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีตัวใหญ่หรือตัวเล็กอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ให้ได้รับกระแสความเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปยังทิศเบื้องขวาคือให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาแบบนี้จะเป็นจิตที่ละความพยาบาทละความไม่พอใจให้แผ่จิตที่เป็นแบบนี้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องขวาไม่ว่าจะเป็นสัตว์สองเท้าสี่เท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าเป็นสัตว์ปีกสัตว์น้ำหรือสัตว์บกก็ตามให้ได้รับกระแสแห่งความเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปยังที่เบื้องหลังโดยให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเหมือนที่แม่รักลูกที่เกิดคลอดออกจากครรภ์ของตนแผ่กระแสแห่งความเมตตานี้ปรารถนาดีนี้ให้กับจิตของเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีกายหยาบมองเห็นได้ชัดหรือมีกายละเอียดมองไม่เห็นจะเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ก็ตามให้ได้รับกระแสแห่งเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปยังทิศเบื้องซ้ายคือเธอพึงตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเหมือนที่มารดารักลูกที่เกิดจากการของตนยังไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ปรารถนาดีหรือปรารถนาร้ายกับเราจะมองเห็นเราโดยความเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามไม่ว่าเขาจะมีสุขหรือมีทุกข์อยู่ก็ตามขอให้ได้รับกระแสความเมตตานี้แผ่ไปเราไม่มองเห็นใครโดยความเป็นศัตรูเลยเรามองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยความเป็นมิตรกับเราเบื้องบนด้วยเบื้องล่างด้วยทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่อยากฉันใดดังนั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาแต่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุข
จงมีความเกษมจงมีความเจริญเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกตัวอย่างในการใช้งานทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งลงไปเรามาทำความเข้าใจในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ต้องทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งเพื่อไม่ให้ได้รับภัยอันตรายที่จะเกิดจากการศึกษาแต่ให้ได้รับประโยชน์จากการศึกษาอย่างเต็มที่จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จิตต้องมีความสงบมีความเยือกเย็นทำความเข้าใจให้ถูกต้องได้ในช่วงของใต้ร่มพุทธบทวันนี้จะขอนำเสนอหัวข้อการใช้งานพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสี่ในที่นี้หมายถึงเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาที่อยากจะนำเรื่องนี้มาอธิบายให้ทุกฟังเพราะว่ามักจะพูดกันโดยการเอาการอุทิศส่วนกุศลมาผสมกันกลายเป็นการแผ่เมตตาแล้วพอแผ่เมตตาแล้วทำไม่ถูกยังมีเงื่อนไขยังมีประมาณยังมีขอบเขตทำให้ผลที่ได้รับก็ได้ไม่เต็มที่พอได้ไม่เต็มที่มันก็เลยเหมือนอั้นทำไม่ถูกทำไม่เป็นข้าพเจ้าจึงได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นตั้งวังวิธีการอยู่อย่างผาสุกในโลกที่วุ่นวายไม่สงบหาทางออกไม่ได้เมตตาคือคำตอบอยากจะนำประเด็นในบางจุดบางข้อที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้มาอธิบายตรงส่วนที่ว่ามันนำไปใช้งานได้อย่างไรตรงนี้ในการนำไปใช้งานซึ่งถ้าท่านผู้ฟังฟังแล้วสนใจที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมเดี๋ยวข้าพเจ้าจะบอกไว้ตอนท้ายรายการว่าจะขอรับหนังสือได้อย่างไรเริ่มจากปัญหานี้ก่อนท่านผู้ฟังที่ว่าทำไมเมตตาถึงเป็นคำตอบในโลกที่วุ่นวายไม่สงบหาทางออกไม่ได้เพราะว่าโลกทุกวันนี้มีเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันท่านใช้คำนี้เรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันเล็กๆน้อยๆก็ระหว่างเพื่อนฝูงขึ้นมาหน่อยก็ในครอบครัวบางทีพ่อกับลูกเนี่ยไม่คุยกันเป็นสิบปีอ่ะก็เลยนะเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันหรือคนคบกันมาเป็น20 30ปี50ปีไม่พอใจกันด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่คุยกันละเลิกอย่าร้างบ้างไม่คบกันแล้วบ้างเลิกคบกันไปพวกนี้คือเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวยังต่อไปขยายผลถึงคดีความต่างๆในศาลนะเขาจะฟ้องร้องกันเรื่องมรดกแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวนั่นแล้วเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันยังต่อไปถึงข้อกฎหมายนั้นข้อกฎหมายนี้นโยบายนั่นนี่โน่นนั่นแล้วเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันต่อขึ้นมาอีกจนถึงเป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศยังไม่ได้รบกันนะแต่ฮึ่มๆกันเฉยๆทำสงครามเย็นสงครามข่าวสารก็นั่นแหละเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันแล้วจะขยายผลต่อไปเป็นลงมือลงไม้ใช้อาวุธมีคมไม่มีคมแบ่งเป็นสองฝ่ายเข้าประหัตประหารกันสงครามไม่ว่าจะย่อยๆในครัวเรือนจนถึงสงครามใหญ่ๆระดับประเทศระดับโลกเรียกรวมเหล่านี้ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันแก้ได้ด้วยการใช้พรหมวิหารพูดอย่างนี้เลยยืนยันเลยนั่งยันนอนยันเดินยันเลยว่าได้แน่นอนเอาแล้วทำไมมันยังมีปัญหาอยู่ในโลกเนี่ยไหนว่าท่านทำได้ทำได้สิท่านผู้ฟังถ้าเอาไปใช้ถูกไง
วันนี้จึงนำเรื่องการใช้งานพรหมวิหาร4มาพูดตรงนี้ใช้ยังไงให้มันถูกนี่นะคุณเอาซ่อมไปปอกมะม่วงมันใช้งานไม่ถูกนะเอามีดปอกผลไม้ไปตอกตะปูไม่ได้นะคือได้อยู่แต่มันไม่เวิร์กไงลูกกูจะเอาค้อนมาปอกมังคุดอย่างเงี้ยโอ้ยจะได้กินอะไรนะมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันต้องเอาการใช้งานให้ถูกต้องจุดที่มันจะทำงานได้ด้วยเพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจก่อนผู้ฟังว่าไอ้เรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกั้นเนี่ยมันมีปัญหามาจากอะไรอันนี้เป็นข้อมูลที่มาในมหานิทานสูตรทีฆนิกายเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันเพราะจิตเรามีการห่วงกันจิตทำไมเราถึงมีการห่วงกันเพราะมันมีความตระหนี่ทำไมจิตคุณถึงมีการตระหนี่เพราะมีการจับอกจับใจทำไมถึงมีความจับอกจับใจเพราะมีความสยบมัวเมาทำไมถึงมีความสยบมัวเมาเพราะมีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจทำไมถึงมีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจเพราะมีการปลงใจรักทำไมถึงมีความปลงใจรักเพราะมีการได้ทำไมถึงมีการได้เพราะมีการแสวงหาทำไมถึงมีการแสวงหาเพราะมีตัณหาไงมีตัณหาแล้วจึงมีการแสวงหาทำให้เกิดการได้จึงมีการปลงใจรักถ้าไม่มีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจถ้าไม่มีความสยบมัวเมาถ้าไม่มีความจับอกจับใจจึงจะไม่มีความตระหนี่จึงจะไม่มีการหวงกันและจึงทำให้เกิดเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันทุกวันนี้เป็นอย่างนี้เพราะอาศัยอะไรนะไล่มาตั้งแต่ต้นเนี่ยตัณหานั่นเองปัญหาเนี่ยแหละจึงทำให้เราหาเหตุผลไงหาเหตุผลเอามาใช้เป็นเงื่อนไขให้เป็นข้อจำกัดแล้วเกิดการบีบคั้นย้ำลงไปอีกซ้ำลงไปอีกทับถมลงไปอีกตรงเรื่องราวที่เกิดจากการบีบคั้นห่วงกันบีบคั้นห่วงกันนี่เพราะมันเป็นข้อจำกัดเอาคุณเอาอะไรมาเป็นข้อจำกัดเอาเงื่อนไขนั่นแหละมาเป็นข้อจำกัดแล้วทำไมถึงมีเงื่อนไขได้เหตุผลนั่นแหละทุกคนมีเหตุผลหมดการรบแต่ละครั้งนี่ก็ใช้เหตุผลนะก็มีเหตุผลนะถึงยกทัพไปรบได้ที่ทะเลาะกันนี่ก็มีเหตุผลนะลูกทะเลาะกับพ่อเพราะอะไรเขาก็อยากให้พ่อสุขภาพดีพ่อทำไมสูบบุหรี่พ่อทำไมกินอาหารไม่ดีเลยลูกก็เลยต้องว่าพ่อละพ่อว่าไอ้ลูกอะไรทำไมมาว่าพ่อได้ไงพ่อก็มีเหตุผลของพ่อแล้วลูกว่าพ่อไม่ได้ลูกก็มีเหตุผลของลูกแล้วลูกพ่อต้องรักษาสุขภาพนั่นเอาทำไมเอาเหตุผลมาใช้เป็นเงื่อนไขบีบคั้นประหัตประหารกันนะก็นั่นแล้วมันเป็นความอยากไงความพอใจความไม่พอใจความพอใจความไม่พอใจตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดการแสวงหาอะไรหาเหตุผลหาเหตุผลมาใช้เป็นเงื่อนไขและเหตุผลที่คุณหาเนี่ยมันเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะดูอย่างที่เขาทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นในสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายหนึ่งก็มีเหตุผลดีนะเขาทะเลาะกันนี่ก็เหตุผลเรื่องดีๆใช่ไหมหรือแม้แต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังพระองค์หนึ่งพูดเรื่องโยมคนหนึ่งอยู่ในอินเทอร์เน็ตพระอีกองค์หนึ่งก็มีคอมเมนต์อีกอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่พอใจพระอีองหนึ่งอีองหนึ่งก็มาอีกแต่ทั้งพระทั้งโยมคราวนี้นัวกันโอ้โหมันลุมมาตุ้มชุลมุนชุลเกอยู่ในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละใช้เหตุผลทุกคนเลยอ่างวินัยบ้างอ่างหัวข้อธรรมะนี้เอานั่นแหละมาเป็นเหตุผลใช่ไหมแล้วก็บีบคั้นกันจึงมีเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันขึ้นมาปัญหามันเกิดจะแก้ยังไงเงื่อนไขตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเราจะคลี่คลายเงื่อนไขออกในโลกที่เป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกามโลกโลกที่มีข้อจำกัดโลกที่ยังถูกบีบคั้นเป็นสนามเล่นของมารจะใช้เรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละ
ความพอใจไม่พอใจนี่แหละมาเป็นจุดที่ให้เกิดการบีบคั้นห่วงกันเรื่องราวต่างๆอย่างที่ว่าทำอย่างนั้นไปก็ชื่อว่าเป็นฝักฝ่ายเดียวกับมารถูกมารใช้เป็นเครื่องมือตกเป็นทาสของมารโดยไม่รู้ตัวเราจะอยู่เหนือจากมารได้ทุกวันตอนนี้จึงใช้หลักการหลักเกณฑ์เรื่องของพรหมวิหาร4เพราะอะไรเพราะว่าโลกของพรหมอยู่เหนือจากโลกของกามเห็นโลกมันมี3โลกทุกฝั่งคือกามโลกรูปโลกและอรูปโลกจริงๆก็2นั่นแหละ2ส่วนคือโลกส่วนที่ต่ำๆหน่อยคือกามโลกโลกที่สูงๆหน่อยก็คือรูปโลกหรือพรหมโลกเนี่ยแบ่งเป็น2คือรูปโลกและอรูปโลกแบ่งเป็น2ส่วนที่เป็นพรหมโลกมันแตกต่างกันตรงนี้ว่าโลกส่วนที่ยังอยู่ต่ำอยู่คือกามโลกเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดมันจะมีเงื่อนไขมันจะมีเรื่องราวมันจะเป็นอย่างเนี้ยแต่ว่าโลกที่เป็นพรหมโลกนั้นจะไม่มีข้อจำกัดไม่มีเงื่อนไขไม่มีเรื่องราวอะไรอย่างนี้ไม่มีเอาแล้วเขาอยู่กันยังไงเขาอยู่กันด้วยพรหมวิหารคือในโลกที่เป็นกามโลกเนี่ยโอ้มันจะเยอะแยะเดี๋ยวสวรรค์ตั้ง6ชั้นยังสัตว์นรกเปรตอสุรกายความเป็นอยู่แบบต่างๆเงื่อนไขปัจจัยเต็มไปหมดเลยแต่พอพรหมโลกอยู่ด้วยพรหมวิหารมาแบ่งแก้เป็น2คือรูปโลกและก็อรูปโลกก็จำกัดเรื่องเวลาสถานที่ของเขาเนี่ยมันน้อยมากจนจะเรียกว่าไม่มีกันละกันนะทีนี้เขาอยู่กันเขาอยู่ด้วยพรหมวิหาร4ถึงเป็นหัวข้อที่ข้าพเจ้าพูดถึงวันนี้แหละท่านผู้ฟังว่าการใช้งานพรหมวิหาร4ยังไงในโลกปัจจุบันที่มันวุ่นวายหาทางออกไม่ได้หลักเกณฑ์หลักการในเรื่องนี้ท่านฟังมาจากพุทธบัญญัติตรงจุดนี้ที่บอกว่าการเจริญพรหมวิหารเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่ละอย่างละอย่างไล่ไปนี่นะคือบางทีพระพุทธเจ้าไม่ได้อธิบายพรหมวิหารด้วยคำว่าพรหมวิหารนะแต่ท่านจะแยกทีละคำเลยพูดเมตตาไปเลยจนหมดแล้วก็มาต่อกรุณามุทิตาอุเบกขาพูด4รอบใช้คุณธรรม4อย่างเราเรียกหัวข้อตัวนี้ว่าพรหมวิหารบางครั้งท่านก็จะใช้คำนี้บ้างบางครั้งท่านก็ไม่ได้ใช้บ้างแต่ว่าหมายถึงสิ่งนี้เหมือนกันว่าเป็นพรหมวิหารในการใช้งานพรหมวิหารที่ว่าแตกต่างกันกับเครื่องมือของกามโลกเครื่องมือของมารตรงที่ว่าพรหมวิหารนั้นไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณและไม่เว้นใครไว้คุณสมบัติ3อย่างคืออยากจะให้ท่านผู้ฟังเปรียบเทียบเห็นข้อต่างกันนะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีเงื่อนไขมีประมาณแล้วมันก็บางคนได้บางคนไม่ได้บางคนมันเพราะอะไรเพราะเรามีทรัพยากรจำกัดเวลาวันหนึ่งก็มีแค่24ชั่วโมงแล้วก็งบประมาณก็มีเท่านี้อ่ะแบ่งๆกันแล้วกันฉันให้เธอเท่านี้ฉันก็เหลือเท่านี้ฉันต้องการเท่านี้ฉันก็ให้ได้เท่านั้นเนี่ยมันมีข้อจำกัดมันมีขอบเขตมีเงื่อนไขมีประมาณบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ตัวเดียวบางคนเนี่ยอาหารเนี่ยเยอะมากกินนี่โอ้เหลือทิ้งเหลือขว้างในขณะที่บางคนนี่โอ้แทบไม่มีจะกินของโลกใบเดียวกันนะนี่นะแต่ทำไมบางคนเป็นอย่างนั้นอีกคนหนึ่งเป็นยังไงก็นี่แหละมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมในขณะที่พรหมโลกนี่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่เว้นใครไว้พอเราปรับเปลี่ยนจิตใจของเราจากที่ว่าต้องมีเงื่อนไขมีข้อจำกัดนั่นนี่แล้วมาเป็นไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อจำกัดปุ๊บเนี่ยจิตใจของเราลักษณะการกระทำของเราการพูดการคิดการสื่อสารของเราไปเนี่ยมันจะไม่เป็นการบีบคั้นเอาแค่นี้ก่อนจะไม่เป็นการบีบคั้นห่วงกันและให้เกิดเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันโอเคนะจะปลดล็อกตรงนี้ของเราล็อกหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งพอเขารับรู้ถึงว่าเออนี่คุณก็ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณนั่นเนี่ยนะรับรู้ถึงเมตตาจากเรากรุณามุทิตาอุเบกขาจากเราแล้วจิตใจของเขาก็จะลดเงื่อนไขข้อจำกัดการบีบคั้นนั้นลงไปด้วยทำไมอ่ะ
ก็เพราะว่าเมตตามันไม่มีเงื่อนไขไงเขาก็รับรู้ถึงความเมตตาความปรารถนาดีจากเราแล้วความเป็นเงื่อนไขของเขาก็ลดลงเหมือนกันท่านจึงบอกว่าอันนี้ส่งของการเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำนะคือหนึ่งจะไม่เป็นที่รักของมนุษย์ไฟยาพิษศัตรูพวกนี้ไม่ทำอันตรายได้เพราะตรงจิตที่เป็นอย่างนี้แหละเขาเห็นเราเขาก็รักเราความมีเงื่อนไขข้อจำกัดเขาก็ลดลงพอลดลงแล้วทางออกใหม่มันจึงเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่เราไปใช้กันไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะยังใช้เมตตาอย่างมีข้อจำกัดมีเงื่อนไขยังมีขอบเขตมีการหวงกันอยู่สมมติเราจะแผ่เมตตาเงี้ยนะฉันมีปัญหาในชีวิตท่านบอกให้แผ่เมตตาแผ่เมตตาปัญหาในที่ทำงานอย่างเงี้ยเอาแผ่ไว้หมายถึงว่าไอ้หมอนี่นี่ฉันไม่ชอบเลยฉันไม่แผ่ให้เขาแล้วกันนานยังมีการผูกเวรจิตที่เราคิดกับไอ้หมอนั่นอย่างนั้นน่ะคือการผูกเวรนะการผูกเวรหรือบอกว่าให้เป็นบางเวลาบางเวลาก็ไม่ให้ต้องเก็บไว้บ้างเดี๋ยวหมดการที่แบบมีการแบ่งจ่ายเหมือนทำงบประมาณเลยตักให้เท่านี้พอเหลือไว้เท่านี้นั่นคือยังมีปริมาณหรือว่าจะต้องให้เขามีทำแบบนั้นกับฉันพูดคำนี้มาขอโทษกันก่อนแล้วฉันจึงจะเมตตาให้อ๋อนั้นยังมีเงื่อนไขนะทุกคนยังต้องมาให้เขาขอโทษให้เขาพูดดีๆกับเราก่อนแล้วถึงจะดีกับเขานั่นแหละมีเงื่อนไขละมีเงื่อนไขแล้วมันก็ไม่ใช่เมตตาจริงๆไงเมตตาเป็นเมตตาปลอมๆมันก็ไม่ได้ผลไงถ้าเรายังคิดจากมุมมองของสัตว์ที่อยู่ในกามโลกอยู่เนี่ยตัวฟังเราก็จะมีพาราไดม์ความคิดที่เนี่ยต้องมีข้อจำกัดงบประมาณมีจำกัดเวลามีจำกัดจะคิดไปในแนวนี้แต่สัตว์ที่อยู่ในพรหมโลกเนี่ยนะเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นระวังเวลาให้นี่ให้เลยให้แบบมันต้องมีจำกัดคือมันอย่างสมมติว่าถ้าเราเป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยนะเศรษฐีแบบหมื่นล้านอย่างเงี้ยนะให้สักแสนสองแสนเนี่ยมันไม่ต้องคิดเลยนะให้เลยหรือให้สักล้านสองล้านเนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะให้เลยหรือคือให้ไม่ต้องกลัวหมดอ่ะวางอย่างนี้ว่ามันมีเยอะมากอย่างเงี้ยให้ไม่ได้ต้องกลัวหมดแนวความคิดที่ว่าฉันต้องนับทุกบาททุกสตางค์นะอันนี้คือยังเป็นแนวความคิดของสัตว์ที่ยังมีข้อจำกัดอยู่อันนี้คือเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างเอาเงินขึ้นมาเป็นอุปมาให้เปรียบเทียบกับอุปไมยคือคุณธรรม4อย่างนี้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเราอย่าทำแบบเป็นเงินตองที่ว่าให้แล้วหมดไม่ใช่แต่ว่าเราสามารถที่จะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยได้อย่างไม่มีประมาณนี่คือประเด็นของข้าพเจ้าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ใช่เงินทองไงท่านผู้ฟังไม่ใช่เวลาที่มันมีแค่24ชั่วโมงเป็นบัดเจ็ตเป็นงบประมาณมีเท่านี้เท่านั้นไม่ใช่เราสามารถสร้างเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาให้เกิดมีได้อย่างไม่จำกัดไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณให้เรามีจิตแบบนี้แล้วแผ่ไปมันจึงจะเวิร์กมันจึงจะถูกต้องมันจึงจะได้ผลแต่และอย่างนั้นคืออะไรเมตตาหมายถึงความรักความปรารถนาดีให้เขามีความสุขปรารภจากตัวเราเองขึ้นมาก่อนคือถ้าจะอธิบายให้เห็นตัวมันก็จะต้องเปรียบเทียบคู่ตรงข้ามเปรียบเทียบส่วนต่างให้เห็นจะได้ชัดเจนนะความพยาบาทความขัดเคืองนี้จะตรงข้ามกันกับเมตตาอย่างถ้าเราขัดเคืองเพราะว่าแบบไม่พอใจสิ่งนี้เช่นฝนตกเนี่ยฝนตกทำไมมาตกตอนนี้ขัดเคืองเนี่ยนะไอ้ความขัดเคืองเนี่ยมันไม่มีเมตตาเกิดขึ้นที่ตัวเราจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ได้แต่ว่าถ้ามันมีภาษาแบบนี้มาเลยฉันไม่ชอบเลยไม่ว่าภาษานั้นจะมาจากเพื่อนร่วมงานจะมาจากเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องฝุ่น PM2.5 หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วเราเกิดความขัดเคืองขึ้นนั้นคือไม่ใช่เมตตาละแต่ถ้าไม่ขัดเคืองเนี่ยมีความรักความปรารถนาดีจิตแบบเนี้ยเป็นรากศัพท์คำเดียวกับคำว่ามิตตะคือตั้งไว้ชุ่มเย็นสบายๆ
เป็นความยินดีเป็นความรักความปรารถนาดีให้กันนี่คือเมตตาตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าอธิบายให้เราเห็นภาพอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของแม่รักลูกแม่รักลูกอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณแบบให้ได้ไม่มีหมดให้ได้อย่างไม่ได้ว่าจะต้องทำให้ฉันมีความสุขนะต้องยิ้มนะท่านจะรักเธอถ้าร้องไห้ไม่รักนะไม่เป็นแม่นี่รักหมดอาจจะบ่นบ้างอะไรบ้างก็ธรรมดานะแต่ว่าจิตใจนี่ประกอบด้วยเมตตาอย่างไม่มีประมาณจุดนี้ในขณะที่กรุณาหมายถึงความปรารถนาให้พ้นจากความทุกข์กรุณานั้นจะตรงข้ามกันกับการเบียดเบียนยกตัวอย่างเช่นว่าในพรานจะไปฆ่าสัตว์ในพรานเนี่ยไม่ได้โกรธกวางโกรธปลาตัวนั้นที่จะไปจับไปตกไปล่ามันนะคือไม่ได้คิดเครียดแค้นแต่ก็จะไปล่ากินเนื้อมันเฉยๆนี่แหละเอาทำไมคุณไปคิดเบียดเบียนเขากันนะความคิดแบบนี้คือความคิดเบียดเบียนนะแต่ไม่ได้โกรธไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรกับเจ้าปลาตัวนั้นเนี่ยอันนี้คือลักษณะของไม่มีกรุณากรุณาเนี่ยคือการที่เขาจะทุกข์หรอพวกเราหวังว่าเขาอย่าทุกข์เลยลักษณะนี้จิตใจแบบนี้คือกรุณาเพราะฉะนั้นถ้าสมมตินายพรานจะไปล่าสัตว์เนี่ยแล้วก็โก่งคันธนูขึ้นแล้วจะปล่อยลูกศรยิงไปเพื่อฆ่ากวางตัวนี้ด้วยความแม่นยำและรวดเร็วลูกศรนี่จะตัดขั้วหัวใจของมันทันทีตายคาที่เลยเนี่ยสิ่งเดียวที่จะทำให้เขาลดคันศรลงได้เลยนะแล้วอาศัยปริมาณน้อยที่สุดประโยชน์สูงสุดนั่นคือกรุณาเพราะพอมีกรุณาเกิดขึ้นในจิตใจของนายพรานนั้นนิดเดียวเองเนี่ยนายพรานนั้นก็จะลดคันธนูลงทันทีเขาไม่อยากให้เจ้ากวางตัวนี้มันได้รับทุกข์ย้อนกลับมาตรงเมตตาเหมือนกันนะท่านฟังนะสมมติเรามีความขัดเคืองมีความอะไรต่างๆอยู่ในใจโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้โลกเป็นอย่างนี้สังคมเป็นอย่างนี้ทำไมฉันเป็นอย่างนี้ทำไมคนอื่นเป็นอย่างนี้แต่พอเราเมตตาปึ้งเนี่ยแผ่เมตตาลงไปในจิตเราเนี่ยเริ่มจากตัวเราแผ่เมตตาให้ที่ตัวเราเนี่ยพวกไอ้ความขัดเคืองความไม่พอใจมันจะระงับไปเลยนะมันจะดับไปเลยรุ่มร้อนเล่าร้อนนี่กรุณาเหมือนกันนะแต่กรุณาไปด้วยความคิดเบียดเบียนนี่มันจะดับไปเลยต่อมาอีกอันที่3คือมุทิตามุทิตาหมายถึงความยินดีที่ผู้อื่นเขาได้มีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งจะให้เกิดความเข้าใจจากมุมมองของคนที่อยู่ในโลกที่มีข้อจำกัดนี่เอานี่เลยอิจฉาริษยาถ้าพูดถึงความอิจฉาริษยานี่เจอคนอื่นเขาได้ดีเราไม่แฮปปี้นั่นแหละอิจฉาริษยาเจอคนอื่นเขาหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างนี้แล้วเราไม่พอใจเขาด้วยแม่มันน่าจะทุกข์นานกว่านี้อันนั้นคืออิจฉาริษยาแต่ย้อนกลับไปที่กรุณาด้วยเหมือนกันนะสมมติเขาเห็นเขาโดนเจ็บๆอย่างนี้แล้วเราตลกเราดีใจอันนั้นไม่ใช่กรุณาแน่นอนนี่เป็นความคิดเบียดเบียนถูกปะคุณคิดเบียดเบียนเขาแล้วนั่นแหละมีจิตมีเวรมีพยาบาทอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเขาเจ็บๆแล้วเราไม่ตลกด้วยเรารู้สึกสงสารเขาเห็นใจเขาในกรุณานะความเห็นใจนั่นนะมุทิตานี่ก็เหมือนกันนะตรงที่ว่าพอเราเห็นคนหนึ่งเขาได้ดีเราดีใจด้วยแต่เราเห็นคนหนึ่งที่เขาพ้นทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งของเขาเราดีใจด้วยความดีใจยินดีตรงนี้คือมุทิตาพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเหมือนกับการเจอญาติหรือเพื่อนที่รักที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายโอ้มันจะมีความดีใจแล้วไม่ว่าเขาจะเอาอะไรมาฝากให้ก็ตามหรือเขาจะหน้าตาเปลี่ยนไปยังไงก็ตามพวกเราก็ยังมีความยินดีที่ได้เจอกันนะแต่ไม่ได้มีเงื่อนไขไม่ได้มีอย่างอื่นเป็นอะไรที่จะแอบแฝงเลยนี่แบบเนี้ยคือมุทิตามุทิตานั้นจะระงับไอ้เจ้าความคิดอิจฉาริษยาความคิดน้อยเนื้อต่ำใจได้หรือว่าเปรียบเทียบกับเช่นเวลาอาจารย์นี้นะคนที่เป็นครูเป็นอาจารย์สอนนักเรียนระดับมัธยมอย่างเงี้ยพอลูกศิษย์เราเรียนจบไปเข้ามหาวิทยาลัยได้เรียนจบมหาวิทยาลัยทำงานได้เงินเดือนดีๆเป็นอยู่ในเครื่องแบบกลับมาหาคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูจะอิจฉานักเรียนเหรอที่นักเรียนไปได้ดีไม่มีนะท่านฟังเขาจะเสียใจเหรอที่นักเรียนโอ้โหอุตส่าห์เรียนจบแล้วได้ทำงานนั่นนี่โน่นไม่เป็นนะมีแต่จะดีใจ
เราอาจจะไม่ได้เรียนจบอะไรเลยก็ได้แม้มหาจันมันก็ดีใจแล้วนี่คือมุทิตาในลักษณะมุทิตานี่จะเห็นได้ว่ากรุณาและมุทิตาเนี่ยจะปรารภบุคคลอื่นนะปรารภบุคคลอื่นแต่แตกต่างกันตรงในความพ้นจากทุกข์นั่นคือกรุณาแตกต่างกันตรงที่มีสุขนั่นคือมุทิตาถ้ามีสุขปรารภคนอื่นนั่นมุทิตาเกิดถ้าความสุขเกิดกับคนอื่นแล้วเรามีความสุขด้วยหรือเขาพ้นจากทุกข์เรามีความสุขด้วยนั่นคือมุทิตาถ้าความทุกข์เกิดกับคนอื่นแล้วเรานึกเห็นอกเห็นใจนั่นคือกรุณาเพราะฉะนั้นจะมันจะเหมือนกับใกล้ๆว่าตรงข้ามกันนะนะอันหนึ่งปรารภสุขอันหนึ่งปรารภทุกข์ตรงสองอย่างนี้เหมือนกันตรงที่ว่าอาศัยผู้อื่นนั่นเองในขณะที่เมตตาคือท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าเมตตานั้นมันเกี่ยวกับคนอื่นนะเพราะถ้าเมตตาคนอื่นบ้างหรือว่าความขัดเคืองเราขัดเคืองคนอื่นบ้างอันนี้จริงๆไม่ใช่นะขัดเคืองมันเกิดขึ้นที่ตัวเราอาจจะไม่ได้มีคู่กรณีก็ได้หรือจะมีก็ได้ก็ไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าความขัดเคืองมันเกิดขึ้นที่จิตของเราเมตตาเนี่ยมันจึงต้องเป็นการปรารภตัวเราเองในความเร่าร้อนขัดเคืองความไม่พอใจที่จะเกิดขึ้นส่วนอุเบกขาต้องหวังแปลว่าการวางเฉยวางเฉยในภาษาที่น่าพอใจไม่น่าพอใจให้เกิดความยินดีให้เกิดความไม่พอใจคือวางเฉยได้เป็นเปรียบไว้เหมือนกับแผ่นดินหรือแผ่นน้ำที่ถ้าเมื่อมันมีความสะอาดหรือสกปรกก็ตามแผ่นดินหรือแผ่นน้ำนั้นก็จะไม่ได้รู้สึกอึดอัดระอารังเกียจด้วยสิ่งเหล่านั้นหรือเหมือนกับภูเขาหินทั้งแท่งเป็นภูเขาหินแท่งทึบไม่มีช่องไม่มีโพรงคือไม่มีถ้ำอยู่ในภายในจะมีแดดมีฝนมีลมมีอะไรมาพัดนี่ไม่มีปัญหาเลยไม่สะเทือนเลยอุเบกขานั้นจะกำจัดความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นออกไปได้มันก็จะเป็นการปรารภตนเองทั้งในด้านสุขและด้านทุกข์นั่นเองนี่คือพรหมวิหารทั้ง4อย่างแต่ละอย่างละอย่างนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต้องฟังเข้าใจแล้วแล้วทั้ง4อย่างนี้จะต้องมีคุณสมบัติ3ประการคือไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่เว้นใครไว้คือไม่มีเวรนี่คือลักษณะที่เราจะนำไปใช้งานพออธิบายถึงจุดนี้การนำไปใช้งานจริงๆมีตัวอย่างไหมเอาตัวอย่างที่อยู่ในสมัยพุทธกาลก่อนกระดาษดูฟังแล้วก็เอาตัวอย่างในสมัยปัจจุบันแล้วก็ตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราก็มาแล้วเริ่มจากเรื่องของทีฆาวุกุมารซึ่งทีฆาวุกุมารนั้นเป็นนิทานชาดกเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังปรารภชายของพระองค์เองที่สมัยก่อนนั้นเกิดเป็นลูกของกษัตริย์ที่ตกเป็นเมืองขึ้นของพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตนี่โอ้มีกำลังมากมีกองทัพมากมีพืชพันธัญญาหารมากเอาแคว้นนั้นเป็นแคว้นเล็กๆอ่ะเฮ้ยแคว้นเล็กๆจะมาสู้อะไรเราได้ลุยยึดมาเลยยึดมาเสร็จแล้วก็ฆ่าเจ้าเมืองด้วยนะคือฆ่าเสด็จพ่อเสด็จแม่ของทีฆาวุกุมารด้วยเอาทำไมเขามาบุกเนี่ยเขาก็ใช้เหตุผลว่าฉันมีกำลังมากกว่าไงฉันจะช่วยดูแลให้เธอเองเหตุผลเขาก็มีไงทำไมใช้เหตุผลกันเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลนั่นเนี่ยมันสมเหตุสมผลของเขาแล้วเพราะเขาพอใจอย่างนี้เขาจึงใช้สิ่งนั้นมาเป็นเหตุผลเป็นเงื่อนไขให้เกิดการบีบคั้นแล้วก็เป็นเรื่องราวกันขึ้นมาถูกปะล่ะก็ฉันอยากจะได้ทำไมก็หาเหตุผลขึ้นมาละอีกฝ่ายที่เขาวุกุมารถ้าเราจะพูดกันแค่อาศัยเหตุผลนะเขาจะบอกเฮ้ยทำงี้ไม่มีเหตุผลนั่นไม่ถูกต้องนะเนี่ยไม่ถูกต้องตามหลักการปกครองนั่นนี่เธอฆ่าพ่อฉันเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเธอบ้างแล้วก็จะฆ่ากันไปฆ่ากันมาเป็นการจองเวรพอจองเวรกันไปจองเวรกันมาไม่รู้จบนะไม่รู้จบปัญหามันก็แก้ไม่ได้เพราะก็บีบคั้นกันเข้าไปฉันก็ไปฆ่าเธอพวกของเธอบ้างนี่ก็ไม่พอใจก็ไปฆ่าเขาหนึ่งอุ้ยทำไมเธอมาทำอย่างนี้ฉันบ้างไปไม่จบเลยไม่จบไม่จบยืดยาต่อไปยืดยาต่อไปไอ้ลักษณะนี้คือตกเป็นเครื่องมือมาแล้วไงแต่เราใช้เหตุผลกันแบบนี้ไม่ถูกแต่เราอย่ามีเหตุผลเลยหมายถึงอย่ามีเงื่อนไขเลยที่ข้าวุกุมารเนี่ยตัด
เวรข้อนี้ได้ตัดเวรข้อนี้ไม่เห็นแก่ยาวไม่เห็นแก่สั้นเมตตาเขาขนาดว่าเขาฆ่าพ่อฆ่าแม่เอาเมตตาเขาไม่เอาเวรด้วยไม่ผูกโกรธด้วยเอาตรงนี้นะท่านผู้ฟังจดจ่อเรื่องนี้ให้ดีในช่วงของใต้ร่มบริบทเนี่ยเราต้องเข้าใจการทำงานของกระบวนการธรรมะไม่ใช่เหมือนกับว่าช่วงของจิตวิเวกเนี่ยเรามาทำจิตให้มันสงบเนี่ยแต่ว่าอันนี้ให้ท่านผู้ฟังตั้งสติสัมปชัญญะพิจารณาถึงการทำงานของจิตการทำงานของธรรมะว่ามันทำงานยังไงนะทีนี้พอจิตใจของทีฆาวุกุมารประกอบด้วยเมตตาแบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตแล้วเอานะทำกระชั้นขนาดนี้ฉันไม่คิดโกรธเรื่องใดๆไม่ได้ต้องโกรธตัวเขานะคือเมตตาตัวเองพอเมตตาตัวเองได้ไม่เอาความแค้นที่สะสมมาหลายปีมาเป็นเงื่อนไขข้อจำกัดไม่เอาเหตุที่เขามารุกมาตีเรื่องมันผ่านไป20ปีแล้วจะมาเป็นเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดไม่เอาเนี่ยก็ไม่เกิดการบีบคั้นจากฝ่ายทีฆาวุกุมารไปอย่างพระเจ้าพรหมทัตใช่ไหมฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตรู้ถึงโอ้โหที่เขาจิตใจเป็นอย่างนี้เลยแล้วนี่จิตใจกว้างขวางเป็นมหากตาไม่มีเวรไม่มีประมาณเนี่ยจิตใจของพระเจ้าพรหมทัตก็อ่อนนุ่มเหมือนกันได้รับกระแสความเมตตานี้เหมือนกันพอได้รับกระแสความเมตตานี้ทำให้ความเป็นเงื่อนไขที่คิดว่าเขาจะต้องมาตามจองล้างจองผลาญมาจอง

ก็ได้เป็นเจ้าครองทั้งสองแคว้นทั้งแคว้นโกศลทั้งแคว้นกาสีนี่คือสมัยชาติก่อนๆของพระพุทธเจ้าเป็นนิทานชาดกสมัยปัจจุบันเราก็มีท่านฟังในช่วงสมัยเมื่อสัก40กว่าปีก่อนนะที่ในโลกของเราเนี่ยยังอยู่ในยุคของสงครามเย็นยุคของสงครามเย็นก็คือหมายถึงยังมีการสะสมอาวุธยังมีการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยก็จะมีภัยคอมมิวนิสต์มาคุกคามต้องการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เปลี่ยนจากระบอบประชาธิปไตยเป็นสังคมนิยมเป็นอะไรไปอย่างนี้ซึ่งถ้าใช้เหตุผลทั่วๆไปในทางโลกต่างฝ่ายต่างก็จะมีเหตุผลนะฝ่ายสังคมนิยมฝ่ายคอมมิวนิสต์เขาก็จะมีเหตุผลนะเพื่อที่ความเป็นเอกภาพเพื่อความเสรีภาพเสมอภาคเขาก็จะว่าไปฝ่ายประชาธิปไตยก็บอกไม่ใช่ดิมันต้องมีอิสรภาพมันต้องมีความแตกต่างนั่นก็ว่ากันไปใช่ไหมอ้าวคนที่มีอำนาจอยู่ปัจจุบันก็ไม่อยากเสียอำนาจคนที่มีอุดมการณ์เขาก็สู้กันขึ้นมาถ้าใช้เหตุผลอย่างนี้ต่างฝ่ายต่างก็ต้องเข้าห้ามหันกันมีปัญหากันไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องแพ้กันไปละดูอย่างการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราเห็นกันมาเลยไม่ว่าจะที่กัมพูชาที่เวียดนามที่มันก็ไล่กันมาเรื่อยๆจนก็คิดว่าโอ้ยประเทศไทยนี่ก็คงจะเป็นโดมิโนโดนไปด้วยนี่คือใช้เหตุผลตัวด้วยไปแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และท่านแก้ปัญหาได้อย่างดีมากๆเลยท่านเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้กับผู้สื่อข่าว BBC ในบทสัมภาษณ์ที่ผู้สื่อข่าวนั้นถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยนี่แหละท่านตอบผู้สื่อข่าวนั้นอย่างนี้บอกว่าศัตรูที่แท้จริงของเรานี่คือความจนไม่ใช่ตัวบุคคลหรือระบบการปกครองเพราะว่าประชาชนทุกคนก็คือคนไทยเหมือนกันการที่ในหลวงรัชกาลที่9สามารถมีมุมมองแบบนี้ก็จิตประกอบด้วยการไม่คิดร้ายไม่คิดอาฆาตนั่นคือเมตตาแต่ตรงที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะใช้กระบวนการการปล่อยข่าวใช้การโฆษณาชวนเชื่อสังคมทางด้านจิตวิทยาอะไรต่างๆนานาท่านไม่คิดร้ายท่านไม่คิดพยาบาทด้วยเลยจนไม่มีมาตรการต่างๆที่ออกมามีนโยบายที่สามารถเปลี่ยนทางตันให้เป็นโอกาสได้เปลี่ยนอันตรายต่างๆให้เป็นความก้าวคลาดได้ความบีบคั้นในสถานการณ์ก็คลี่คลายออกความไม่ไว้ใจกันก็เปลี่ยนเป็นความเชื่อใจกันความกังวลใจไม่แน่ใจก็เปลี่ยนเป็นความกล้าความมั่นใจการทะเลาะเบาแหวงจึงระงับไปได้กลายเป็นความสามัคคีความคิดที่จะเบียดเบียนกันก็จึงเปลี่ยนเป็นความช่วยเหลือกันเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรทำให้ปัญหาเรื่องคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยเมื่อยุคที่โลกยังมีสงครามเย็นเนี่ยคลี่คลายไปได้ด้วยความละมุนละม่อมประกอบด้วยสันติภาพจากตัวอย่าง2ตัวอย่างนี้นะทุกฝั่งที่ยกมาเนี่ยนะเรานำมาใช้ในครัวเรือนของเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราใช้ยังไงนี่แล้วระวังพ่อลูกแม่ลูกบางคนที่อายุเข้าวัยกลางคนก็ต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าใช่ไหมแล้วไหนลูกยังจะเป็นวัยรุ่นอีกอย่างเงี้ยโอ้โหถูกบีบทั้งสองด้านเลยลูกนี่มันก็ไม่เอาเรื่องเอาอะไรเลยวัดเบิดไม่เข้าธรรมะไม่ฟังแม่นี่ก็โอ้ยขี้หลงขี้ลืมอยากจะกินนั่นนี่เราก็ถูกทั้งแม่ด่าถูกทั้งลูกไม่เอาไหนอีกโอ้ยถูกบีบกันสองทางนะวันวันหนึ่งบางทีไม่เจอกันเจอกันพูดกันคำสองคำเป็นเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันแล้วพูดที่ไรกับทะเลาะกันทุกทีอย่างเงี้ยนะแกเลยเมตตาคือคำตอบท่านยังไงประเด็นคือเราจะให้เขารับรู้ถึงเมตตาของเราได้คุณทำยังไงอ่ะก็ฉันรักลูกอ่ะลูกมันกลับบ้านดึกฉันก็ต้องด่าแม่มันกลับบ้านเร็วๆหน่อยสิก็ลูกมันทำไมไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยมันเรียนไม่ดีฉันก็ต้องด่ามันสินี่มันทำไมเล่นแต่เกมแล้วเขาจะรับรู้ถึงความรักของคุณด้วยการด่าอย่างนั้นเหรอมันย้อนแย้งกันโดยสิ้นเชิงหรือคุณจะมาห้ามพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่อายุ80 90ท่านอยากจะกินนั้นนั่นท่านอยากจะไปนี่ท่านอยากจะชิมสิ่งนั้นสิ่งนี้เอาแต่ว่าลูกก็ห้ามบอกอย่าไปเลยเดี๋ยวมันจะเหนื่อยนั่นนี่ไม่อยากให้ไปไม่อยากให้กินการที่คุณรักพ่อแม่แล้วก็ลูกด้วยเนี่ยนะแต่ว่าคุณนั้นไม่แสดงออกทางวาจาหรือทางกายให้เขารู้ได้ถึงความรัก

ที่เรามีอันนี้ไม่ถูกนี่แหละคือใช้งานไม่ถูกการใช้งานพรหมวิหารสี่จึงจะต้องให้เขารู้รับได้ด้วยนะเราต้องแสดงออกในลักษณะที่ให้เขารับรู้ได้ถึงความเมตตาของเรานะกลับมาที่ตัวธรรมฝั่งเองถ้ามีคนด่าเราต่อให้เขาด่าเราด้วยความหวังดีธรรมฝั่งจะรู้สึกดีไหมล่ะแต่เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับว่าเขาพูดกับเราดีๆ ด้วยความหวังดีด่าเราด้วยความหวังดีกับพูดกับเราด้วยความหวังดีอันไหนจะทำให้เรารับรู้รู้สึกมี feeling เข้าใจสภาวะจิตใจของคนที่พูดนั้นได้อย่างดีที่สุดมันแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมล่ะต้องให้เขาพูดดีๆสิไม่ใช่เขามาด่าเราโอ้ยเขามาด่าเราต่อให้เขาหวังดีโอ้ยทำไมปากปีจอแท้ต่อให้เขาหวังดีจริงก็ตามนะมันมีความเศร้าหมองในจุดนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องส่งเมตตากรุณามุทิตาของเราและอุเบกขาให้กับคนอื่นในลักษณะที่เขาจะรับได้ด้วยมันจึงมีสามระดับทางกายทางวาจาและทางใจเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นท่านผู้ฟังบางทีมันจะมีความท้อใจได้เจ้าอุตส่าห์ทำท่านอุตส่าห์พูดฉันอุตส่าห์เตรียมการนั่นนี่แต่ว่าโอ้ยทำไมไม่ได้ผลเลยนั่นมันจะเริ่มเป็นการท้อใจพอท้อใจปุ๊บบางทีเราไปเอาเครื่องมือของมารเนี่ยเรากลายเป็นทาสของมารไปโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเอาเงื่อนไขเรื่องเวลาแล้วเมื่อไหร่เขาจะดีขึ้นเมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนแปลงไปกลับไปเอาเงื่อนไขเรื่องเวลามาใช้มันยิ่งท้อใจยิ่งหดหู่ใจวิธีแก้ท่านฟังคือทำให้มันถูกแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนะท่านฟังบางทีท่านก็ท้อใจเหมือนกันนะท้อใจในการที่จะแสดงธรรมโอ้ยถ้าแสดงไปแล้วไม่มีคนรู้มันจะไม่ได้เรื่องหรอจิตมีความขวนขวายน้อยในการแสดงธรรมไม่น้อมไปในการแสดงธรรมนี่จะว่าก็ว่าท้อใจละไม่ใช่ครั้งเดียวนะสามสองสามครั้งแล้วนะจนสามบดีพรหมเนี่ยต้องมาพูดอยู่สองรอบอะรอบแรกก็ที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะเมื่อคราวแรกตรัสรู้ใหม่ๆอีกคราวหนึ่งก็ตอนที่อยู่แคว้นสักกะเจอพวกภิกษุที่โอ้ยเสียงดังมึนบอกยากสอนยากตั้งแต่ไล่พวกนั้นหนีไปแต่พอมาตรวจดูด้วยพุทธจักขุคือเพราะว่าเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานะทุกฝั่งมันไม่มีประมาณไงไม่มีประมาณท่านก็จึงใช้กรุณาตรวจดูโอ้มีอยู่คนที่จะรู้ได้วาระที่สองท่านก็ใช้เมตตาแผ่ไปให้ภิกษุเหล่านั้นเข้ามาหาท่านทีละรูปสองรูปก็อบรมสั่งสอนให้ดีได้เพราะฉะนั้นเราจะเข้าถึงพลังของเมตตาเป็นต้นเนี่ยได้ยังไงพลังที่จะให้เกิดความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่มีใช้ได้อย่างไม่จำกัดที่สามารถจะทรงตั้งไว้ในจิตของเราได้แล้วจะไม่เกิดการพูดและการกระทำทางกายที่เป็นทางเมตตากรุณาเป็นต้นทั้งต่อหน้าและรับหลังได้มันต้องชาร์จพลังไงเหมือนแบตเตอรี่หมดคุณก็เสียบเครื่องชาร์จไฟฉายหมดคุณก็เปลี่ยนทานเอาทานมาใช้ไหมทานมันชาร์จเก็บพลังได้ทุกฝั่งก็ให้เรามาตรีตรึกนึกถึงเรื่องราวที่จะให้เกิดอารมณ์นี้ไงเพราะอะไรเพราะพอเราตรีตรึกคิดนึกไปในทางไหนจิตเราจะน้อมไปในทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังขึ้นมาอยู่ที่จิตเพราะทุกความคิดทุกความตรีตรึกจะมีอารมณ์ที่มากันกับด้วยความคิดนั้นความตรีตรึกนั้นอยู่เสมออย่าลืมนึกถึงพระพุทธเจ้าตอนท่านแผ่เมตตาโอ้ถ้ามีเมตตานะนี่เนาะจิตเราก็มีส่วนในเมตตานั้นมาทันทีเรานึกถึงครูอาจารย์ที่ท่านประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ให้นักเรียนแล้วให้ลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ไปทำงานได้ดีกลับมาหาโอ้ครูอาจารย์มีมุทิตามุทิตานั้นที่เราตรีตรึกคิดถึงเรื่องนั้นก็มาอยู่ในจิตใจของเราทันทีมากก็ตามน้อยก็ตามนะไอ้ตรงที่ว่าเราจะได้ส่วนแห่งอารมณ์คือเมตตาอุเบกขาเป็นต้นมากหรือน้อยเนี่ย
มันอยู่ที่สมาธิของเราแล้วว่าเรามีสมาธิที่มีกำลังน้อยหรือมากถ้าเรามีสติมากทำให้เกิดสมาธิได้มากการจดจ่ออยู่ตรงนั้นมีพลังสูงเมตตากรุณาที่เกิดขึ้นก็มีพลังมากพอมีพลังมากแล้วเราสามารถที่จะเลือกคิดเลือกทำด้วยกายหรือวาจาชนิดที่ว่าจะให้เขารู้สึกถึงความเมตตาของเราได้ความท้อใจก็จะไม่เกิดการส่งเมตตาเขาก็จะรับได้พอเขารับเมตตาเป็นต้นของเราได้จะทำให้ความมีเงื่อนไขของเขาก็ลดลงพอความมีเงื่อนไขของเขาลดลงข้อจำกัดการบีบคั้นเรื่องราวที่เกิดตามมานั้นก็จะเบาบางลงทางออกใหม่ที่สามมันจึงเปิดขึ้นได้คนเราไม่ได้ยอมด้วยแค่ว่าเรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวนะท่านฟังจิตใจที่เป็นใหญ่เป็นกว้างขวางมันอยู่เหนือผลประโยชน์อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าผลประโยชน์มันคือข้อจำกัดไงผลประโยชน์มันเป็นเงื่อนไขไงมันเป็นการบีบคั้นไงใช่ไหมแต่พอเราอยู่เหนือเงื่อนไขเหล่านั้นไม่ต้องพูดถึงผลประโยชน์เลยเราแสดงออกถึงความเมตตาทางกายวาจาใจอย่างไรอย่างไรโอกาสใหม่จึงเปิดขึ้นมาทีนี้จุดนี้ก็ต้องพูดถึงไว้ด้วยทุกฝั่งว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยต้องเป็นแพ็กเกจไปด้วยกันนะไม่ใช่เมตตากับเมตตาเต็มที่เลยเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นเมตตาเสือตกบ่อไปคือเรื่องราวมีอยู่ในนิทานชาดกอะว่าเสือมันตกลงไปในบ่อน้ำแล้วมันก็ขึ้นไม่ได้ไงข้างในมีแต่น้ำไม่มีอาหารมันติดอยู่ในนั้นเจ็ดวันสิบวันเนี่ยมันก็หิวโซเลยคนผ่านทางไปเห็นมันโอ้สงสารสงสารก็เลยเอาเชือกยื่นลงไปให้คว้ามันขึ้นมาได้มันอยู่ข้างล่างหิวโซเนี่ยมันเห็นเรามันก็อยากจะกินละว่าเราก็หลบนั่นหลบนี่หลบไปจนตัวเราตกไปในบ่อเองเอาสุดท้ายทำไมเรามีปัญหาเองแล้วเราไปช่วยเขาแล้วเนี่ยนิกลัสนะเมตตาเสือตกบ่อนะเราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ไม่ใช่ว่าเอางั้นเอาเรื่องปริมาณอะไรมาเป็นข้อจำกัดไม่ใช่แต่ต้องเอาอุเบกขามาใช้ตรงนี้เพราะว่าเราอยู่ในโลกที่ยังมีข้อจำกัดอยู่ทางกายทางวาจามันมีข้อจำกัดเราไม่เอาสิ่งอื่นมาเป็นข้อจำกัดให้เมตตาเป็นต้นของเราลดลงนะแต่เราเอาอุเบกขาเข้ามาใช้แต่เมตตาจึงต้องมีอุเบกขาไปด้วยอุเบกขาทางกายทางวาจาบางทีเราต้องมีหยุดที่จะให้ที่จะพูดแต่ทางใจเนี่ยเรามีเมตตาให้ยังไม่มีประมาณล่ะกรุณาก็เหมือนกันถ้าคุณจะแบบเห็นอกเห็นใจคนอื่นเนี่ยบางทีมันกลายเป็นความเศร้าโศกเป็นความเสียใจเป็นอะไรไปนะจะหยุดจิตไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องมีอุเบกขามาเบรกเอาไว้มีอุเบกขามาเบรกจิตเอาไว้ต้องไปด้วยกันกรุณากับอุเบกขามุทิตานี่ก็เหมือนกันมีความสุขมีความยินดีแบกเขาโอ้แต่ว่ามันจะเลยเถิดไปจนถึงเป็นความบันเทิงเป็นความรื่นเริงไปก็ได้นะมุทิตาก็ต้องมีอุเบกขามาเบรกเอาไว้หรืออุเบกขานี่ฉันจะทำแต่อุเบกขาอย่างเดียวเลยโอ้กลายเป็นคนไม่มีน้ำใจกลายเป็นคนไม่มีความรู้สึกไม่ได้อุเบกขาก็ต้องมีเมตตากรุณามุทิตาไปด้วยทั้ง4อย่างนี้จึงต้องเป็นแพ็กเกจไปด้วยกันคำถามในที่นี้คือว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้จิตเรามีความตริตรึกในอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ได้สิ่งเหล่านี้ท่านฟังจะหาคำตอบได้ในหนังสือที่ชื่อว่าเมตตาคือคำตอบท่านฟังที่ยังไม่ได้รับหนังสือรายละเอียดทั้งหมดตรงนี้ที่ข้าพเจ้าอธิบายไว้จะอธิบายไว้ละเอียดอย่างเต็มๆเลยในหนังสือเล่มนี้เรายังมีหัวข้อที่ยังไม่ได้พูดถึงอีกนะอย่างเช่นว่าพระสูตรที่เกี่ยวข้องการแผ่เมตตาไปใน3ขั้นตอนวิธีการที่จะใช้พรหมวิหาร4แก้ปมปัญหาในชีวิตท่านผู้ฟังต้องการที่จะรับหนังสือเมตตาคือคำตอบช่วยไปกรอกฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ panya.org panya.org ในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆที่เว็บไซต์นั้นท่านผู้ฟังนอกจากจะกรอกฟอร์มเขียนขอหนังสือแล้ว
ยังสามารถที่จะฟังย้อนหลังอ่านพระสูตรเรื่องราวประกอบดูภาพหรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ ปัญญา.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันไม่ละเว้นผู้กระทำผิดในสถานศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ตั้งเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วย Carbon Form และ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: สิบเก้ากรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันไม่ละเว้นผู้กระทำผิดในสถานศึกษาพร้อมเปิดระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูเพื่อคุ้มครองผู้เสียหาย
9: นายอัครนันท์ กิตติดันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงปัญหาการล่วงละเมิดระหว่างครูและนักเรียนที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ว่าในทุกกรณีได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงรวมถึงการพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและได้หารือกับเลขาผู้รู้สภาเพื่อดำเนินการยึดใบอนุญาตถาวรในกรณีที่เป็นประเด็นในสังคมพร้อมกล่าวขอโทษสังคมในนามกระทรวงศึกษาธิการสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าในอดีตเมื่อเกิดปัญหาในโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษามักไม่เปิดเผยและพยายามจัดการปัญหาภายในซึ่งไม่ก่อให้เกิดการแก้ไขที่แท้จริงกระทรวงศึกษาธิการจึงมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเปิดตัวศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพในเดือนกันยายนนี้ก่อนลงพื้นที่สร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ซึ่งเชื่อว่าจะมีการส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาเพิ่มมากขึ้นและกระทรวงพร้อมเร่งดำเนินการแก้ไขทุกกรณีสำหรับการปกป้องผู้เสียหายที่แจ้งเบาะแสกระทรวงศึกษาธิการนำแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูมาใช้รับเรื่องร้องเรียนโดยข้อมูลที่แจ้งเข้ามาจะถูกเก็บในฐานข้อมูลโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของผู้แจ้งกระทรวงศึกษาธิการจะไม่มีการละเว้นในทุกกรณีที่เกิดขึ้นศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สั่งติดตั้งสะพานแบรี่ให้ประชาชนใช้สัญจรชั่วคราวในพื้นที่อำเภอปราณบุรีหลังเกิดฝนตกหนักจนน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะสะพานพัง
10: นายประทีปบริบูรณ์รัฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรวจสอบความเสียหายสะพานบ้านแพรกตะลุยหมู่ที่6ตำบลเขาเจ้าอำเภอปราณบุรีหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากกัดซอกคอสะพานจนถนนทรุดตัวเป็นโพรงขนาดใหญ่ทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางระหว่างบ้านแพรกตะลุยบ้านโป่งไผ่และบ้านป่ามาก จากการตรวจสอบพบว่าสะพานดังกล่าวเป็นเส้นทางสัญจรสำคัญของประชาชนในพื้นที่ขณะนี้ได้ปิดการใช้สะพานเป็นการชั่วคราวพร้อมจัดเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงเพื่อความปลอดภัยและประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต4ประจวบคีรีขันธ์เพื่อขอรับการสนับสนุนสะพานแบรี่มาติดตั้งเป็นสะพานชั่วคราวบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสมิทธ์รัตนาชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคู่แรกทีมชาติสเปนชนะฝรั่งเศส2-0ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศลุ้นแชมป์สมัยที่2ในรอบ16ปี
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนพบทีมชาติฝรั่งเศสเกมนี้ทั้ง2ทีมผลัดกันรุกผลัดกันรับกันอย่างสนุกจนกระทั่งในนาทีที่22ทัพกระทิงดุมาได้จุดโทษและเป็นมิเกลโอยาซาบาลสังหารไม่พลาดให้สเปนขึ้นนำ1-0จากนั้นในช่วงครึ่งหลังทัพตราไก่แก้เกมเพื่อเอาประตูตีเสมอแต่เจาะแนวรับของสเปนไม่เข้าและในนาทีที่58เปโดปอโรมายิงประตูให้สเปนทิ้งห่าง2-0และเป็นประตูชัยในเกมนี้ทำให้สเปนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นแชมป์สมัยที่2หลังจากเคยได้แชมป์โลกมาแล้ว1สมัยในปี2010โดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรืออาร์เจนตินาในคืนวันที่19กรกฎาคมนี้ส่วนฝรั่งเศสไปชิงที่3ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เติบข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าพบกันในวันพุธที่16กรกฎาคม2569วันนี้ขึ้น1ข้ามเดือน8ปีมะเมียค่ะเดือน8อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่มีเดือน8 2ครั้งนะคะ
0: ค่ะ8 2หนนะคะ
1: ค่ะ
0: 6นาฬิกา8นาทีต้อนรับทุกท่านทุกที่เลยนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าพบกันวันพุธแล้วนะคะชัยนันท์แก้วกล่ำชัยสินคนคล่องมาเจอกันพร้อมกับวันนี้สถานีของเราค่ะพี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าเช่นเคยค่ะดูแลโดยทีมงานนิวมีเดียน้องฟิลฟิลเดชรนชัยโสดาน้องโบ๊ทวาทีร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระทักทายกันมาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเช้านี
1: ้ค่ะ
0: มีหลากหลายประเด็นติดตามกันนะคะครม.เมื่อวานนี้มีเรื่องของการปรับเกณฑ์เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะมีเรื่องที่โอ้โหทำเนียบเมื่อวานก่อนการประชุมครม.น้องเนเน่ค่ะน้องแพรวรัติการอำลอยเรียกว่าตอนนี้เรียกว่าโอ้โหดังมากทั่วโลกเนี่ยรู้จักน้องเนเน
1: ่ค่ะ
0: เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีแล้วท่านนายกเองก็ชื่นชมนะคะแล้วก็ยังจะมีการนะคะในส่วนของภาครัฐเองก็จะมีการเตรียมมอบประกาศนะคะแล้วก็ยกย่องน้องเนเน่นะคะผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้โอ้โหตอนนี้เรียกว่าเป็นเน็ตไอดอลให้กับทางฝั่งโน้นอะทางต่างประเทศกันหลายคนตอนนี้เห็นบอกว่าตามหากีตาร์ไฟฟ้ากันแล้วนะคะแล้วก็น้องเนเน่เนี่ยเมื่อวานก็ดวลเพลงกับท่านนายกด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ท่านก็ร้องเพลงด้วยน้องเนเน่ก็เล่นกีตาร์สดโอ้โหแล้วก็ไปออกหลายรายการนะเมื่อวานนี
1: ้ค่ะ
0: โอ้โหน่าชื่นใจมากแล้วเพิ่งจะทราบจากรายการโหนกระแสที่สัมภาษณ์น้องเนเน่ว่าที่บอกว่าผ่านออดิชั่นเนี่ยที่กรรมการทั้ง4คนยกคะแนนเทคะแนนให้เนี่ยน้องก็นึกว่าจะเป็นเหมือนบ้านเราใช่ไหม
1: ให้มีการเตรียมตัว
0: มีการเตรียมตัวไม่ค่ะโชว์ในโอ้โหใหญ่เลย
1: ค่ะอยู่ดีเขาไม่บอกอะไรหนูเลยค่ะ
0: น่าชื่นชมมาก
1: ให้หนูขึ้นเวทีเลย
0: ค่ะก็ถือว่าโอ้โหแบบเก่งมากตอนนี้คนติดตามน้องเนเน่เนี่ยทะลุ2ล้านกว่าแล้วเฉพาะในของอเมริกาก็ทาเลนต์เนี่ยเรียกว่าคลิปของน้องเนเน่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง120กว่าล้านวิวแล้วตอนนี้แซงทุกคนเลย
1: ค่ะ
0: นะคะชื่นชมเป็นกำลังใจให้นะคะรอบต่อไปนี้ถึงแม้ว่าอย่างไรก็ส่งกำลังใจให้น้องเนเน่นะคะเยาวชนที่เรียกว่าโอ้โหสร้างประวัติศาสตร์เป็นเรียกว่าสาวน้อยมหัศจรรย์ก็ว่าได้นะ
1: ใช่
0: อายุ16เอง
1: ค่ะคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราถ้าเกิดว่าเขามีแววอะไรก็สนับสนุนนะเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยต้องบอกว่าโอ้เก่งมากทุกยุคทุกสมัยต้องเรียกแบบนี้เพราะว่าที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเราก็มีใช้คำว่าหนูน้อยมหัศจรรย์เนี่ยหลายท่าน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่แล้ววันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามข่าวสารไปด้วยกันแล้วก็ใครอยากจะชื่นชมน้องเนเน่นะคะหรือในส่วนของข่าวสารอื่นๆก็ส่งข่าวกันมาได้นะคะ
1: ไปดูเรื่องพยากรณ์อากาศกันค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที
0: ่
1: เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้ก็ยังคงต้องดูแลสุขภาพกันเนาะเพราะว่าทราบว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยเด็กๆไม่สบายกันเยอะมากอากาศเปลี่ยนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่
1: ใช่อากาศเปลี่ยนก็สลับกันไปแล้วช่วงหน้าฝนแบบนี้ผู้ใหญ่นะคะเรื่องของไข้หวัดใหญ่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่ในกลุ่มเปราะบางด้วยเช่นกันเอาไปดูกันหน่อยเมื่อวานนี้อย่างที่ได้นำเรียนกันว่ามีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการเห็นชอบในหลายประเด็นนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าประชุมในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านสั่งนะคะเร่งที่จะปลดล็อก การส่งออกกุ้งเนี่ยไปมาเลเซียเพราะที่ผ่านมาเมื่อสักสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ทราบกันว่าภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไปเยือนที่ยังประเทศมาเลเซียก็ไปคุยทางด้านของเศรษฐกิจแล้วก็ได้ไปพบผู้นำในอาเซียนเนี่ยในหลายๆท่านนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดีเรกนะคะโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านรายงานผลการหารือกับทางด้านของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเมื่อวานนี้ท่านแถลงผลการหารือด้วยตรงท่านเองนะคะระหว่างการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการค่ะเมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2569 ในประเด็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาการนำเข้าแล้วก็ส่งออกกุ้งรวมถึงปลากระพงนะ
0: คะ
1: โดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านกล่าวนะคะว่าที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้หารือกับฝ่ายมาเลเซียอย่างต่อเนื่องและทั้ง2ฝ่ายตอนนี้ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU นะคะที่เราได้เรียกกันมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOU ร่วมกันแล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบค่ะและเป็นกลไกสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสินค้าประมงระหว่างไทยแล้วก็มาเลเซียโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้มอบหมายให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งติดตามและผลักดันการดำเนินงานตามข้อตกลงที่ได้หารือร่วมกับฝ่ายมาเลเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วโดยเฉพาะเร่งที่จะปลดล็อกการส่งออกกุ้งไทยเพื่อให้สามารถกลับมาส่งออกได้ตามปกติก่อนที่ผลผลิตกุ้งธรรมชาติจะทยอยออกสู่ตลาดภายหลังสิ้นสุดมาตรการที่ปิดอ่าวของกรมประมงตรงนี้เองค่ะซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อราคาผลผลิตและสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรของชาวประมงและผู้ประกอบการของไทยด้วยค่ะ
0: เมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.ก็มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก3เดือนนะคะโดยมีผลตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งทางด้านโฆษกรัฐบาลค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกก็เปิดเผยนะคะว่าครม.มีมติในเรื่องนี้โดยเห็นชอบขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยี่งอแว้งอำเภอสุกิรินจังหวัดปัตตานียกเว้นอำเภอยะริ่งอำเภอปานาเระอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกับพ้อและอำเภอแม่ลานค่ะและจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังโดยการขยายระยะเวลาครั้งนี้เป็นครั้งที่85แล้วนะคะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569ไปจนถึงวันที่19ตุลาคม2569ตามข้อเสนอจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นั่นเองค่ะครม.ยังมีการเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะ
1: ค
0: ือไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาแล้วก็หนี้ภาคการเกษตรมาตัดสิทธิ์พร้อมกับพิจารณากลุ่มตกสำรวจเข้าระบบเพิ่มอีกประมาณสัก5ล้าน4แสนรายค่ะซึ่งที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้นะคะมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยเป็นไปอย่างแม่นยำแล้วก็ตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะคะโดยพิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักซึ่งก็ได้แก่ไม่นำเรื่องกรณีที่มีบุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีนะคะมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์แล้วก็การไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้ามาในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกประมาณสัก5ล้าน4แสนรายนะคะเข้าสู่ระบบการพิจารณาตัดสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมก็เลยส่งผลให้มีผู้ได้ว่ายอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณสัก18ล้าน8แสนรายค่ะทางนี้จะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้อีก2วันนะ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่6โมงเช้ามาพร้อมข่าวยามเช้าเลยนะคะตรวจสอบได้ผ่าน4ช่องทางด้วยกันค่ะทั้งเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐ5แห่งก็คือออมสินธกส.ทอส.ธนาคารอิสลามและธนาคารกรุงไทยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้นะคะส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบก็จะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนมาเลยนะคะว่าเพราะอะไรยังไงแล้วก็สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างสูงสุดค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบปรับหลักสูตรการคำนวณเงินบำนาญชราภาพของระบบประกันสังคมนะเป็นสูตรแคร์กันที่จะมุ่งสร้างความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำของผู้ประกันตนโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะที่ได้นำเรียนกันไปว่ามีการเห็นชอบหลักการร่างกฎของกระทรวงเรื่องการจ่ายผลประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานได้มีการนำเสนอโดยเมื่อวานนี้เพื่อปรับวิธีการคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมก็ให้เป็นสูตรแคร์นะคะหรือว่า Career Adventure Revalue X Earning นะคะโดยจะมีการนำค่าจ้างค่ะที่ใช้ส่งเงินสมทบเนี่ยตลอดในช่วงการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าของปัจจุบันก่อนที่จะคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยออกมาค่ะเพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญมีความเป็นธรรมและสะท้อนถึงการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมากขึ้นกว่าลดความเหลื่อมล้ำนะคะจากระบบเดิมเนี่ยที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายแล้วก็เอาไปคำนวณ นะคะสำหรับมาตรการตรงนี้เองค่ะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินที่ลดลงนะตรงนี้ไม่ต้องกังวลและสำหรับผู้ที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายใน5ปีแรกเนี่ยหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้หากคำนวณตามสูตรเดิมแล้วได้รับเงินมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะชดเชยส่วนต่างเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านตรงนี้นะคะสำหรับกฎกระทรวงนี้ค่ะจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาและพ้นกำหนด180วันเพื่อให้ผู้ประกันตนค่ะมีเวลาปรับตัวและวางแผนเรื่องของการเกษียณและให้ทางสำนักงานประกันสังคมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจค่ะขณะเดียวกันก็มีข้อเสนอให้กับกระทรวงแรงงานจะทำแผนรองรับสภาพคล่องและเสถียรภาพทางการเงินของกองทุนประกันสังคมในระยะยาวที่จะควบคู่กับการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนทางการคลังของภาครัฐต่อไปด้วยค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะจากสถานการณ์ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเรียนณลาดพร้าวนะคะเมื่อล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ทางสำนักงานเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครก็อัปเดตสถานการณ์ข้อมูลเมื่อวันที่14กรกฎาคม2019ในเวลา 9:30 น.ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะเป็น30รายขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขณะที่มีการทราบอัตลักษณ์แล้ว27รายแล้วก็อยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์3รายทั้งนี้ผู้บาดเจ็บอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่ม3รายค่ะผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน75รายกลุ่มสีแดงอาการรุนแรง24รายกลุ่มสีเหลืองอาการปานกลาง15รายกลุ่มสีเขียวอาการเล็กน้อย36รายค่ะนอกจากนี้ผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวเดินทางกลับบ้านแล้วทั้งหมดนะคะสำนักงานเขตจตุจักรยังคงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้สามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้นะคะที่ห้องประชุมรัชดาชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่025139713 025139713ค่ะขณะที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากเหตุเพลิงไหม้นะคะก็มีการย้ายจุดให้บริการจากบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธินไปที่สำนักงานเขตจตุจักรชั้น2อย่างที่รายงานไป
1: ค่ะ
0: ตรงนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้ญาติผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเข้ายื่นคำขอรับใบรับรองผู้ประสบภัยสำหรับใช้ประกอบการยื่นขอรับการเยียวยาจากหน่วยงานต่างๆนะคะซึ่งล่าสุดทางด้านนางสาวกมลจันทร์ม่วนโคกสูงหัวหน้าฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานนี้วันแรกที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเปิดให้บริการที่สำนักงานเขตจตุจักรก็มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รับเรื่องรวมถึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะทั้งสน.พหลโยธินมาคอยอำนวยความสะดวกในการรับแจ้งความแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเพื่อให้การออกใบรับรองผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่เปิดศูนย์ช่วยเหลือมานั้นนะคะก็มีทั้งญาติผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บมายื่นคำร้องขอใบรับรองผู้ประสบภัยยังไม่ถึง10รายนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบว่าศูนย์ย้ายมาให้บริการที่สำนักงานเขตจตุจักรแล้วนะคะแล้วก็เบื้องต้นศูนย์จะเปิดให้บริการทุกวันจนถึงวันศุกร์นี้นะคะซึ่งในเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.หลังจากนั้นญาติผู้ประสบเหตุยังสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรสำนักงานเขตจตุจักรชั้น2ในวันและเวลาราชการก็คือในวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการขอใบรับรองผู้ประสบภัยกรณีผู้เสียชีวิตนั้นนะคะต้องนำใบบรณ บัตรและใบบันทึกประจำวันจากพนักงานสอบสวนมาแสดงด้วยส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บต้องใช้ใบรับรองแพทย์พร้อมใบบันทึกประจำวันประกอบการยื่นคำขอด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็เมื่อวานนี้ท่านบอกว่าเตรียมที่จะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งของร้านอาหารให้เหมาะสมซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านได้เปิดเผยค่ะว่าตอนนี้รัฐบาลค่ะก็จะหารือถึงแนวทางที่จะปรับปรุงกฎหมายและให้กำหนดโซนนิ่งของร้านอาหารเพื่อให้เกิดความเหมาะสมนะคะโดยในพื้นที่ของทางกรุงเทพมหานครค่ะก็จะมีการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและก็ทางกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันค่ะพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งเนี่ยก็คือที่ถูกต้องแล้วก็จะมีที่ถนนข้าวสารแล้วก็ RCA ส่วนพื้นที่อื่นค่ะก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดค่ะที่จะให้เปิดถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถที่จะจัดมหรสพได้ท่านมองนะคะว่าหลายข้อกำหนดของกฎหมายเนี่ยไม่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันท่านยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นมีการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารเนี่ยท่านบอกว่าก็มอบหมายให้ไปศึกษารายละเอียดเพื่อที่จะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายก็ต้องคำนึงถึงทุกมิติค่ะที่จะให้สอดคล้องกับปัจจุบันท่านบอกว่าในฐานะรัฐบาลเนี่ยจะจัดเวิร์กช็อปเพื่อระดมความคิดเห็นที่จะนำไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวหรือไม่นะคะอันนี้นักข่าวถามท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คือมีหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่แล้วก็ต้องเสนอตัวนั่นเองเนี่ยขึ้นมาหมายความว่าหน่วยงานก็ต้องนำเสนอทางด้านของนายกรัฐมนตรีเนี่ยขึ้นมานะเดี๋ยวท่านก็จะพิจารณาต่อไปส่วนกรณีสื่อต่างประเทศเนี่ยบอกว่าประเทศไทยไม่เข้มงวดนะคะทำให้เกิดเหตุซ้ำซากท่านเห็นว่าปัญหาเกิดจากผู้ประกอบการบางรายจงใจฝ่าฝืนกฎหมายและก็ย้ำว่าการตรวจสอบใบอนุญาตเนี่ยต้องดำเนินการเป็นประจำนะและทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้สั่งการเรื่องของการตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยเช่นกันสำหรับกรณีร้านอาหารเนี่ยเปิดให้บริการเกิน24 นาฬิกาคือเกินเที่ยงคืน
0: ค่ะ
1: ก็คือจะย้ายผู้อำนวยการเขตหรือไม่นักข่าวก็ถามท่านนะท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้นะว่าเรื่องดังกล่าวนี้เป็นอำนาจของทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการพิจารณาส่วนในต่างจังหวัดกระทรวงมหาดไทยก็ร่วมกับตำรวจในการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายในเรื่องนี้สำหรับจากเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะฮะที่เราได้นำเรียนกันไปคือเสียชีวิต30 รายแล้วก็จะพิจท่านบอกว่าไอ้ส่วนนี้คือนักข่าวเนี่ยก็ถามอีกนะว่าเอ๊ะได้ตรงนี้เนี่ยพอเกิดเหตุแบบนี้แล้วจะพิจารณาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นะอันนี้นักข่าวถามท่านนะโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวตรงนี
0: ้
1: มีระบุเพียงว่าไม่มีเหตุผลเป็นคำถามที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เกิดท่านในหลายประเด็นน่ะท่านก็เลยไม่ได้ตอบคำถามตรงนี
0: ้ค่ะส่วนทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐก็กำชับเข้มมหาดไทยทั่วประเทศนะคะให้ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็พร้อมขับเคลื่อนนโยบายเตรียมพร้อมรับมือไม่ว่าจะเป็นภัยต่างๆนะคะรวมไปถึงพร้อมรับมือขับเคลื่อนนโยบายเตรียมพร้อมนะคะโดยเฉพาะอุทกภัยต่างๆด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยอย่างจริงจังพร้อมยกระดับการป้องกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะคะแน่นอนละสายด่วนนิรภัยเป็นที่ทราบกันดีของปภ1784 1784นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่จะมาย้ำกันในตีคล้องร้องข่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94นะคะแล้วก็ยังมีที่ท่านนายกเร่งปลดล็อกการส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียด้วยนะคะมอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการดำเนินงานตามข้อตกลงไทยมาเลเซียเพื่อที่จะลดผลกระทบนะคะสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยด้วยยังมีเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายอย่างที่ท่านได้รายงานไปนะคะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกันนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ยังได้ติดตามภารกิจอื่นๆต่างๆด้วยนะคะเห็นบอกว่าเมื่อวานก็ เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไปร่วมงานในโอกาสที่ความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสด้วยนะคะและยังมีเรื่องที่ทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าผลงานท่านก็ดูแลสคบด้วยเนาะที
1: ่
0: ผ่านมา2เดือนเนี่ยเร่งรัดชดเชยเยียวยาผู้บริโภคไปแล้วกว่า22ล้านบาทแล้วก็เร่งผลักดันกฎหมายเลยมันรอคุ้มครองประชาชนด้วยนะคะยังมีเรื่องราวที่รัฐบาลชื่นชมน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวนะคะรัติการอําลอยเยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีโลกด้วยนะคะเดี๋ยวจะเห็นบอกว่าเตรียมมอบโล่เยาวชนดีเด่นเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจในวันที่20กันยายนนี้ด้วยนะคะพร้อมๆกับอีกหลากหลายประเด็นที่รออยู่ในตีคล้องลองข่าวนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94แล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94ณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธี และโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้นำคณะรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการเนื่องในวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94ณบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกันด้วยซึ่งนำเสนอประวัติความเป็นมาพัฒนาการบทบาทภารกิจและผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆและการพัฒนาระบบราชการเพื่อยกระดับการให้บริการพี่น้องประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียครับโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งเร่งปลดล็อกส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียมอบทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปติดตามการดำเนินงานตามข้อตกลงไทยมาเลเซียมุ่งลดผลกระทบสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลการหารือกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียระหว่างการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาในประเด็นการแก้ไขปัญหาการนำเข้าและส่งออกกุ้งและปลากระพงว่าที่ผ่านมานั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือกับฝ่ายมาเลเซียมาอย่างต่อเนื่องและทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า MOU นั่นแหละครับร่วมกันเรียบร้อยแล้วซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเร่งติดตามและผลักดันการดำเนินงานตามข้อตกลงที่ได้หารือร่วมกับฝ่ายมาเลเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งปลดล็อกการส่งออกกุ้งของไทยเพื่อให้สามารถกลับมาส่งออกได้ตามปกติก่อนที่ผลผลิตกุ้งธรรมชาติจะทยอยออกสู่ตลาดภายในหลังสิ้นสุดมาตรการปิดอ่าวของกรมประมงซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อราคาผลผลิตและก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการไทยกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายและกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้มันเหมาะสมโดยนายกรัฐมนตรีก็เตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและกำหนดการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมซึ่งอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดย้ำว่าต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าทางรัฐบาลจะหารือแนวทางปรับปรุงกฎหมายและกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและกรุงเทพมหานครซึ่งในปัจจุบันนี้มีพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งถูกต้องอันได้แก่ถนนข้าวสารและRCA ครับส่วนพื้นที่อื่นๆต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เปิดได้ถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถจัดมหรสพได้นายกรัฐมนตรีก็ยังมองอีกว่าข้อกำหนดทางกฎหมายดังกล่าวยังมีหลายข้อไม่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันอย่างเช่นการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารจึงได้มีการมอบหมายให้ไปศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนปฏิบัติงานให้มันสอดคล้องกันโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจะได้นำไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องความภูมิใจของประเทศไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศและเป็นการแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกของประเทศไทยกันด้วยครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อทปท.ได้แถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เวทีด้านเศรษฐกิจและการ

ทางการเงินย้ำนะครับนี่แหละคือโอลิมปิกทางการเงินแล้วก็ยังเป็นโอกาสที่เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศกันด้วยซึ่งทางประเทศไทยนั้นจะได้มีการนำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติอันได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นนี่คือเสาหลักที่1ครับเสาหลักที่2การขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศครับเสาหลักที่3คือการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเสาหลักที่4คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนนั่นเองครับส่วนทางด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยว่าการประชุมในครั้งนี้จะมีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศกันด้วยตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาและหนี้ภาคเกษตรมาตัดสิทธิ์นั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยโดยได้พิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักๆอันได้แก่1การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และ2การไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมทั้งนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกจำนวนประมาณ5ล้าน4แสนรายด้วยกันเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมก็ส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ18ล้าน8แสนรายครับโดยทางรัฐบาลก็ยืนยันแล้วครับว่าเป้าหมายหลักในการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมเหล่านี้โดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ตั้งไว้มาเป็นอุปสรรคหากมีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นรัฐบาลก็พร้อมที่จะบริหารจัดการงบประมาณในภายหลังเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมทุกคนอย่างแน่นอนครับและทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปผ่าน4ช่องทางอันได้แก่เว็บไซต์โครงการช่องทางที่1ช่องทางที่2แอปพลิเคชันเป๋าตังช่องทางที่3แอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งด้วยกันอันได้แก่ธนาคารออมสินธกส.ทอสธนาคารอิสลามและธนาคารกรุงไทยครับซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคม2569ครับสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่พี่น้องประชาชนอย่างสูงสุดนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการชดเชยเยียวยาผู้บริโภคโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าผลงาน2เดือนของสคบบอกว่าเร่งรัดชดเชยเยียวยาผู้บริโภคไปแล้วกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งผลักดันกฎหมายเลมอนลอคุ้มครองประชาชนครับ
พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิต

0: ทรัพย์สินและการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนเป็นอันดับแรกโดยระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569ที่ผ่านมาทางสคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนแล้วกว่า 8,400 เรื่องด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์และทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้เร่งรัดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคแล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า22,600,000 บาทด้วยกันครับและนอกจากนี้รัฐบาลยังได้ผลักดันร่างกฎหมายเลมอนลอหรือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นกลไกสำคัญเลยครับในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนกรณีซื้อสินค้าแล้วเกิดการชำรุดบกพร่องหรือไม่ตรงปกแล้วก็ได้สั่งการให้ทางสคบไปบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับออกมาตรการเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการกวดขันแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างชาติการจัดระเบียบความปลอดภัยบ้านพักพูลวิลล่าและการตรวจสอบระบบเตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเช่นของเล่นเด็กและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเถื่อนอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคในทุกมิติครับพี่น้องและส่งท้ายกันที่ประเด็นรัฐบาลได้ออกมาชื่นชมน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีโลกครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคองร้องข่าววันนี้กับข่าวน้องเนเน่สาวน้อยมหัศจรรย์ที่ดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลเองก็ชื่นชมน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีโลกและครับและเตรียมมอบโล่น้องเนเน่ในวันเยาวชนแห่งชาติแล้วก็ทางรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนให้ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันรอบต่อไปอีกด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนไทยอายุ16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยด้วยการโชว์ร้องเพลงและเล่นกีตาร์สดบนเวทีระดับโลกอย่างเวทีที่ชื่อว่า America's Got Talent จนชนะใจคณะกรรมการทั้ง4คนแล้วครับและก็ยังได้รับเสียงชื่นชมจากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติกันด้วยจนโด่งดังกันไปทั่วโลกเลยทีเดียวครับน้องเนเน่ก็ได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลครับและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบเข็มกลัดและชุดของที่ระลึก Amazing Thailand เพื่อเป็นกำลังใจแก่น้องเนเน่พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของน้องเนเน่ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทนำพาศักยภาพด้านการร้องเพลงและเล่นดนตรีของตนเองในฐานะเยาวชนไทยไปสู่การยอมรับในระดับนานาชาติกันด้วยจนสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยบนเวทีระดับโลกครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรียังได้ร่วมร้องเพลงและรับชมการแสดงสดของน้องเนเน่นางสาวรัติการอ้ําลอยที่ร้องเพลงและบรรเลงกีตาร์ในเพลงซอมบี้สร้างความประทับใจและบรรยากาศเป็นกันเองด้วยครับและทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้กล่าวอีกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททได้มีการพิจารณาให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเพื่อแข่งขันในรอบต่อไปรวมถึงช่วยวางแนวทางประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้ชาวอเมริกันซึ่งเป็นฐานคะแนนเสียงหลักร่วมโหวตสนับสนุนและขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายร่วมส่งแรงใจและร่วมกันโหวตให้น้องเนเน่ในรอบการแข่งขันครั้งต่อไปด้วยครับ โดยก่อนหน้านี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.พื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้นำช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับน้องเน่เน่และรัฐบาลเองก็เตรียมพิจารณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้องเน่เน่เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติในวันที่20กันยายน2569นี่แหละครับก็เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติน้องเน่เน่และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทยทั่วทั้งประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: สิบเก้ากรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน

0: 6:51 นค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะเมื่อสักครู่หลังไมค์เราก็คุยกันเรื่องน้องเน่ๆตอนนี้น้องเน่ๆเนี่ยโอ้โหดังมากนะคะพี่หนุ่มมหนกระแสก็ถามเน่ๆหนูรู้ไหมตอนนี้หนูดังหนูไม่รู้เลยค่ะหนูรู้ตัวได้แล้วหนูดังแล้วบอกตื่นเต้นอยู่นะคะโอ้โหตอนนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งเยาวชนไทยที่รักดนตรีเนา
1: ะ
0: รวมไปถึงต่างชาติด้วยนะคะซึ่งโอ้โหตอนนี้ก็มีปรากฏการณ์ที่นักดนตรีอาวุโสหรือว่าผู้มีประสบการณ์ด้านดนตรีหลายท่านออกมาแสดงความคิดเห็นคนดังๆหลายท่านในต่างประเทศเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์จากอเมริกาก็ทาเลนต์ซึ่งปรากฏการณ์นี้บางท่านก็มองว่าเป็นเทพชุมนุมคือระดับเทพแล้วมาคอมเมนต์มาแสดงความเห็นกับผลงานนะคะการผ่านออดิชั่นของน้องเน่ๆโอ้โหคุณผู้ฟังผู้ชมอ่ะส่งกำลังใจให้น้องนะคะแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งคนนะคะเยาวชนไทยที่มีความสามารถแล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยท่านรัฐมนตรีหลายๆท่านก็บอกว่าจริงๆน้องเน่เนี่ยยิ่งกว่าซอฟต์พาวเวอร์อีกเนาะ
1: ค่ะ
0: ในต่างประเทศเนี่ย
1: ใช่เพราะว่าทำให้คนต่างชาติรู้จักประเทศไทย
0: ค่ะ
1: คือดังขนาดนี้เขาก็ต้องดูแล้วว่าเด็กคนนี้เป็นใคร
0: ใช่
1: มาจากไหน
0: ยิ่งแบบตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่าน้องเน่เน่แบบตอนที่ถามกรรมการถามว่ามาจากไหนเนี่ยทำไมหนูตอบแบบภูเก็ตไทยแลนด์หนูภูมิใจอ่ะหนูเป็นคนภูเก็ตอ่ะคนใต้ถึงแม้จะพูดใต้ไม่ได้แต่แบบหนูภูมิใจภูเก็ตไทยแลนด์ 100% ไม่ใช่เป็นประเทศอื่นมีคนจะเคลมหนูด้วยบอกหนูไทย 100% ค่ะ
1: นะคะ 100% นะไทยแลนด์
0: ใช่น่ารักมากค่ะอ่ะยังมีข่าวดีอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานราคาน้ำมันตลาดโลกแม้ว่าช่วงนี้จะมีการปรับขึ้นก็ตามแต่ว่าประเทศไทยนะคะทางพลังงานเองรัฐบาลเองก็ออกมาว่ายังไม่ขึ้นราคานะคะแต่ว่าที่น่ายินดีใครที่ไปโดยสารทางเรือมีข่าวดีใช่ไหมคะ
1: ค่ะเพราะว่าเรือด่วนเจ้าพระยาค่ะประกาศปรับลดราคาอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลงอีก1 บาทจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวลดลงตอนนี้น้ำมันดีเซลเหลือ34.99 บาทต่อลิตรนะคะก็เริ่มวันศุกร์ที่17 กรกฎาคม 2569นะคะลงอีก1 บาทนะเรือด่วนเจ้าพระยาค่ะ
0: วันศุกร์นี้นะเริ่มวันศุกร์นี้นะคะส่วนสุรินทร์ค่ะชวนไปเที่ยวงานหน่อยสุรินทร์เมืองเกษตรสร้างมูลค่าเริ่มวันพรุ่งนี้นะคะ16-18 กรกฎาคมนี้รวมสินค้าคุณภาพหลากหลายจากชุมชนนะคะที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในงานมีทั้งเสวนาในหัวข้อการขับเคลื่อนจังหวัดสุรินทร์สู่เมืองเกษตรสร้างมูลค่าพร้อมการแสดงและขายสินค้าเกษตรคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั่วทั้งจังหวัดนะคะเขามีของดีมาเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นถั่วกรอบแก้วน้ำพริกเห็ดนี่สายทานเจก็น่าสนนะเนื้อสุรินทร์ไก่เนื้อลูกผสมโคราชสมุนไพรมีปลาส้มด้วยนะคะมีไวน์ขาวนะคะมีไวน์ขออภัยไวน์ข้าวหอมมะลินี่ก็ขึ้นชื่อข้าวหอมมะลิเขาดังอยู่แล้วนะมีไวน์ก็หอมมะลิอีกนะคะผ้าไหมด้วยโอ้โหมีแต่ของดีของเด่นนะคะยังมีอีกมากมายด้วยแล้วก็มีร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัยมาร่วมออกร้านให้ประชาชนได้เลือกชิมกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับสุรินทร์นะคะสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่นะ
1: ค่ะนี่ในบรรดาอาหารมีอะไรนะไก่เนื้อลูกผสมโคราชสมุนไพรมีปลาส้มดิฉันสนใจนะปลาส้มเนี่ยนะเอาไปกันได้นะสุรินทร์
0: ใช่ค่ะงานนี้นะคะจัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์นะคะเพื่อที่จะได้สนับสนุนกันนะคะที่ลานหน้าท็อปชั้น1ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สุรินทร์นะคะก็เชิญชวนกันค่ะ
1: ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสค่ะร่วมกับมูลนิธิศูนย์ตาดิกานราธิวาสนะคะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมงานนะคะตาดิกาเฟสติวัล2026ค่ะมหากรรมดีๆที่จังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งก็จะเริ่มการตั้งแต่17-19 กรกฎาคม 2569ที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสค่ะแล้วก็บริเวณโรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาสด้วยนะคะภายในงานค่ะพบกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านวิชาการวัฒนธรรมด้านกีฬาค่ะตรงนี้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนโดยในวันที่17 กรกฎาคม 2569จะมีขบวนแห่วัฒนธรรมสุดยิ่งใหญ่ตระการตาวันที่18ก็พบกับกิจกรรมทางวิชาการค่ะมีทั้งประกวดการคัดเลือกลายมือภาษายาวีการประกวดเรียงความภาษามลายูการแข่งขันตอบปัญหาทางศาสนาและการแข่งขันเขียน คำบอกภาษามลายูจากนั้นในช่วงระหว่าง 18-19 ก็ยังมีกิจกรรมบนเวทีอย่างเช่นการประกวดอ่านอัลกุรอานมีกิจกรรมภาคสนามมีการแข่งขันฟุตบอลค่ะวอลเลย์บอลนะคะแล้วก็การแข่งขันเซปักตะกอด้วยค่ะ
0: ค่ะอธิบดีหญิงคนแรกของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนางสุรุทัยเลิศเกษมท่านก็ไปร่วมงานนะคะที่จีนนะคะโอกาสนี้นางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็ได้ชูโมเดลสื่อยุคใหม่บนเวทีนานาชาติเดินหน้าพัฒนา AI สร้างความเข้าใจอัตลักษณ์เอเชียค่ะซึ่งท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการเสวนาหัวข้อเรื่องเล่าดั่งสายน้ำฉลมใจไร้สำเนียงนะคะในการประชุมที่เกิดขึ้นที่นครคุนหมิงมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของศูนย์การสื่อสารระหว่างประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งยูนนานแล้วก็ไชน่าเดลี่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะเน้นย้ำว่าเรื่องเล่าที่ดีในยุคดิจิทัลไม่ได้เป็นเพียงการถ่ายทอดข้อเท็จจริงแต่ต้องสามารถรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแล้วก็สร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเองนะคะท่านอธิบดีเองก็ยังได้พูดถึงนะคะว่าแม้ AI จะช่วยสร้างแล้วก็แปลเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าขาดบริบททางวัฒนธรรมก็อาจจะนำไปสู่การบิดเบือนของข้อมูลแล้วก็อัตลักษณ์ของแต่ละประเทศดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนา AI บนฐานข้อมูลที่สะท้อนภูมิปัญญาและบริบทของภูมิภาคเอเชียด้วยนะคะพูดถึง AI นะคะก่อนหน้านี้นะคะในส่วนของทางด้านกรมประชาสัมพันธ์ของเราเองนะคะก็เรียกได้ว่ามีผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับกรมประชาสัมพันธ์และก็ประเทศไทยนะคะนั่นก็คือดร.นุกนะคะซึ่งได้รับรางวัลโอ้โหเรียกว่าชนะเลิศระดับโลกเลยก็ว่าได้นะในเรื่องของ AI นะคะแล้วก็เป็นที่น่ายินดีด้วยนะคะในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยวมีโอกาสมีเวลาเยอะๆจะมาเล่าให้ฟังในข่าวยามเช้ากันอีกนะคะวันนี้คุณผู้ฟังที่ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารต่างๆต้องขอบคุณมากเลยหลายท่านเนี่ยเข้ามาทักทายกันคุณหางไกลสวัสดีนักข่าวที่น่ารักนะคะแล้วก็พิธินกรติดตามอยู่นะคะอยู่อุทัยธานีเสียงภาพชัดเจนครับแชร์แล้วนี่ภูมิใจน้องเน่พี่ตินันฟังข่าวยามเช้าทุกวันค่ะพี่จีน่าขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์แบบนี้หลังข่าวต้นชั่วโมง6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาวันนี้นะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15 และ 16 กรกฎาคมเวลา19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตร
1: ผู้นำสหรัฐประกาศยกเลิกแผนเก็บค่าธรรมเนียมเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสขณะที่กองทัพสหรัฐเริ่มดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านอย่างเต็มรูปแบบศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศสเปนเอาชนะฝรั่งเศส2-0สเปนผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16-20กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในโอกาสครบรอบ51ปีและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคภารกิจของนายกรัฐมนตรีครอบคลุม3เมืองได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China Investment and Economic Forum 2026และเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูรวมทั้งพบภาคเอกชนจีนและนักธุรกิจไทยที่กรุงปักกิ่งนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมวลชนเพื่อผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเสริมศักยภาพการแข่งขันของไทยและสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting